0: มาอย่างไรผมเชื่อว่าทั้งสองส่วนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีส่วนที่มีการกระทำผิดทั้งสิ้นก็ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนทั้งหมดวันนี้เราได้เห็นว่าไม่ใช่เฉพาะจุดนี้นะครับมีอยู่ประมาณ 4-5 จุดในกรุงเทพเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นปัญหาและผมเชื่อว่าทุกคนเห็นว่าเป็นปัญหาเราก็ให้แนวทางไปว่ารถไฟเฮ้ยคุณต้องจัดการแล้วนะจากนี้เนี่ยคุณจะดำเนินการอย่างไรต้องทำทุกปัจจัยในการลดความเสี่ยงจะต้องเอามาดูทั้งระบบซึ่งรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้สังคายนาใหญ่แน่นอน
1: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติไปยังตำรวจจราจรและประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนเส้นทางที่มีทางรถไฟตัดผ่านโดยต้องร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถคล่อมรางรถไฟหรือจอดใกล้แนวรางรถไฟในระยะอันตรายโดยเด็ดขาดไม่ว่าในขณะนั้นจะมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านหรือระบบไม้กั้นจะทำงานเป็นปกติหรือไม่รวมทั้งต้องติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในการตรวจจับผู้ฝ่าฝืนและต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจสอบโดยตลอดหากพบผู้ฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่เร่งแจ้งบังคับให้ผู้ขับขี่ดังกล่าวเลื่อนยานพาหนะให้พ้นแนวรางรถไฟทันทีเพื่อความปลอดภัยชวิสาประทุมมารายงาน
2: รัฐบาลเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโดยที่ผู้ประกอบการผู้รัฐบาลฟังซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐการผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมถึงปัญหา SME รายย่อยที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐและแหล่งเงินกู้ซึ่งรัฐบาลจะออกมาตรการช่วยเหลืออย่างตรงจุดควบคู่กับการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและรัฐบาลจะสร้างระบบแดชบอร์ดติดตามผลทุกมาตรการและนัดประเมินผลร่วมกันภายใน6เดือนเพื่อให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในเวทีดังกล่าวหอการค้าและสภาหอการค้าไทยได้นำเสนอ3วาระเร่งด่วนตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติเนื่องจากปัญหาคอร์รัปชันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมการเร่งเข้าไปดูแลและปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้และสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกรและครอบครัวกว่า30ล้านคนและผลักดันการค้าและการลงทุนของประเทศไทยอย่างจริงจังท่ามกลางความท้าทายและโอกาสจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกรับมือความเสี่ยงปริมาณฝนน้อยไม่ให้กระทบการลงทุนในพื้นที่ EEC
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการคลองระบายน้ำพักดีรำไพอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีและรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ณ อ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองพบว่าไทยมีความเสี่ยงฝนน้อยกว่าค่าปกติตั้งแต่กลางปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้าจึงได้สั่งการกรมชลประทานและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกทันทีครอบคลุมการเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับทั้งการอุปโภคบริโภคของประชาชนการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ต้องดำเนินการสูบผันน้ำเชื่อมโยงระหว่างคลองและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการควบคู่กับสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพราะน้ำไม่ใช่เพียงต้นทุนการผลิตแต่คือโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยโดยพื้นที่ EEC ต้องมีความมั่นคงด้านน้ำควบคู่พลังงานและโลจิสติกเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและรองรับการลงทุนของประเทศในระยะยาว
6: รัฐบาลไม่ได้มองเรื่องนี้ในเชิงวิกฤตแต่กำลังดำเนินการในเชิงเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่มีความผันผวนมากขึ้น
5: ด้านนายสุริยพลนุชอนงค์อธิบดีกรมชลประทานยืนยันว่าปริมาณน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC มีเพียงพออย่างแน่นอนเพราะกรมชลประทานมีระบบผันน้ำซึ่งสามารถสูบและผันน้ำได้ปีละกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรหากมีน้ำท่าเข้ามาเก็บกักในอ่างเก็บน้ำหรือมีฝนตกในพื้นที่ใกล้เคียงจะสามารถสูบน้ำแล้วนำกลับมาเติมในอ่างเก็บน้ำประแสและผันไปที่คลองใหญ่หนองปลาไหลได้ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวพร้อมผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบนโยบายแก่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวโดยใช้กลไกเศรษฐกิจชีวภาพผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนภายในปี2570ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากการผลิตน้ำตาลเพียงอย่างเดียวไปสู่ฐานวัตถุดิบของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นพลังงานชีวภาพพลาสติกชีวภาพและเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนควบคู่กับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากผลผลิตฤดูกาล 2568/2569 ที่มีสัดส่วนอ้อยสดเข้าหีบสูงถึงร้อยละ 96.20 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมแผนสนับสนุนการนำวัสดุเหลือทิ้งอย่างใบและยอดอ้อยมาผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้เกษตรกรและมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ขณะที่นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการสอนยืนยันความพร้อมในการต่อยอดอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมชีวภาพที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงลดมลพิษและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไร่อ้อยไทยอย่างยั่งยืน
4: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะสนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 5,000 บาทต่อเดือนร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอาทิอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้รับอุปการะได้อย่างต่อเนื่อง
2: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ18หน่วยงานดำเนินมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษารองรับการเปิดภาคเรียนอย่างเต็มรูปแบบนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโรงเรียนในสังกัดสพท.และหลายแห่งทั่วประเทศกำหนดเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2569ในวันนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับ18หน่วยงานสำคัญอาทิกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านสังคมดำเนินมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยการเชื่อมโยงระบบการดูแลป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการลดภาระงานของครูและเพิ่มเวลาการดูแลนักเรียนจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้สนับสนุนงานด้านเอกสารงานรายงานและงานธุรการเพื่อลดขั้นตอนการทำงานลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของครูในทุกระดับ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประ ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองรวมทั้งติดตามสถานะผ่อนออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือเลือก self printing ด้วยตนเองก็ง่ายดายเพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่เตือนว่าสำหรับอิหร่านแล้วเวลาเหลือน้อยลงทุกทีและพวกเขาควรเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพมิฉะนั้นจะไม่เหลืออะไรเลยขณะที่สำนักข่าวคานทีวีของทางการอิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการสู้รบกับอิหร่านรอบใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและอิสราเอลบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกับอิหร่านตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาหลังการสู้รบอย่างดุเดือดเป็นเวลา40วันขณะที่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านแลกเปลี่ยนข้อเสนอหลายฉบับยุติการสู้รบระหว่างกันผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจา
2: ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายงานว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีใกล้กับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บารากาในภูมิภาคอัลทาฟราใกล้กับกรุงอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บและไม่พบการรั่วไหลของกัมมันตรังสีด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่าโดรนที่โจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังกล่าวเป็นหนึ่งใน3ลำที่บินเข้ามาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทางชายแดนฝั่งตะวันตกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนเบื้องหลังของเหตุโจมตีดังกล่าวและจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่ไร้เหตุผลครั้งนี้และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะไม่ยอมทนต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม
12: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการณ์เมื่อวานนี้ที่เตือนว่าทวีปแอฟริกาและประชาคมโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงจากการระบาดระดับภูมิภาคของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งกำลังระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาในเวลานี้จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ติดเชื้อกว่า330รายนายแพทย์ชงคาเซย่าผู้อำนวยการแอฟริกา CDC ระบุว่าพื้นที่ที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวมีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงความไม่มั่นคงปลอดภัยและการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนอย่างหนาแน่นกับประเทศเพื่อนบ้านจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการประสานงานระดับทวีปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและปกป้องความมั่นคงด้านสาธารณสุขระดับภูมิภาคและระดับทวีป
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างผลการศึกษาที่เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยซิดนีย์ของออสเตรเลียที่ระบุว่าออสเตรเลียอาจมีคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นถึง4เท่าภายในอีก10ปีข้างหน้าหากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบมากขึ้นต่อขีดความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมแข่งขันวันสุดท้ายในกีฬาวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงทีมนักตบสาวนนทบุรีที่นำโดยตรีทิพย์วิบูลย์กัปตันทีมตบเอาชนะทีมอ่างทอง 3-0 เซต 25-21 25-15 25-13 ทีมนักตบสาวนนทบุรีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนทีมชายทีมนักตบหนุ่มขอนแก่นเอาชนะทีมนครราชสีมา 3-0 เซต 25-22 25-18 25-21 หนุ่มขอนแก่นคว้าเหรียญทองไปครองสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร136เหรียญทองคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นสมัยที่36อันดับ2เชียงใหม่39เหรียญทองและอันดับ3ชลบุรี36เหรียญทองนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมด้วยนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์แถลงข่าวความพร้อมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมระหว่างวันที่19ถึง30มีนาคม2570และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมระหว่างวันที่3ถึง10เมษายน2570โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้วางแนวทางจัดการแข่งขันตามรูปแบบกีฬาสีขาว BCG ควบคู่ไปกับนโยบายภาครัฐและสสส.เพื่อขับเคลื่อนให้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นพื้นที่ปล่อยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า 100%ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยแพ้ให้กับอันเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์ก 1-2 เกม 21-9 22-24 และ 18-21 คว้ารองแชมป์มาครองสนุกเกอร์คิวสคูลเอเชียโอเชเนีย2026รายการแรกที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบ16คนแม่นักคนปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกแทงเอาชนะซันฟิกาอับดุลคาดีจากปากีสถาน 4-1 เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับนิกวีเจคาเดียนจากอินเดียเพื่อลุ้นสิทธิ์กลับไปเล่นในทัวร์นาเมนต์อาชีพโลกต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานระดับชาติขั้นพื้นฐานที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีผู้แทนจากสโมสรสมาชิกต่างๆเข้าร่วมการอบรม20คนระหว่างวันที่13ถึง17พฤษภาคมโดยมีนายโรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนเสือภูเขามืออาชีพชาวอเมริกันที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้ผ่านหลักสูตรมีโอกาสต่อยอดสู่การอบรมระดับสูงทั้งประเภทถนนและเสือภูเขาเพื่อสร้างโค้ชคุณภาพพัฒนานักปั่นไทยก้าวสู่ทีมชาติและเวทีนานาชาติต่อไปพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 21:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา 14:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกัญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
14: 1นาทีกับกปท.ช่วงหน้าฝนอุบัติเหตุมักมีโอกาสเกิดขึ้นสูงในช่วงการเปลี่ยนช่องทางการขับรถโดยที่เราอาจจะมองไม่เห็นรถที่อยู่ด้านข้างหรือด้านหลังเนื่องจากฝนตกทำให้ทัศนวิสัยไม่ดีหรือตำแหน่งของกระจกสองข้างและสองหลังเกิดมุมอับทำให้เห็นไม่ชัดตำแหน่งของกระจกสองข้างที่เหมาะสมต้องอยู่ในแนวตั้งขนานไม่ก้มหรือเงยหรือเห็นตัวถังรถด้านข้างมากจนเกินไปส่วนกระจกสองหลังต้องปรับให้เห็นพื้นที่ด้านหลังให้มากที่สุดและต้องให้เห็นพื้นที่ด้านซ้ายของรถด้วยแต่ไม่ให้เห็นศีรษะของผู้ขับในกระจกสองหลังและขณะขับขี่ต้องมีการตรวจสอบการจราจรด้านข้างและด้านหลังจากกระจกรถอย่างสม่ำเสมอและควรขับรถรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่ากำดอกกระต่อคำว่ากำดอกเขียนกอไก่สระอำสระเอดอเด็กสระอาสระอะเป็นคำโบราณมีความหมายว่าแรกรุ่นเช่นในมหาเวสสันดรชาดกกันจุลพลพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีข้อความตอนหนึ่งชมต้นและผลมะม่วงว่าลางต้นมีผลอ่อนยังกำดอกที่ขบเพาะสามพอจะสอยยำได้ก็มีผลกำดอกของมะม่วงก็คือผลอ่อนของมะม่วงนั่นเองคำว่ากำดอกมีความหมายเหมือนคำว่ากระต่อเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระเอต่อเต่าสระอาสระอะซึ่งแปลว่าแรกรุ่นปัจจุบันคำว่ากระต่อใช้เฉพาะกับหญิงสาววัยแรกรุ่นมักปรากฏคู่กับคำว่าวัยหรือคำว่าสาวเช่นเด็กสาววัยกระต่อสวยอยู่แล้วโดยไม่ต้องเสริมแต่ง
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศไทยชาเป็นพืชพื้นเมืองดั้งเดิมของไทยพบกระจายทั่วไปตามภูเขาในภาคเหนือการปลูกและผลิตชาของไทยเริ่มครั้งแรกในพุทธศักราช2480 ดยนายประสิทธิ์พุ่มชูศรีร่วมกับนายประธานพุ่มชูศรีจัดตั้งโรงงานชาขนาดเล็กที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่และรับซื้อใบชาสดจากชาวบ้านที่ปลูกและทำเมี่ยงอยู่แล้วในพุทธศักราช2482ได้เริ่มทำสวนชาเป็นของตนเองและขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นต่อมาในพุทธศักราช2483กระทรวงเกษตรได้ริเริ่มการส่งเสริมและพัฒนาชาจัดตั้งเป็นสถานีทดลองพืชสวนฝางติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยากำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
4: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
19: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
21: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: กับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณกว่า450ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือและเยียวยากำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมทั้งมอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ให้บุพการีและบุตรหลานของกำลังพลที่เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมซึ่งสัมภาษณ์โดยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
22: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
23: ครับสวัสดีครับ
22: ครับท่านโฆษกครับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาครั้งล่าสุดครับที่ประชุมเนี่ยได้มีมติเห็นชอบจัดสรรงบประมาณกว่า450ล้านบาทเพื่อใช้เยียวยากำลังพลและก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาครับซึ่งเรื่องนี้ทราบว่ามีการผลักดันตั้งแต่เป็นท่านพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเดิมจนมาถึงท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญที่เป็นท่านปัจจุบันครับผมเรื่องนี้เราจะเอางบ450ล้านบาทเนี่ยไปช่วยเหลือทหารกับครอบครัวยังไงบ้างครับ
23: ครับไอ้ส่วนของงบ452ล้าน 350,000 บาทเนี่ยนะครับถือว่าเป็นงบกลางนะครับประจำปีงบมา2569ที่เป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะครับอันนี้ประเด็นหลักๆของมันก็คือว่างบตัวนี้เป็นการที่ทางกระทรวงกลาโหมร้องขอไปเพื่อสนับสนุนกำลังพลที่ได้เสียชีวิตแล้วก็ทุพพลภาพหรือบาดเจ็บในการสู้รบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับเพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวิตกำลังพลนะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องของความเป็นอยู่ของเขารวมถึงครอบครัวของเขานะครับไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือจากการสู้รบที่ผ่านมาในเรื่องของการดูแล รักษาพยาบาลให้กับกำลังพลและครอบครัวในยามปกติด้วยก็ยังเห็นความสำคัญตรงนี้เพราะว่าถือว่ากำลังพลทุกคนรวมทั้งครอบครัวนะเป็นกำลังสำคัญของกองทัพครับโดยถ้าจะให้พูดถึงในรายละเอียดของตัวเลข452,350,000 บาทเนี่ยนะครับจริงๆก็คือเราพิจารณาสนับสนุนให้กับกำลังพลที่ได้รับผลกระทบโดยรวมทั้งสิ้น91 นายหรือ91 นายเนี่ยนะครับโดยแบ่งออกเป็นเสียชีวิต29 นายทุพพลภาพ12 นายบาดเจ็บสาหัส39 นายแล้วก็บาดเจ็บมาก11 นายนะครับตรงนี้นะครับอยากจะขออนุญาตชี้แจงนิดนึงว่าเราแบ่งประเภทตรงนี้ว่าเสียชีวิตทุพพลภาพบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บมากยังไงบ้างมันก็จะมีเงื่อนไขของการแบ่งนะครับอย่างเสียชีวิตก็ชัดเจนครับเสียชีวิตนั้นเป็นเรื่องของการเสียชีวิตที่ได้รับผลโดยตรงนะครับหรือเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุของสถานการณ์ความขัดแย้งไทยกัมพูชาที่ผ่านมาส่วนทุพพลภาพเนี่ยก็คือจริงๆก็คือการสูญเสียอวัยวะสำคัญหรือสูญเสียสมรรถภาพทางกายประการใดประการหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะหมายถึงเรื่องสูญเสียแขนสูญเสียขาการมองเห็นต่างๆหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะสำคัญอันนี้ก็เป็นการสูญเสียอย่างทุพพลภาพนะครับเรื่องของบาดเจ็บสาหัสนี่ก็แตกต่างจากบาดเจ็บมากยังไงบาดเจ็บสาหัสก็คือผู้ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในแล้วก็พักรักษาดำเนินการนะครับในโรงพยาบาลนั้นเกิน20 วันอันเป็นผลจากความขัดแย้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาส่วนบาดเจ็บมากนั่นก็คือประเภทบาดเจ็บที่รองลงมาก็คือรักษาเป็นผู้ป่วยในตั้งแต่2 วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน20 วันนะครับอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็อันนี้ก็คือเป็นการแบ่งโดยภาพรวมนะครับของการผู้ที่ได้ผลกระทบ91 นายทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินที่จะสนับสนุนให้กับในแต่ละประเภทผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะได้รายละ10 ล้านบาท
0: ครับ
23: ผู้ทุพพลภาพก็จะได้รายละ10 ล้านบาทเช่นเดียวกันครับก็ถือว่ามีการสูญเสียอวัยวะด้วยนะครับแล้วก็ทำให้สมรรถภาพในการทำงานอาจจะลดน้อยลงไปส่วนผู้บาดเจ็บสาหัสเนี่ยก็จะได้รายละ1 ล้านบาท
0: ครับ
23: ผู้บาดเจ็บมากก็จะได้รายละ 500,000 บาทครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดที่ทางคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในวันที่12 พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
0: ครับแล้วก็เงินต่างๆที่เราจะสั่นให้กับแต่ละประเภทเนี่ยก็จะไปถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็วที่สุดใช่ไหมครับ
23: ก็จะต้องทำให้อย่างรวดเร็วที่สุดต้องรบกวนว่าต้องทำความเข้าใจว่ามันก็มีขั้นตอนในเรื่องของการระเบียบในการตรวจสอบนะครับก่อนที่จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของผู้ที่ได้รับผลกระทบตรงนั้นนะครับมันก็จะมีความใช้เวลานะครับในเรื่องของการดำเนินการต่างๆเหล่านี้นิดนึง
0: ครับ
23: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่พูดในรายการพูดนะครับก็จะต้องทำอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะว่าเราคำนึงถึงความจำเป็นต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบครับเพราะว่าพวกบุคคลเหล่านี้เขาจำเป็นที่จะต้องใช้เงินในการรักษาพยาบาลก็ดีหรือในการเลี้ยงดูครอบครัวของเขาก็ดีครับ
0: ครับผมอีกหนึ่งเรื่องครับที่ทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้ผลักดันแล้วก็สำเร็จก็คือเรื่องของการใช้สิทธิบัตรทองฮีโร่หรือ UC Heroes เนี่ยครับที่ครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยสูญเสียลูกชายไปแต่ว่าก็ยังจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าบุตรหลานเนี่ยยังคงได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลอยู่อันนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
23: ครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อย่างที่ผมได้กล่าวไปตอนต้นนะครับว่าเป็นการดูแลทั้งกำลังพลและก็ครอบครัวของกำลังพลนะครับต้องกล่าวโดยภาพรวมว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทหารและครอบครัวจะได้รับสิทธิของทหารของระเบียบตามระเบียบราชการใช่ไหมครับ แต่เมื่อทหารนั้นสูญเสียชีวิตไปเนี่ยสิทธิที่จะดูแลครอบครัวเขาก็จะหมดลงตามชีวิตของทหารอันนั้นปัญหาก็คือว่าทำให้ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยครับไม่ได้รับสิทธิเต็มที่อย่างเท่าที่ควรทางกระทรวงกลาโหมก็โดยทั้งรัฐมนตรีทั้งท่านณัฐพลในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็รัฐมนตรีปัจจุบันนะครับท่านอดุลก็ผลักดันเรื่องนี
0: ้
23: อย่างเร่งด่วนนะครับจนครม.ได้อนุมัติให้เหมือนกันนะครับก็คือทำให้ทางครอบครัวของกำลังพลนะครับได้รับสิทธิเหมือนกับในขณะที่กำลังพลนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็พูดง่ายคือได้รับสิทธิเต็มที่นะครับเลยเรียกว่าเป็น UC บัตรทองหรือ Universal Coverage Hero นะครับสิทธิบัตรทองฮีโร่นั่นเอง แล้วก็บัตรทองตรงนี้ครับมีเงื่อนไขอยู่นิดเดียวครับคือได้มอบให้ทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการรู้สึกว่าเท่าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยจะมีผู้ที่อยู่ในข่ายนะครับที่ได้รับผลกระทบตรงนี้27รายด้วยกันคือพูดง่ายๆคือกำลังคนที่เสียชีวิต27รายแล้วก็มีบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ครับ40รายนะครับทำให้บุคคลพวกนี้เขาสิ้นสุดสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการไปแล้วก็ทำให้ต้องกลับไปใช้สิทธิพวกหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งอันนี้ในเรื่องของสิทธิมันอาจจะน้อยลงแต่เพื่อพอมันมี UC Heroหรือสิทธิบัตรทองฮีโร่ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วก็คือสถานะในเรื่องของสิทธิที่เขาได้รับเนี่ยก็เหมือนเท่าเทียมกับเหมือนกำลังพลท่านั้นมีชีวิตอยู่ครอบครัวก็จะได้รับสิทธิเดิมที่เคยได้รับตรงนี้จะได้รับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติก็คือพูดง่ายๆคือย้อนหลังจากตั้งแต่วันที่สิทธิกำลังพลท่านนั้นเสียชีวิตจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีนั้นได้อนุมัติเรื่องนี้ครับจนกว่าอันนี้มันจะมีเงื่อนไขนิดเดียวครับจนกว่าจะมีการรับรองหรือมีสิทธิอื่นๆที่จะมารองรับครอบครัวนั้นต่อไปสิทธิในการดูแลครอบครัวของกำลังพลนะครับก็จะดูแลครอบคลุมไปถึงทางบิดามารดาของผู้เสียชีวิตกำลังพลผู้เสียชีวิตนะครับรวมไปถึงบุตรของผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งก็จะได้รับสิทธิต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะครับ
22: ครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับท่านเน้นย้ำว่าการดูแลสิทธิ์ต่างๆของกำลังพลแล้วก็กำลังพลที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นวาระที่สำคัญที่สุดของกระทรวงกลาโหมวาระหนึ่งอีกเรื่องนึงครับท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ครับที่ประชาชนหลายคนเนี่ยวิตกกังวลอยากให้ท่านให้ความมั่นใจว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้กำชับให้กำลังพลชายแดนเนี่ยดูแลอธิปไตยไทยอย่างเข้มแข็งและมั่นคงครับ
23: ก็เป็นภารกิจหลักของทหารอยู่แล้วครับหรือกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่ซึ่งเป็นการบูรณาการงานร่วมกันกับทั้งตำรวจตระเวนชายแดนก็เจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการป้องกันอธิปไตยของชาติครับก็ยังอยากจะยืนยันนะครับในเรื่องของความพร้อมของหน่วยงานด้านความมั่นคงในการป้องกันอธิปไตยชายแดนของประเทศชาตินะครับเราทำงาน24ชั่วโมงตลอด365วันต่อปีนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของว่าจะมีการระเบิดอธิปไตยใดๆเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นชัดแล้วว่าทหารแล้วก็ตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอื่นๆเนี่ยก็พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูแลอย่างที่ทางผู้ดำเนินการถามไปเมื่อตอนต้นก็คือแน่นอนสิทธิกำลังพลสวัสดิการความเป็นอยู่ของเขาให้เขาสามารถดำรงชีพนะครับรวมถึงครอบครัวของเขาได้อย่างปกติสุขให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
22: ครับก็ยืนยันว่าเราจะไม่ให้การเสียสละของกำลังพลนะครับในการปกป้องอธิปไตยที่แล้วมาสูญเปล่าอย่างแน่นอนใช่ไหมครับผม
23: ถูกต้องเลยครับ
22: ครับผมก็วันนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ฟังเนี่ยก็จะได้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้เพื่อดูแลกำลังพลต่างๆหรือครอบครัวนะครับที่เป็นผู้เสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วก็ยืนยันว่าเรายังคงดูแลอธิปไตยไทยอย่างดีที่สุดไม่มีการล่วงละเมิดใดๆแน่นอนวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงศิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาพูดคุยแล้วก็อธิบายให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับเรื่องชายแดนไทยอะไรแบบนี้อีกขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
23: ด้วยความยินดีครับขอบคุณมากสำหรับการที่เชิญเข้ามาร่วมรายการครับ
22: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
23: ครับสวัสดีครับ

0: รับเงิน 20,000 บาทจาก MRT ได้เลยเพียงกรอกแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยไม่มีการเปิดเผยประกาศโฆษณาเชิญชวนจัดทำแบบสำรวจออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และรับเงิน 20,000 บาทแต่อย่างใดการประกาศหรือโฆษณาเชิญชวนในลักษณะดังกล่าวเป็นการแอบอ้างเพื่อหลอกลวงให้ประชาชนกดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายที่ตามมาได้ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.co.th หรือโทร 02-716-4000เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีหารือมาตรการรับมือผลผลิตทุเรียนและมังคุดที่ออกสู่ตลาดเร็วๆนี้เพื่อพยุงราคาช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร่งทำตลาดล่วงหน้าขยายตลาดใหม่ประสานเส้นทางขนส่งรองรับการส่งออกและมีแผนกระจายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยควบคู่การสนับสนุนการแปรรูปไม้ผลเพิ่มมูลค่ารักษาเสถียรภาพราคาและสร้างรายได้ที่เหมาะสมให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานปปช.ยกระดับมาตรการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองให้เข้มข้นมากขึ้นโดยประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ในการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อสกัดกั้นการร่ำรวยผิดปกติซึ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: การปฏิรูปกระบวนการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินถือเป็นก้าวสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมการทุจริตกับตัวทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นแบบผิดหูผิดตานายกิตติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.อธิบายถึงหัวใจสำคัญของหลักเกณฑ์ใหม่นี้ว่าเป็นการปฏิรูปเทคนิคความเชื่อมโยงโดยพุ่งเป้าไปที่ตัวทรัพย์สินเป็นหลักเนื่องจากรากเหง้าของการทุจริตคดโกงส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อให้การได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยไม่ชอบหลักเกณฑ์ที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นการลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนแต่ไปเพิ่มความเข้มข้นในกระบวนการตรวจสอบมีการแยกแยะบัญชีอย่างชัดเจนว่าบัญชีใดเป็นบัญชีปกติหรือบัญชีใดมีข้อพิรุธว่าน่าสังเกตที่จะยังไม่ควรผ่านการตรวจสอบซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการทำงานลงแต่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยนำแนวทางการพิพากษาของศาลและมติของคณะกรรมการปปช.ในอดีตมาเป็นบรรทัดฐานประกอบด้วยภายใต้ระเบียบใหม่นี้ปปช.ได้วางบรรทัดฐานในการนิยามความผิดปกติไว้3รูปแบบหลักคือการมีทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมากผิดปกติการมีทรัพย์สินลดลงอย่างผิดปกติและการได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สามารถระบุที่มาที่ไปได้อย่างชัดเจนสิ่งที่น่าสนใจคือมาตรฐานนี้ถูกนำมาใช้กับผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินทุกคนไม่มีข้อยกเว้นซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 38,000 บัญชีโดยทุกคนจะถูกตรวจสอบภายใต้มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเท่าเทียมส่วนสัญญาณเตือนที่จะบ่งบอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐสุ่มเสี่ยงต่อความร่ำรวยผิดปกติรองเลขาธิการปปช.ระบุว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่ไม่สัมพันธ์กับรายได้คือด่านแรกที่จะถูกจับตามองไม่ว่าจะเป็นการครอบครองบ้านหรูคอนโดมิเนียมราคาแพงหลายแห่งการขับรถป้ายแดงหรือการเปลี่ยนรถยนต์หรูราคาแพงบ่อยครั้งหากสิ่งเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับเงินเดือนหรือรายได้ที่แจ้งไว้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นมีหน้าที่ต้องชี้แจงแหล่งที่มาของทรัพย์สินให้ได้อย่างสิ้นสงสัย
4: เรามีหลักเกณฑ์ที่จะช่วยคัดกรองทุกบัญชีบัญชีที่ผู้มีหน้าที่ยื่นกับปปช.เนี่ยประมาณ 38,000 บัญชีเนี่ยจะถูกตรวจสอบโดยมาตรฐานเดียวกันทุกบัญชีแต่วิธีมาดูมาสังเกตจริงๆเนี่ยว่าสัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าล่ำรวยผิดปกติเนี่ยเรามีวิธีดูอย่างไรเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะดูจากการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์นะครับเช่นอาจจะมีบ้านหรูมีคอนโดแพงๆหลายหลังมีรถยนต์เปลี่ยนบ่อยๆป้ายแดงหรือรถที่มีราคาสูงใช้ทรัพย์สินที่หรูหราฟุ่มเฟือยซึ่งไม่สัมพันธ์กับรายได้
3: อย่างไรก็ตามในโลกที่เทคโนโลยีทางการเงินก้าวหน้าไปไกลนอกจากการปรับปรุงกฎหมายแล้วสำนักงานปปช.ยังมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการตรวจสอบและเชื่อมโยงข้อมูล พื่อให้การทำหน้าที่เป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็วที่สุดเพราะเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงแค่การจับกลุ่มผู้กระทำผิดแต่คือการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ขณะที่ภาคเอกชนและนักวิชาการพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประเทศในระยะยาวติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยยังคงเป็นเนื้อร้ายที่กัดเซาะทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรงล่าสุดจากการเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนต่อปัญหาการคอร์รัปชันในหน่วยงานภาครัฐโดยอ้างอิงมาตรฐานที่เคยร่วมสำรวจกับธนาคารโลกหรือ World Bank และสำนักงานปปช.พบว่า26หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องติดต่อกับประชาชนและภาคธุรกิจเกือบทุกครั้งที่มีการติดต่อจะมีการเรียกร้องรับสิ่งตอบแทนสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเข้าขั้นวิกฤตหากในเวลานี้ไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังความเชื่อมั่นของประเทศอาจพังทลายจนยากจะเยียวยาโดยนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเปิดเผยว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นปัญหาเชิงระบบที่ฝังรากลึกมานานกว่า10ปีโดยทุกหน่วยงานภาครัฐที่ต้องติดต่อประสานงานกับประชาชนหรือภาคธุรกิจล้วนมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นหากไม่มีการลงมือแก้ไขอย่างจริงจังในเวลานี้ปัญหาจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น
7: เราเปิดเผยข้อมูลวันนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการให้เอารายชื่อเหล่านี้มาด่าทอเอามาว่ากันนะครับแต่เป็นการเปิดเผยขึ้นมาแล้วก็ตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้ร่วมกันให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยได้รับรู้ให้รัฐบาลได้เข้าใจแล้วก็พุ่งเป้าไปว่าคุณจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันในประเทศอย่างไรและก็จะลดอุปสรรคในการทำธุรกิจในประเทศอย่างไรให้เกิดการยอมรับของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาตินะครับดังนั้นตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญทุกหน่วยงานขอให้ทุกท่านเนี่ยเปิดใจรับฟังครับแล้วก็ยอมรับความจริงเพื่อแก้ไขร่วมกันนะครับ
6: ด้านนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนระบุว่าหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจล่มสลายความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติจะหมดไปเสียโอกาสในเวทีโลกทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสากลที่สำคัญการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA อาจหยุดชะงักเพราะคู่ค้าในปัจจุบันใช้ประเด็นเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นเงื่อนไขหลักในการทำข้อตกลงรัฐบาลควรยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวในการเรียกรับผลประโยชน์นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อความโปร่งใสปฏิรูประบบราชการให้ตรวจสอบได
8: ้การเจริญเติบโตของเราทั้งหมดอยู่ที่เรื่องคอร์รัปชันเป็นฐานหลักฐานนึงเลยข้อสำคัญก็คือการที่เราพยายามจะเข้า OECD หรือการทำข้อตกลงการค้าหลายอย่าง FTA ทั้งหลายกับหลายประเทศ EU อังกฤษแคนาดาหรือข้อตกลงเทรดกับสหรัฐที่เจรจากันอยู่เนี่ยมันมีเงื่อนไขเรื่องคอร์รัปชันงดสินบนถ้าเราไม่ออกตัวขยับขนาดนี้เนี่ยเราไม่สามารถผ่านพ้นความต้องการของหลายชาติได้เนี่ยประเทศไทยไปต่อไม่ได้จริงๆก็พวกผมขับเคลื่อนสื่อมวลชนต้องผลักดัน
6: ท้ายที่สุดภาคเอกชนและนักวิชาการเตือนว่าทางออกของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทุกหน่วยงานต้องยอมรับความจริงและหันมาแก้ไขร่วมกันซึ่งกลุ่มนักวิชาการและภาคเอกชนพร้อมที่จะเปิดประตูเข้ามาร่วมมือและช่วยแก้ปัญหาขอเพียงแค่หน่วยงานภาครัฐเปิดใจและเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมเพราะการต่อต้านคอร์รัปชันคือความรับผิดชอบต่อสังคมนพศรแก้วคำรายงาน
9: ค่ากาแฟคำที่ฟังดูเพลินหูค่าใช้จ่ายที่ดูธรรมดาแต่สำหรับบางคนมันคือค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดในชีวิตเพราะคือการยอมแลกเงินกับความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม
10: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนชาเป้ารีครับเป็นผู้มีการสูตรสำรวจความเห็นนิดาโฟประโยคไอ้คำว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาค่ากาแฟมันเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งไม่โปร่งใส มันอาจจะเกิดจากหลายอย่างเช่นเกิดจากคนไปติดต่องานต้องการให้เร็วขึ้นเขามีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟเป็นทางลัดหรือน้ำมือความสะดวกหรืออาจจะเอกสารไม่ครบอาจจะเหลือหน่อยได้แล้วพี่มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟให้ก็มีอย่างนี้เนี่ยประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยเข้าใจไปเพื่ออะไรจะได้เร็วขึ้นแต่สิ่งที่ทำไปเนี่ยมันสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมฉะนั้นประชาชนต้องหยุดค่าน้ำร้อนน้ำชาถ้ามีการเสนอจากเจ้าที่รัฐมาประชาชนต้องปฏิเสธเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นครับ
9: ทุกครั้งที่เราจ่ายเงินใต้โต๊ะเรากำลังทำให้คนที่ทำตามระบบต้องเสียเปรียบทำให้ประเทศเสียความเชื่อมั่นและทำให้คนซื่อสัตย์ท้อแท้ลงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
13: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
14: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้น

ันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

รู้ที่น่าสนใจที่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนผ่านการดำเนินโครงการต่างๆโดยการบูรณาการองค์ความรู้จากห้องเรียนออกไปสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

ท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ข่าวสารในช่วงรอบรวมม่วงเหลืองค่ะในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมนะคะเริ่มกันที่การอบรมจัดทำเว็บไซต์เป็นภาษาไทยคู่ภาษาอังกฤษโดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จากโครงการจัดทำเว็บไซต์เป็นภาษาไทยคู่ภาษาอังกฤษภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สู่ความเป็นนานาชาติซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วิชาภัฏนิธิคุณากรรองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ

ทรัพย์สินพัสดุและกองคลังเป็นประธานเปิดโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่11และ12พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมหงพันชั้น2อาคารวัตปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนกว่า50คนทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติพัฒนาทักษะการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์อย่างน้อย2ภาษาซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนางสาววีรพัฒน์ปุญญพัฒนสิรินายถาปกรเสียงวังเวงและนายยุทธนาอัธวีกุลจากศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำนักวิทยาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากรต่อที่กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา2569ค่ะด้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2569ปฐมนิเทศผูกสัมพันธ์และไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลธีรวงศ์พินโยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ณหอประชุมวิชาอัตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า500คนซึ่งกิจกรรมในโครงการก็ประกอบไปด้วยการแนะนำผู้บริหารคณาจารย์ทุกสาขาวิชาเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการสโมสรคณะพิธีไหว้ครูฝากตัวเป็นศิษย์พิธีใบสีสู่ขวัญและปิดท้ายด้วยการบรรยายหัวข้อการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยและบุคลิกภาพโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จริยาพรปิตาทสังอาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาสังคมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และนอกจากข่าวสารดังกล่าวแล้วนะคะก็ยังมีข่าวสารในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2569ด้วยนะคะซึ่งในส่วนของข้อมูลรายละเอียดนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่Facebook Fanpage บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะหรือจะโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลข044611221ต่อ7401และ7402และอีกหนึ่งช่องทางค่ะหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะคะโทรมาได้ที่หมายเลข0864681656ค่ะในส่วนของกำหนดการรับสมัครนะคะการสมัครเรามี2ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือการสมัครผ่านระบบออนไลน์สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17พฤษภาคม2569ค่ะและอีก1ช่องทางนะคะคือการสมัครด้วยตนเองค่ะก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคม2569ค่ะในส่วนของหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครนะคะมีรายละเอียดดังนี้ระดับปริญญาเอกนะคะหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสำหรับในระดับปริญญาโทค่ะหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการภาครัฐและเอกชนและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจค่ะท่านที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้อย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะคะว่าสามารถดูข้อมูลได้ที่ช่องทางแรกค่ะเพจ Facebook ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะหรือจะเข้าดูที่ระบบรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้นะคะท่านสามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะและต่อกันที่ข่าวสารการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปภาคกสบปรุ่นที่69ประจำปีการศึกษา2569ค่ะ
ซึ่งกำหนดการรับสมัครนะคะจากเดิมถ้าเราจะรับสมัครถึงวันที่15พฤษภาคม2569ค่ะเนื่องจากยังมีผู้ที่สนใจอยู่นะคะตอนนี้มหาวิทยาลัยก็มีประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษานะคะก็จะสมัครได้ด้วยตนเองเลยนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสมัครได้ด้วยตนเองเลยนะคะที่งานรับสมัครนักศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาคาร23ชั้น2สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569ค่ะก็สามารถติดต่อสมัครได้เลยนะคะสำหรับสาขาวิชาและหลักสูตรที่เปิดรับนะคะในภาคกสวปนะคะจะเปิดรับสมัครในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขากลุ่มวิชาการจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาค่ะและนี่นะคะก็คือรายชื่อสาขาวิชาและหลักสูตรที่เปิดรับสมัครนะคะสำหรับการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปภาคกสวปรุ่นที่69ประจำปีการศึกษา2569ค่ะสำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ฟังท่านที่สนใจก็สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ระบบรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยค่ะและสามารถโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์044611221ต่อ7103และ7104ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะฝากกันไว้ด้วยนะคะสามารถกดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก็จะมีข่าวสารนะคะความเคลื่อนไหวในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษานะคะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยก็สามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะและนอกจากข่าวสารดังกล่าวแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของข่าวสารเรื่องการวิ่งการกุศลนะคะสำหรับการวิ่งนี้นะคะก็เป็นการวิ่งการกุศลครั้งยิ่งใหญ่นะคะใช้ชื่อว่า BIU Charity Run วิ่งสารฝันปั่นโอกาสเพื่อการศึกษาก็ขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจรักในการออกกำลังกายและนอกจากมาวิ่งเพื่อให้ได้สุขภาพที่ดีกลับไปแล้วนะคะอยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมวิ่งเพื่อสร้างโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลกับเราด้วยนะคะซึ่งการวิ่งเพื่อการกุศลในครั้งนี้นะคะเราจะจัดหาทุนการศึกษาให้สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ของเราค่ะเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลในส่วนของประเภทของการวิ่งนะคะการวิ่งของเรานะคะก็จะมีประเภทมินิมาราธอนค่ะเป็นการวิ่งในระยะทาง 10.5 กิโลเมตรประเภทที่2นะคะประเภทฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรไม่จำกัดอายุค่ะและประเภทที่3นะคะประเภท VIP ค่ะท่านจะสามารถเลือกระยะวิ่งใดก็ได้นะคะสำหรับประเภท VIP ค่ะในส่วนของค่าสมัครนะคะประเภทมินิมาราธอนค่ะจะมีค่าสมัครอยู่ที่600บาทก็จะแบ่งเป็นกลุ่มอายุต่ำกว่า20ปีนะคะจำแนกตามเพศชายและหญิงกลุ่มอายุ 20-39 ปีจำแนกตามเพศชายและหญิงกลุ่มอายุ 40-59 ปีจำแนกตามเพศชายและหญิงและกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปจำแนกตามเพศชายและหญิงค่ะในส่วนของประเภทฟันรันนะคะเราจะแบ่งเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปจำแนกตามเพศชายและหญิงนะคะมีค่าสมัคร500บาทค่ะและกลุ่มนักศึกษานักเรียนนะคะจำแนกตามเพศชายหญิงมีค่าสมัคร300บาทค่ะในส่วนของประเภท VIP นะคะที่ท่านจะสามารถเลือกวิ่งในระยะใดก็ได้นะคะในประเภทนี้นะคะค่าสมัครนั้นจะอยู่ที่ท่านละ 1,000 บาทค่ะเมื่อคุณผู้ฟังนะคะสมัครวิ่งแล้วนะคะจะได้รับอะไรบ้างนะคะแน่นอนค่ะเราจะมีเสื้อที่ระลึกสุดพิเศษนะคะมีคูปองอาหารให้มีเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็จะยังมีถ้วยรางวัลนะคะรวมถึงเงินรางวัลนะคะสำหรับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2ค่ะนอกจากคุณผู้ฟังนะคะจะมาวิ่งเพื่อสุขภาพนะคะหรือวิ่งเพื่อเป้าหมายนะคะที่จะได้รับถ้วยรางวัลหรือเงินรางวัลนะคะนอกจากจะได้ทั้งความสุขนะคะแล้วก็ยังจะได้อิ่มบุญกลับไปด้วยนะคะมาร่วมเป็นผู้ให้นะคะในส่วนของการมอบทุนการศึกษานะคะซึ่งการวิ่งนี้นะคะรายได้นี้นะคะเราจะเป็นการจัดหารายได้นะคะเป็นทุนการศึกษาให้สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ของเราค่ะ
สำหรับวันเวลาของการจัดกิจกรรมนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตกิจกรรมและรายละเอียดสำคัญของงานได้นะคะที่ Facebook Fanpage BRU Charity Run 2026ค่ะอย่าลืมกดติดตามเพจของเราไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้คุณผู้ฟังได้ดูด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังผ่านช่องทางออนไลน์นะคะก็จะได้เห็นในส่วนของเพจนะคะที่เราจะขึ้นให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังได้กดติดตามไว้นะคะสำหรับข่าวสารในเรื่องของการวิ่งการกุศลครั้งยิ่งใหญ่นี้ BIU Charity Run วิ่งสารฝันปั่นโอกาสเพื่อการศึกษา2026ก็ขอเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมวิ่งด้วยใจเปลี่ยนทุกก้าวของคุณให้เป็นโอกาสทางการศึกษาของน้องๆไปด้วยกันนะคะกดติดตามเพจไว้นะคะแล้วก็จะไม่พลาดทุกข่าวสารเราจะอัปเดตกิจกรรมและรายละเอียดสำคัญของงานให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะก็ขอให้ท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารและมาสมัครมาร่วมวิ่งมาออกกำลังกายมาร่วมสร้างกุศลปันโอกาสเพื่อการศึกษาให้กับน้องๆไปด้วยกันนะคะและนี่นะคะก็คือข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวสำหรับช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงหน้าค่ะ

0: ท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการในช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยค่ะโดยในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านมารับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะมีแขกรับเชิญหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจและในวันนี้ค่ะเป็นคิวของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณสิริเมฆาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่านจะมาร่วมพูดคุยและนำเสนอบทบาทภารกิจในการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และจากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและตอนนี้ค่ะท่านผอ.อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะต้อนรับท่านผอ.เข้าสู่รายการในช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เปิดเทอมแล้วใช่ไหมคะ
1: เปิดเทอมวันแรกแล้วค่ะ14 พฤษภาคมค
0: ่
1: ะวันแรกของการเปิดภาคเรียนค
0: ่ะก็อยากให้ท่านผอ.นะคะได้เล่าถึงบทบาทภารกิจหลักและการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีรายละเอียดยังไงบ้างคะ
1: โอเคค่ะก็ในส่วนของประวัติของโรงเรียนสาธิตนะคะผอ.เล่าประวัติก่อนเลยละกันนะคะเราเริ่มนะคะต้องบอกว่าที่นี่เราก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525ตอนนั้นนะคะลูกหลานอาจารย์เราไม่มีที่เรียนค่ะนะคะทางวิทยาลัยครูค่ะในยุคนั้นนะคะก็เลยนะคะมีการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นในครั้งแรกนะคะในปี2525เลยแล้วหลังจากนั้นนะคะปีพ.ศ. 2538ค่ะโรงเรียนของเราก็ไม่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วเปลี่ยนค่ะเป็นโรงเรียนอนุบาลสาธิตนะคะเราจัดการศึกษาตั้งแต่เด็กในระดับบริบาลนะคะรับเด็กอายุในช่วงต้นๆนั้น2ขวบครึ่งแต่ณปัจจุบันนี้2ขวบค่ะนะคะ2ปีจนถึงนะคะ6ปีที่เด็กอนุบาลยังไม่มีประถมค่
0: ะ
1: จนในปีพ.ศ. 2550นะคะโรงเรียนสาธิตเปิดรับนักเรียนชั้นป.1ต่อเนื่องมาจน18ปีผ่านไปค่ะปีนี้2569เรามีพี่มัธยมศึกษาปีที่1ค่ะรุ่นแรกนะคะปีนี้นักเรียนของเรานะคะมาเรียนรุ่นแรกนะคะ22คนค่ะ
0: ก็ได้รับความสนใจอยู่นะคะเพราะว่าเป็นปีแรกนะคะ ในส่วนของรายละเอียดในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมเดี๋ยวเราจะรอฟังรายละเอียดกันนะคะทีนี้ในส่วนของจุดเด่นของโรงเรียนสาธิตอะค่ะมีอะไรที่น่าสนใจยังไงบ้างคะผอ.คะ
1: โอเคนะคะในส่วนของจุดเด่นเนี่ยก่อนที่จะพูดจุดเด่นของโรงเรียนสาธิตนะคะผอ.อยากเล่าในเรื่องของพันธกิจก่อนนะ
0: คะ
1: จุดเด่นของเรามันจะสอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียนของเรานะคะพันธกิจในเรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตเนี่ยนะคะอันดับแรกเลยเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนักศึกษาคณิตศาสตร์
0: ค
1: ่ะนะคะนักศึกษาของเราต้องมีแหล่งฝึกประสบการณ์จึงมีการเกิดโรงเรียนสาธิตขึ้นนะคะเราเป็นสถานที่นะคะนักศึกษามาฝึกงานจะมีพี่นักศึกษาฝึกสอนทุกปีค่ะ12สาขาวิชาเอกของเราเพราะฉะนั้นบุคลากรของเรานะคะนอกจากครูประจำการแล้วอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็นักศึกษาฝึกประสบการณ์นะ
0: คะ
1: แล้วก็ปีนี้คณิตศาสตร์นะคะตามเกณฑ์คุณสภาจะส่งมาฝึกตั้งแต่ปี1ค่ะปี1ปี2ปี3ปี4และปี5ที่ฝึกเต็มรูปนะคะแล้วก็ในพันธกิจข้อ2เนี่ยนะคะโรงเรียนเราจะเป็นนะคะการสาธิตการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยศึกษาซึ่งตรงนี้ผอ.ภาคภูมิใจมากนะคะโรงเรียนสาธิตในระดับปฐมวัยศึกษาเนี่ยเรามีนะคะการเรียนการสอนที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับนะคะโรงเรียนในท้องถิ่นโดยเฉพาะการสอนในรูปแบบของการสอนแบบโปรเจกต์แอปโพสนะคะหรือเรียกว่าการสอนแบบโครงการซึ่งเด็กจะเรียนรู้อย่างลุ่มลึกเขาจะคิดเป็นค่ะเดี๋ยวปีนี้นะคะเราช่วงเราเปิดบ้านนะคะเปิดโรงเรียนจะเรียนเชิญมาเห็นผลงานนะคะอย่างปีล่าสุดเนี่ยนะคะเด็กทำโครงการทุกห้องค่ะ10ห้องมีโครงการทุกห้องแล้วก็เก่งทั้งหมดแต่มีห้องหนึ่งที่ประทับใจผอ.มากเด็ก3ปีค่ะอนุบาล1 3ขวบเขาทำโปรเจกต์7-11 เด็กสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆแล้วไม่ได้เล่าแบบนกแก้วนกขุนทองนะคะเขาจะเล่าจากความเข้าใจของเขานะคะเดี๋ยวท้ามาพิสูจน์กันนะคะว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมคือเราทึ่งอ่ะไม่ 100% นะแต่เกิน 90% ที่เด็ก3ขวบจะนิ่งแล้วก็นะคะลุ่มลึกในเรื่องที่เรียนนะคะแล้วก็ในระดับประถมศึกษาปีนี้เราเป็นปีที่เราปฏิรูปเลยระดับประถมศึกษานะคะตัวนวัตกรรมตรงไหนที่มันจะเด่นชัดมีนะแต่ว่าขอสกัดอีกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะแล้วก็ระดับมัธยมศึกษาปีนี้เป็นปีแรกนะคะแล้วก็ปีแรกนี้ก็ทางมหาวิทยาลัยนะคะเราก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าลูกของท่านจะได้เรียนกับรองศาสตราจารย์อย่างเงี้ยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อย่างเงี้ยการทำผลงานทางวิชาการถ้าท่านผู้ฟังอยู่ในแวดวงของการศึกษาไม่ได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นบุคลากรที่มีความชำนาญแล้วก็เชี่ยวชาญแล้วก็มีความรู้นะคะที่จะถ่ายทอดให้กับเด็กๆนะคะพันธกิจผ่านไปแล้ว2ข้อนะคะข้อที่3คือปรับปรุงเผยแพร่แล้วก็พัฒนากิจกรรมและนวัตกรรมการเรียนการสอนนี่แหละคือสาธิตค่ะนะคะเราจะต้องนะคะทำให้ได้เหมือนบอกตอนนี้นะคะเด็กอนุบาลเรามีโปรเจกต์ประถมมัธยมนะคะแล้วก็จะมีนวัตกรรมอื่นๆนะคะที่เราจะต้องสร้างให้เป็นจุดเด่นนะคะแล้วก็ด้านที่4ค่ะวิจัยชั้นเรียนนะคะภารกิจข้อนี้สำคัญเลยสำหรับคุณครูอาจารย์แล้วก็น้องๆ นักศึกษานะคะโรงเรียนเราจะเป็นแล็บให้กับนักศึกษาทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็มาติดต่อจะมาขอนะคะทดลองการใช้กิจกรรมที่ใหม่ๆแล้วก็จะมีประโยชน์กับนักเรียนนะคะการวิจัยในชั้นเรียนแล้วก็ในข้อที่5ค่ะการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนค่ะซึ่งนะคะโรงเรียนของเราก็นะคะคณะครูผอ.นะคะเราก็ได้ไปเผยแพร่ให้ความรู้เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนะคะชุมชนในหลายๆด้านนะคะพอลืมบอกไปอีกนิดนึงนะคะโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนระดับปฐมวัยของเรานะคะเราได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานค่ะในระดับก่อนปฐมศึกษาในปีพ.ศ.2566 ค่ะนะคะแล้วก็อีก2ปีพอก็จะผลักดันในระดับปฐมศึกษาพร้อมกับอีก2ปีนะคะปีนี้โรงเรียนเรากำลังขับเคลื่อนในเรื่องของตัวโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนค่ะอีกตอนนี้เรากำลังผลักดันแล้วตัวพฤกษศาสตร์โรงเรียนเนี่ยนะคะจะเน้นให้เด็กๆเนี่ยปลูกจิตสำนึกให้เขามีความรักในธรรมชาติในต้นไม้นะคะองค์ประกอบอะไร4 5องค์ประกอบนะคะเราก็มีการประชุมครูนะคะย้อนมาดูคำถามว่าจุดเด่นนะคะฟังมายาวก็จะเห็นว่าโอ้นะคะหนึ่งอะนะคะเราเป็นจุดเด่นในเรื่องของตัวนะคะบุคลากรนะคะบุคลากรที่มาสอนนะคะจะเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็สร้างนะคะถึงแม้นักศึกษานะคะผู้ฟังก็เอ๊ะนักศึกษาเชี่ยวชาญหรือยังเราจะมีการนักศึกษาที่มาฝึกที่นี่นโยบายนะคะแจ้งไว้เลยว่าจะต้องเป็นนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็นึกภาพออกประกอบกับโรงเรียนนะคะแล้วก็คณะคณิตศาสตร์เรานักเรียนเรารับนักศึกษาเข้าเรียนคณะคณิตศาสตร์นะคะเกรดเฉลี่ยต้อง3ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองนะคะไม่ต้องกังวลเพราะฉะนั้นคุณภาพของผู้สอนค่ะนะคะแล้วเรื่องที่2ค่ะหลักสูตรค่ะหลักสูตรระดับปฐมวัยของเราปีนี้เราอิงตามหลักสูตรนะคะแกนกลางระดับชาตินะคะปีนี้ปฐมวัยของเราก็จะปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะนะคะส่วนปฐมศึกษายังเป็นหลักสูตรที่อิงมาตรฐานนะคะตามของกระทรวงศึกษาธิการแต่เรากำลังขับเคลื่อนที่จะสร้างเป็นหลักสูตรสมรรถนะที่เราจะวัดเลยว่าเมื่อจบการศึกษาไปแล้วแต่ละรายวิชาแต่ละชั้นปีจนนะคะสำเร็จการศึกษาเด็กต้องทำอะไรได้บ้างมีความสามารถอะไรบ้างนะคะแล้วก็ส่วนมัธยมนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันละเอียดในช่วงท้ายใช่ไหมคะด้านที่สองและหลักสูตรแล้วนะคะแล้วก็ในด้านที่สามนะคะในเรื่องของตัว อาคารสถานที่นะคะของเราก่อสร้างมานานช่วงนี้เราก็กำลังปรับปรุงนะคะปรับปรุงที่จะพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของตัวสถานที่นะคะพอขอพูดรวมถึงห้องปฏิบัติการอะไรต่างๆโรงเรียนของเราเนี่ยใช้ทรัพยากรร่วมกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
0: ์
1: นะคะเด็กของเรานะคะเวลามีวิชาวิทยาศาสตร์นะคะถ้าเป็นการทดลองแล็บใหญ่ๆเราก็จะไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร
0: ์
1: นะคะเรียนคอมพิวเตอร์เราก็ไปเรียนที
0: ่สำนักวิทยาบริการ
1: ใช่ค่ะนะคะอาคาร17อาคารนวัตปัญญานะคะแล้วก็ว่ายน้ำไปเรียนที่สระว่ายน้ำพละไปลงยิมค่ะเพราะฉะนั้นสถานที่คือทุกอย่างมันพร้อม
0: ค่ะในเสียงอำนวยความสะดวกครบครัน
1: ครบจบที่เดียวนะคะครบจบที่เดียวเลยค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะที่เป็นส่วนสำคัญเลยในเรื่องของตัวนอกจากเราพูดถึงเรื่องของการจัดการศึกษาแล้วในเรื่องของนะคะสิ่งที่ประกอบนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโภชนาการของนักเรียนนะคะโรงเรียนของเราเนี่ยจะจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนอาหารว่างให้กับนักเรียนนะคะพออยากบอกว่าอาหารกลางวันของเราเนี่ยนะคะเราจะดูแลให้เด็กได้รับอาหารครบ5หมู
0: ่
1: นะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่มีผงชูรสค่ะนะคะ
0: เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกหลักโภชนาการอย่างแน่นอนค
1: ่ะ
0: ค่ะและนี่นะคะท่านผอ.ก็ได้กล่าวถึงจุดเด่นนะคะของโรงเรียนสาชิตนะคะก็มีทั้งในส่วนของบุคลากรนะคะหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรวมถึงอาคารสถานที่และที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันนะคะก็คือในเรื่องของหลักโภชนาการนั่นเองค่ะท่านผอ.ค่ะนอกจากเรื่องที่เราได้กล่าวมาแล้วอะค่ะในส่วนของการพัฒนาหรือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนะคะท่านผอ.มีแผนการยังไงบ้างคะ
1: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะคะปีนี้คะแนน O-net นักเรียนป.6ของเรานะคะท่านอธิการบดีไปประชุมที่จังหวัดมาท่านก็ว่าได้ยิ้มออกนะคะเพราะว่าคะแนนนักเรียนของเราสูงกว่าระดับประเทศค่ะหลายวิชาค่ะนะคะ
0: ยอดมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะสูงนะคะโดยเฉพาะในรายวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษ
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็จะมีวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศนะคะแต่โรงเรียนก็มองว่าอยากได้สูงกว่านี
0: ้เรายังสามารถทำได้อีก
1: ใช่นะคะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เราอยากได้เยอะกว่านี้นะคะผนวกกับของนักเรียนที่ป.3นะคะป.3จะมีการสอบ NT นะคะเราก็พบว่าของเราก็สูงกว่าระดับประเทศเหมือนกันแต่เราก็ยังไม่พอใจค่ะเราอยากได้สูงกว่านี้อีกนะคะโดยเฉพาะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะทีนี้ในส่วนของการยกระดับตรงนี้นะคะก็ได้มีการประชุมพูดคุยกับคุณครูที่รับผิดชอบจะถือว่าเป็นวาระเลยที
0: ่
1: คุณครูทุกคนนะคะที่รับผิดชอบในรายวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็รวมทั้งนะคะเราก็บอกว่าเราโชคดีที่เรามีบุคลากรมีนักศึกษา
0: ค่ะ
1: นะคะฝึกประสบการณ์นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียนเลยว่านะคะผู้เรียนเนี่ยเขาตรงไหนที่ยังเป็นจุดอ่อนเด็กเก่งเราไม่สกัดนะคะเด็กเก่งเราจะให้สูง
0: เสริมพัฒนา
1: ให้สูงขึ้นไปนะคะแต่เด็กอ่อนเราก็ไม่ทิ้งค่
0: ะ
1: นะคะด้วยความเราได้เปรียบเรื่องของตัวทรัพยากรคุณครูนะคะเราก็จะจัดกลุ่มเด็กอ่อนที่จะมาเสริมเขาอาจจะไม่ถึงกับเด็กเก่งนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยเข
0: า
1: เขาจะต้องขึ้นมาระดับที่บางคนอาจจะไปคู่กับเด็กเก่งได้เลยอันนี้คือสิ่งที่นะคะโรงเรียนได้นะคะวางแผนไว้นะคะว่าเราจะมีวิธีการแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ประชุมคุณครูที่เกี่ยวข้องนะคะเราก็จะเริ่มทอค่ะทำทันทีค่ะเปิดเรียนแล้วนะคะไม่ให้แผ่วเราก็จะทำเพื
0: ่อ
1: นะคะดูแลค่
0: ะ
1: ยังมีอีกนะคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: นะคะศึกษานิเทศเนี่ยนะคะของศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเราก็จะทำงานร่วมกันนะคะเวลามีเทคนิคดีๆอะไรต่างๆก็จะมีการแลกเปลี่ยนมีสิ่งหนึ่งที่นะคะได้ข้อเสนอแนะมาเรื่องของการทำข้อสอบค่ะแบบข้อสอบอะไรต่าง
0: ๆ
1: ท่านก็เสนอแนะว่าควรจะมีข้อสอบรูปแบบของอัตนาย
0: ค่ะ
1: เพื่อเราจะได้เห็นวิธีคิดของเด็กอันนี้ผอ.เห็นด้วยอย่างมากเลย แต่ไม่ต้องเยอะนะปริมาณที่เหมาะสมที่จะรับได
0: ้
1: นะคะแล้วมันก็จะเชื่อมโยงไปสู่เมื่อระดับสูงขึ้นนะคะเราก็จะฟังกันว่าเอ๊ะทำไมคะแนนพิซซ่าของประเทศไทยเราทำไมมันอ่อนทำไมมันดรอปจะต้องมีการรณรงค์เรื่องนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราวางฐานไว
0: ้
1: โรงเรียนสาธิตก็จะสร้างฐานนะคะแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้ได้ค่ะ
0: ทอ
1: ทำทันที
0: ถูกต้องเลยค่ะสุดยอดไปเลยนะคะท่านผอ.ค่ะทราบมาว่าในปีการศึกษา2519นะคะที่ท่านผอ.ได้กล่าวไปแล้วแหละค่ะในช่วงต้นนะคะว่าในปีนี้เนี่ยค่ะเรามีการเปิดรับสมัครนะคะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นปีแรกทางโรงเรียนมีการออกแบบแผนการเรียนรู้ยังไงบ้างคะให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดรวมถึงให้สอดคล้องกับธรรมชาติของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมอะค่ะผอ.ค่ะ
1: โอเคค่ะในส่วนของมัธยมศึกษานะคะก็จะขออนุญาตเล่าอย่างนี้นะคะตอนที่เราทำหลักสูตรเนี่ยนะคะด้วยความที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะเป็นแหล่งวิทยาการความรู้ทุกศาสตร์นะคะแต่ว่าเราปีแรกไงนะคะเราจะสร้างหลักสูตรเป็นเฉพาะพิเศษเฉพาะวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษหรือว่าพิเศษในด้านอื่น
0: ๆ
1: เราก็กังวลในเรื่องของความเชื่อมั่นศรัทธาของผู้ปกครองนะคะเพราะฉะนั้นในปีแรกหลักสูตรของเราอะไรที่ว่าดีนะคะเราก็จะรวมไว้ในหลักสูตรของเรานะคะเป็นหลักสูตรที่มุ่งความเป็นเลิศค่ะในด้านวิทยาศาสตร
0: ์
1: คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีและนะคะปัญญาประดิษฐ์นะคะเป็นหลักสูตรที่เน้นตรงนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นในรายวิชาเพิ่มเติมนะคะก็จะใน4รายวิชานี้เราจะเพิ่มเติมให้กับผู้เรียนของเรานะคะส่วนในรายวิชาหลักนะคะหลักสูตรของเราก็จะอิงตามหลักสูตรนะคะของกระทรวงศึกษาธิการ
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะฟังแล้วเอ๊ะอยากย้ายลูกมาเรียนกับเราย
0: ินดีรับ
1: ยินดีต้อนรับค่ะนะคะเราในหลักสูตรของเราเนี่ยก็จะเปิดไปม.1ปีหน้าม.2ม.3ม.4ม.5แล้วก็ม.6นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ให้ความสำคัญนะคะตอนนี้เราของงบประมาณในการสร้างตึกนะคะสร้างอาคารมัธยมค่ะรอลุ้นค่ะนะคะว่าเราจะมีอาคารมัธยมของเราเองคาดว่าน่าจะได้อยู่นะคะ
0: ค่ะท่านผู้ปกครองค่ะท่านผู้ฟังค่ะได้ยินได้ฟังกันแล้วนะคะก็รอติดตามความเติบโตพูดอย่างนี้ก็ได้นะคะของโรงเรียนได้เลยนะคะช่องทางการติดตามนะคะก็สามารถดูผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้หรือจะเป็นทางเพจ Facebook ของโรงเรียนสาธิตของเราก็ได้ค่ะให้ท่านผอ.ได้เล่าต่อได้เลยค่ะ
1: โอเคค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงแต่ความเป็นเลิศนะในเรื่องของหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีนะคะปัญญาประดิษฐ์นะคะส่วนของนักเรียนนะคะนักเรียนม.1เนี่ยเราก็จะไม่ลืมนะคะในเรื่องของความสุขค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะของเราเนี่ยตั้งแต่ระดับบริบาลอนุบาลประถมนะคะมัธยมถามว่าจุดเด่นของเรามากๆเลยที่ผู้ปกครองเลือกมาลูกมาที่นี
0: ่
1: วิชาการจะไม่แบบว่าใช้คำว่าอะไรดีเอาเป็นเอาตายอะนะคะแบบเร่งจะไม่เร่งจะไม่เข่งมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เข่งนะแต่จะอยู่ในภาวะที่ผู้เรียนมีความสุข
0: ค่ะ
1: นะคะเด็กมัธยมของเราก็เหมือนกันค่ะนะคะเราก็จะมีกิจกรรมที่จะพัฒนาผู้เรียนนะคะทำยังไงที่เราจะเข้าไปนั่งในใจเขาโดยเฉพาะเขาเป็นวัยรุ่นเข้าสู่วัยรุ่นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตัวกิจกรรมแนวนะคะกิจกรรมที่จะพัฒนานักเรียนนะคะกิจกรรมค่ายกิจกรรมสาธิตสัมพันธ์นะคะกิจกรรมชุมนุมนะคะตัวชุมนุมเนี่ยได้คุยกับอาจารย์น้อง
0: ๆ
1: พี่อยากให้เด็กเรื่องขึ้นตีเป็นอยากให้เล่นกีฬาเป็นอยากให้เป็นมัคคุเทศก็ได้รับการตอบรับจากคณาจารย์ว่าเดี๋ยวมาช่วยเดี๋ยวมาช่วยนะคะอยู่ที่ความสนใจของนักเรียนเพราะฉะนั้นเราจะพยายามนะคะให้น้องม.1 เนี่ยหาตัวเองให้เจอว่าเขาอยากเป็นอะไรนะคะตอนนี้บางคนมีเป้าแล้วแต่บางคนเป้ายังไม่นิ่งคือถ้าเด็กโฟกัสได้ไว
0: ค่ะ
1: นะคะความสนใจงานอดิเรกอะไรของเขามันก็จะชัดเจนไม่เหมือนรุ่นผอ.เนาะจบม.6จะเป็นอะไร ยังคิดไม่ได้แต่เด็กทุกวันนี้อาชีพ อาชีพเยอะแยะมากมายเลย
0: หลากหลายขึ้น
1: หลากหลายขึ้นเราก็โอ้อาชีพยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยเราก็ทำเงินได้เยอะด้วยอาชีพใหม่ๆนะคะเนี่ยเราก็พยายามนะคะพอ.ยังสอนนักเรียนม.1เองเลยนะคะเพราะอยากให้เขาค้นอยากได้รู้จักเด็กนะคะว่าเขาต้องการอะไรสนใจอะไรโฟกัสตรงไหนแล้วอยู่กับเราจนม.4 โอเคถึงตอนนั้นเราก็จะได้นะคะจัดห้องเรียนที่จะนะคะจัดให้เขาได้ตามความสามารถที่เขาอยากจะเป็นนะคะแล้วก็เด็กม.1 รุ่นแรกนี่เนาะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยให้สิทธิพิเศษด้วยนะคะ
0: เรียนพิเศษยังไงบ้างคะ
1: เรียนจบแล้วนะคะสามารถต่อมหาวิทยาลัยได้เลยตามเงื่อนไขของสาขาวิชาอยากเป็นพยาบาล อยากเป็นครูเอกไหนผลการเรียนถึงอะไรถึงโควต้า
0: ล็อกโควต้าให้เลย
1: ให้เลย
0: ค่ะสุดยอด
1: นะคะอันนี้นักเรียนห้องพิเศษนะคะม.1 รุ่นแรกค่ะรุ่นปฐมมาเลิกค่ะนะคะซึ่งเป็นอะไรที่นะคะมันเป็นอะไรที่มันจดจำนะคะรุ่นประวัติศาสตร
0: ์ค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: ความท้าทายของโรงเรียนด้วย
1: ใช่ค่ะใช
0: ่พอเราคุยกันมาถึงช่วงนี้แล้วนะคะผอ.ค่ะก็อยากจะให้ท่านผอ.ค่ะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนะคะว่าส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนสาธิตมาเรียนมัธยมที่สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ของเราแล้วบุตรหลานของท่านจะได้รับการดูแลและมีการพัฒนาอย่างไรบ้างคะทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการดูแลเอาใจใส่รวมถึงความเข้มข้นทางวิชาการและศักยภาพของบุคลากรค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคงไม่ใช่เฉพาะแต่มัธยมเนาะนะคะระดับอนุบาลนะคะเราก็นะคะสัดส่วนระหว่างครูกับนักเรียนนะคะดูแลเด็กใกล้ชิดนะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็เราสอนตามหลักวิชาการนะคะทางการศึกษาปฐมวัยจะนะคะเด็กๆจะมีความสุขแล้วก็เรียนรู้นะคะที่จะฝึกทักษะในเรื่องของนะคะการพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะเรามองเรื่องของพัฒนาการร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญานะคะอย่างสมดุลแล้วก็โดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้เราจะพบว่านักเรียนตั้งแต่เด็กเลยนะคะจะติดจอค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของอารมณ์จิตใจและสังคมนะคะโรงเรียนก็จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษที่จะฝึกให้เขาได้กำกับตัวเองนะคะแล้วก็พัฒนาการของเขารอบด้านอันนี้สำหรับปฐมวัยนะคะเด็กจะมีความสุขนะ
0: คะ
1: แล้วก็เรียนรู้อย่างเบิกบานนะคะส่วนของปฐมศึกษานะคะเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ละนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฝึกให้เขานะคะมีวินัยมีความตั้งใจนะคะแล้วก็ในทักษะที่จะเป็นเครื่องมือที่เขาจะต่อยอดในการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะคะภาษาไทยวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษวิชาหลักๆรวมทั้งวิชาการที่จะเสริมวิชาที่จะเสริมทักษะชีวิตให้เขานะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนๆวิชาพละศึกษานะคะวิชาสุขศึกษาการงานพื้นฐานอาชีพวิชาต่างๆเหล่านี้นะคะจะช่วยหล่อหลอมให้เขาเป็นคนโดยสมบูรณ
0: ์
1: นะคะแล้วก็สุดท้ายในส่วนของมัธยมนะคะมัธยมศึกษาเราก็นะคะอยากนะคะอยากจะมีหลานมาเรียนไวๆนะคะพอมีลูกสาว3คนก็ยังไม่ไปหน้ามาหลังเลยนะคะเราอยากมีลูกมาเรียนเพราะว่าเด็กมัธยมเราเห็นตารางสอนคณิตศาสตร์เรียนกับรองศาสตราจารย
0: ์
1: วิทยาศาสตร์เรียนกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะคะวิชาต่างๆภาษาอังกฤษนะคะเรียนกับชาวต่างชาตินะคะพร้อมนะคะตัวบุคลากรแล้วก็จากการสัมผัสช่วงปรับพื้นฐานแล้วก็มาเรียนจริงมาเรียนจริงๆแล้วคณาจารย์เราตื่นเต้นมากแล้วก็เต็มที่เตรียมการสอนนะคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองสบายใจได้เลยนะคะแล้วก็ผอ.กำกับเต็มที
0: ่
1: นะคะที่จะให้เด็กเขาได้ค้นตัวเองให้เจอว่าเขามีความถนัดด้านไหนนะคะส่งต่อนะคะจบมัธยมต้นก็มัธยมปลายแล้วก็อาชีพในอนาคตของเขาแล้วที่สำคัญนะคะก็จะปลูกฝังให้เขานะคะมีความเป็นคนนะคะมีความเป็นคนก็คือเป็นคนที่เห็นกับประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวนะคะทำให้เขาที่จะให้เขาเป็นคนดี
0: อ่
1: ะนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยสำหรับโรงเรียนสาธิตนะคะผู้ปกครองก็ส บายใจได้นะคะ
0: ค่ะเป็นยังไงคะคุณผู้ฟังคะได้ยินได้ฟังกันแล้วนะคะนอกจากความสบายใจที่ท่านผู้ฟังจะได้รับแล้วนะคะท่านผู้ปกครองก็เช่นเดียวกันนะคะก็อยากให้เชื่อมั่นและมั่นใจนะคะในการดูแลนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะแน่นอนค่ะลูกของท่านนะคะบุตรหลานของท่านนะคะก็จะได้รับความปลอดภัยได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีเลยนะคะแล้วก็เข้มข้นด้วยในเรื่องของหลักวิชาการนะคะเพราะเราพร้อมด้วยในเรื่องของอาคารสถานที่อุปกรณ์เทคโนโลยีและที่สำคัญค่ะเรามีความพร้อมด้านบุคลากรนะคะที่จะมอบความรู้ให้กับบุตรหลานของท่านแน่นอนค่ะและหากคุณผู้ฟังนะคะรวมถึงท่านผู้ปกครองนะคะสนใจหรือ อยากที่จะเข้ามาดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อสอบถามนะคะได้ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์044611221ต่อ1802ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ก็คือFacebook Fanpage โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและนี่นะคะก็คือสาระดีๆนะคะจากมหาวิทยาลัยที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผอ.เป็นอย่างมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าเรามีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังอย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะวันนี้จะขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนพร้อมกับท่านผอ.เลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง
10: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่โดยกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มการอบรมผู้ขับรถและผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยเด็กชาววิสาประชุมมารายงาน
1: กรมการขนส่งทางรางออกคำสั่งเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งทางรางก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง
11: นายพิเชษกุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขบวนแหลมฉบังชุมทางบางซื่อชนกับรถโดยสารประจำทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีก30คนโดยล่าสุดได้รับรายงานจากทางตำรวจว่าตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะของนายสยมพรสอนกุลซึ่งเป็นพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กรมการขนส่งทางรางจึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่ควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนและพนักงานสับเปลี่ยนกระแจรถไฟทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดนอกจากนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุด้วยว่านายสยมพรพนักงานขับรถไฟรายนี้ยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางเบื้องต้นได้สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่และให้การรถไฟตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมพักงานพนักงานขับรถและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ที่ประชุมกรอจังหวัดนราธิวาสเห็นชอบเสนอหลายโครงการสำคัญเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่จังหวัดสงขลาน
12: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าที่ประชุมกรอจังหวัดครั้งที่4/2519วันนี้เห็นชอบเสนอโครงการสำคัญเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันที่8-9มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาเพื่อของงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโดยมีโครงการสำคัญเช่นโครงการก่อสร้างทางเดินวอล์คเวย์บริเวณหาดตราทัศน์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและโครงการก่อสร้างแก้มลิงบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสรองรับการระบายน้ำในเขตเมืองเป็นต้นนอกจากนี้ยังเตรียมเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการด้านคมนาคมและบริหารจัดการน้ำเช่นสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนรวมถึงโครงการบรรเทาอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดพร้อมย้ำทุกภาคส่วนเร่งขับเคลื่อนโครงการตามแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10:00 น.

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
2: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะ

บุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการดวงเขาดวงเราค่ะ

0: รีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
2: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปเสนอรายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภค
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมเภสัชกรรัตนชัยรัตนโคตรครับ
4: ดิฉันเภสัชกรหญิงชนทิชาจึงมั่นคงค่ะ
3: ครับน้องปุ๋ยวันนี้ประเด็นอะไรครับผมประเด็นสำคัญเลยครับผม
4: ก็เป็นเรื่องกำลังหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบเนาะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไรให้ถูกกฎหมายในสถานพยาบาลค่ะ
3: ครับก่อนอื่นเรามาทบทวนนิดหนึ่งนะฮะว่ากรณีของผลิตภัณฑ์สุขภาพน
4: ะ
3: ที่กระทรวงสาธารณสุขหรืออย.รับผิดชอบอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างครับน้องปุ๋ยตาม
4: ก็จะมีอันแรกนะคะก็คือยาอาหารวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนนะคะเครื่องมือแพทย์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วก็ประมวลกฎหมายยาเสพติดค่ะ
3: ครับอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในส่วนของอย.หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ที่ดูแลกฎหมายตัวนี้อยู่ใช่ไหมน้องปุ๋ยถูกไหม
4: ใช่ค่ะ
3: ทีนี้มันจะมีสองส่วนนะอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เขาเรียกว่าสถานพยาบาล
4: ก็คืออย่างนี้ในกลุ่มงานของเราอ่ะจะมี2กฎหมายใช่ไหมพี่เอกเนาะอันแรกก็คือในส่วนของอย.อีกส่วนหนึ่งก็คือของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพใช่ไหมคะก็คือคลินิกต่าง
3: ๆเพื่อให้เข้าใจง่ายนะเปิดนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเน้นในกรณีของผลิตภัณฑ์สุขภาพเลย
4: ใช่ค่ะ
3: เริ่มเลยได้ไหมน้องปุ๋ย
4: ได้ค่ะ
3: โอเคนะครับซึ่งจากที่มีเขาเรียกว่ามีการร้องเรียนกันเนาะเกี่ยวกับการโฆษณาผิดสภาพเป็นหลักเลยซึ่งและที่ประเด็นคือไม่ใช่เฉพาะโฆษณาที่ตามร้านค้าทั่วไปส่วนใหญ่จะไปเชื่อมโยงกับคลินิกต่าง
4: ๆค่ะเป็นการโฆษณาผ่าน Facebook หรือสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยค่ะ TikTok แอปส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ในการโฆษณาเหล่านี้นะคะบางผลิตภัณฑ์เนี่ยจำเป็นจะต้องขออนุญาตโฆษณาก่อนคุณถึงจะสามารถทำการโฆษณาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ค่ะ
3: แล้วทีนี้ถามนิดนึงน้องปุ๋ยการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยกลุ่มไหนบ้างที่ต้องได้รับอนุญาตก่อน
4: อันแรกเลยก็คือยาเนาะยาอันที่สองเป็นอาหารค่ะต่อมาเป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์นะคะแล้วก็ตามผลิตภัณฑ์สมุนไพรค่ะสี่ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องขออนุญาตก่อนถึงจะทำการโฆษณาได้ค่ะ
3: ฮะทีนี้ก่อนจะข้ามไปตัวที่ไม่ต้องขออนุญาตเราลงรายละเอียดก่อนไหมหรือว่ายังไง
4: ได้ก็อย่างอาหารเน
3: า
4: ะ
3: ยกตัวอย่างให้ประชาชน FC เราเห็นภาพนิดนึงว่าไอ้ที่ว่าต้องขออนุญาตโฆษณาแล้วกรณีที่ได้รับอนุมัติให้โฆษณาแล้วเนี่ยเวลา จะสังเกตเนี่ยต้องสังเกตอย่างไรครับผม
4: ถ้าเป็นตามอาหารนะคะมันจะขึ้นว่าเลขโฆษณาก็คือคอระฆังแล้วก็ออ่างค่ะแล้วตามด้วยเลขโฆษณาทับ25สมมติขอปีใบแรกของ2569ก็จะเป็นคอระฆังออ่าง1ทับ2569เงี้ยค่ะอันนี้คืออาหารเนาะต่อมาคือยาก็จะเป็นคอระฆังททหาร
3: แล้วก็ตามด้วยเลข
4: แล้วก็ตามด้วยเลขแล้วก็ทับ2565ซึ่งโฆษณาอาหารกับยาเนี่ยค่ะจะมีอายุใบอนุญาตไม่เกิน5ปีนับจากวันที่ได้รับอนุญาตค่ะซึ่งโดยปกตินะคะผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตแล้วเขาจะใบนั้นน่ะใบอนุญาตจะเขียนว่าหมดอายุวันที่เท่าไหร่อยู่แล้วค่ะต่อมานะคะเป็นเครื่องมือแพทย์เนาะก็จะเป็นคอระฆังเหมือนเดิมแล้วก็ตามด้วยพอพานค่ะเลขสมมติ1ทับ2569ค่ะอันนี้เครื่องมือแพทย์เนาะเครื่องมือแพทย์เขาจะให้แค่3ปีนะคะใบอนุญาตถึงจะหมดอายุต่อไปเป็นโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยค่ะจะเป็นคอระฆังททหารตัวเลขทับ2569ตามด้วย H หรือว่า HB ค่ะแล้วก็เป็นตัวเลขทับตัวเลขslashแล้วก็ A ตัวนี้จะเป็นโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรค่ะซึ่งก็จะมีอายุ3ปีเหมือนกับพรบเครื่องมือแพทย์ค่ะ
3: ค
4: เหมือนกับโฆษณาเครื่องมือแพทย
3: ์อันนี้ก็คือถ้าพูดถึงก็คือเป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใช่ไหมเครื่องหมายที่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาในแต่ละประเภทนั้นทีนี้ในกรณีของที่ไม่ต้องขออนุญาตบ้างมีตัวไหนบ้างงั้นน้องปุ๋ย
4: ตามที่เราดูก็จะมีเครื่องสำอางค่ะกับวัตถุอันตรายค่ะ
3: เครื่องสำอางกับวัตถุอันตราย
4: พรบเครื่องสำอางค่ะ
3: แล้วทีนี้ถ้าเกิดเขาเรียกว่าจะโฆษณาเครื่องสำอางนี
4: ่
3: โดยหลักในการพิจารณาที่ผ่านมา
4: ค่ะเครื่องสำอางเนี่ยส่วนมากคนจะชอบโฆษณาในเชิงว่าทาแล้วขาวทันทีหรือแบบขาวใน7วันรักษาฝ้าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งโฆษณาไอ้คือโดยตัวเนื้อพรบเครื่องสำอางเนี่ยค่ะเครื่องสำอางคือทำให้สะอาดและสวยงามเนาะอย่างเช่นยาสีฟันแปรงฟันให้สะอาดอะไรเงี้ยค่ะได้แต่ถ้าคุณจะเคลมว่าแบบยาสีฟันช่วยทำให้มันดูแบบในเชิงรักษาโรคเงี้ยค่ะอาจจะยังไม่ใช่เงี้ยค่ะก็คือหลักๆเครื่องสำอางกับผลิตภัณฑ์กับวัตถุอันตรายเนี่ยค่ะไม่ต้องขออนุญาตโฆษณาแต่ว่าโฆษณาที่คุณโฆษณาเนี่ยจะต้องไม่เกินจริงแล้วก็เป็นความจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคค่ะ
3: ครับก็คือสรุปสั้นๆก็คือว่าถ้าท่านโฆษณาเครื่องสำอางหรือวัตถุอันตรายท่านต้องรับผิดชอบตัวเองถ้าเกิดว่าไปทำให้เอาเปรียบผู้บริโภคก็ต้องรับผิดตามกฎหมายนะฮะตัวนี้อันนี้ทีนี้แล้วมันจะมีลึกไปอีกนิดหนึ่งน้องปุ๋ย
4: ค่ะ
3: กรณีที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเนาะอย่างเช่นวิชาชีพแพทย์ยกตัวอย่าง
4: แพทย์เวชกรรมนะคะ
3: เวชกรรมนะฮะ
4: ทันตกรรม
3: เ
4: ภสัชกรรมแล้วก็สัตวแพทย
3: ์ในสี่วิชาชีพเนี่ยเขาบอกว่าโฆษณาได้เฉพาะที่มีใบประกอบวิชาชีพเนี่ย
4: ก็มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างใช่ไหมคะก็จะเป็นกลุ่มอยู่ในประมวลกฎหมายยาเสพติดนะคะจะเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่2หรือประเภทที่3อย่างเช่นพวกฟินมอร์ฟีนพวกนี้ค่ะจะโฆษณาได้ก็ต่อเมื่อ4วิชาชีพนี้เท่านั้นต่อมาเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทค่ะพวกกลุ่มเคตามีนเงี้ยค่ะ
3: โอเคตัวนี้ก็คือเฉพาะผู้ประกอบยาชีพก่อนมีเยอะไหมปุ๋ยตัวนี้พอมีข้อมูล
4: ส่วนมากม
3: ี
4: ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลกับในคลินิกอะค่ะที่ซึ่งถ้าอาจารย์คุณหมอเนี่ยจะรักษาคนไข้ในคลินิกอะค่ะจะต้องขออนุญาตกับสสจ. อยู่แล้วค่ะ
3: โอเคซึ่งก็ไม่ค่อยพบเท่าไหร่นะในการ
4: ไม่ค่อยมีการโฆษณา
3: ถ้างั้นเรามาเน้นในแล้วถามนิดหนึ่งแล้วกรณีถ้าเกิด FC ที่ฟังอยู่เป็นผู้ประกอบกิจการตรงนี้ที่เกี่ยวข้
4: อง
3: ต้องขออนุญาตที่ไหนฮะตัวนี้ขออนุญาตโฆษณาก่อน
4: ค่ะก็ถ้าสมมติว่าคุณโฆษณาในสื่อโซเชียลอะค่ะสามารถขอที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เลยในแต่ละพรบนั้นๆนะคะเพราะว่าคือสมมติว่าผู้ประกอบการอยู่บุรีรัมย์ก็จริงค่ะแต่ว่าสื่อโซเชียลอะเราไปทั้งทั่วโลกเนาะค่ะก็ไปขอที่อย.ยกเว้นว่ากรณีเป็นแผ่นพับหรือเป็นณสถานที่ตั้งในจังหวัดนั้นๆเนี่ยค่ะก็คือมาขอที่สสจ.จังหวัดนั้นๆค่ะ
3: แสดงว่าถ้าเกิดว่าท่านในโฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่มันจะแพร่ไปทั่วประเทศอยู่แล้วก็ให้ไปที
4: ่
3: ตัวโลกให้ท่านไปที
4: ่อย.
3: อย.เอออยู่ที่จังหวัด
4: นนทบุรี
3: นะฮะโอเคครับทีนี้สถานที่ติดต่อโฆษณาท่านก็ทราบแล้วนะครับทีนี้มาดูบทลงโทษเลยไหมฮะว่ากรณีที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ส ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มันฝ่าฝืนกฎหมายเอาพรบยาก่อน
4: ยาเนี่ยค่ะคือการโฆษณาไม่ได้รับอนุญาตเนาะอาจจะเข้าข่ายประเด็นความผิดตามมาตรา88ทวินะคะเป็นการโฆษณาไม่ได้รับอนุญาตเนาะแล้วก็อาจจะผิดมาตรา88วงเล็บ6อีกก็คือเป็นการโฆษณาสรรพคุณยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษต่อประชาชนทั่วไปค่ะค่ะ2มาตรานี้นะคะจะมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทค่ะ
3: แล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนิดนึงว่าโฆษณาที่ขายยาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
4: คิดก่อนที่กำลังฮอตฮิตก็อย่างเช่นโบท็อกอะไรเงี้ยค่ะโบท็อกปากปากกาพวกนี้ยังขึ้นทะเบียน GLP-1 เงี้ยค่ะหรือว่ามีการแบบใส่ยี่ห้อหรือมีรูปแท่งปากกาแล้วเป็นโฆษณาว่าแบบคือสื่อให้เห็นว่าปากกาเนี้ยฉีดแล้วผอมอะไรเงี้ยค่ะแต่คุณไม่ได้ขออนุญาตโฆษณากับอย.ก่อนนะคะก็อาจจะมีความผิดได
3: ้ก็ตามที่น้องปุ๋ยกล่าวไปสักครู่นะครับม
4: ี
3: ความผิดตามมาตรา88ทวิรวมถึง
4: 88วงเล็บ6
3: วงเล็บ6นะฮะฝ่าฝืน
4: เพราะว่ายาเหล่านี้มันเป็นยาอันตรายตามกฎหมายตามพรบยาค่ะ
3: ครับอีกตัวหนึ่งที่พูดถึงท็อปฮิตโฆษณา
4: โบท็อก
3: โบท็อก
4: โบท็อกก็การโฆษณาที่แสดงขวดรูปโบท็อกหรือยี่ห้อเลยหรือนั่นแหละค่ะคือถ้ามีรูปผลิตภัณฑ์เนี้ยค่ะก็จะต้องขออนุญาตโฆษณาก่อน
3: ครับอันนี้ก็เป็นการโฆษณาขายยาที่ฝ่าฝืนกฎหมายก็คือไม่ได้อนุญาตนะฮะครับ
4: ค่ะ
3: ทีนี้ในส่วนประเด็นตัวพรบยาตัวนี้เนี่ยน้องปุ๋ยช่วยสรุปสั้นๆนิดนึงตามกฎหมายหน่อยว่าตัวที่ให้ FC เราได้สังเกตที่ประชาชนได้สังเกตว่าควรจะต้องระมัดระวังตัวไหนบ้างที่ว่าอย่างเช่นห้ามโอ้อวดเกินจริงโฆษณาเป็นเท็จ
4: เป็นอ้างใช่ใช่ใช่ไหมคะถ้าห้ามโอ้อวดก็อย่างเช่นใช้ยาอะไรสักอย่างใส่สมมติชื่อยาขึ้นมาแล้วหายขาดแน่นอนประมาณนี้อาจจะยากเนาะมันฟันธงยากการที่รักษาแล้วหายขาดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับresponse นะคะ
3: แต่ละบุคคล
4: ของแต่ละคนเห็นผลทันใจเหมือนเสกได
3: ้
4: อันนี้ก็เกินจริงเนาะหรือพวกกลุ่มยาทำแท้งอะค่ะยาขับเลือดยาขับประจำเดือ นยาสำหรับยุติการตั้งครรภ์อันนี้ยังโฆษณาไม่ได้เนาะแล้วก็ยาต้านไวรัสยารักษาสิวอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะดูแบบอวดเกินจริงเกินไปเน
3: า
4: ะ
3: แบบเป็นเท็จยกไปโดยอย่างนิดนึง
4: ถ้าเป็นเท็จได้รับคืออย่างนี้ยาเนี่ยเป็นบำรุงร่างกายแต่คุณคือได้รับอนุญาตว่าบำรุงร่างกายแต่คุณไปโฆษณาว่ามีสรรพคุณเสริมสมรรถภาพทางเพศอันนี้ก็จะเป็นเท็จค่ะจะเข้าข่ายว่าโฆษณาเป็นเท็จประมาณนี้
3: ประมาณนี้เนาะเอาคร
4: ่
3: าว
4: ๆแล้วก็หลักๆคือเรื่องห้ามรับรองอะค่ะผมยืนยันใช้แล้วเห็นผลจริง อะไรเงี้ยที่เป็นรูปแบบคุณหมอใส่เสื้อกาวเนี่ยค่ะ
3: เห็นผลจริงภายใน2วัน3วัน
4: ใช่
3: น
4: ะครับ
3: ต
4: ั
3: วน
4: ี้ก็ต้องระวังด้วย
3: แล้วโรคที่ห้ามอ้างตัวนี
4: ้ยารักษาเบาหวานแล้วก็ทุกวันนี้คือเรื่องมะเร็งมันเป็นเหมือนแบบละเอียดอ่อนประเด็นละเอียดอ่อนเนาะพี่เอกเนาะ
3: ครับ
4: บางคนเขาก็อยากหายใช่ไหมโดนไปยารักษามะเร็งเต้านมมะเร็งตับอะไรเงี้ยค่ะซึ่งต้องระวังนิดนึงค่ะ
3: แล้วที่สำคัญคือกรณีการตลาดเขาบอกว่าห้ามแถมใช่ไหม
4: ห้ามแถม
3: ยกตัวอย่างคำพูดนิดนึง
4: ยาซีซื้อ1แถม1
3: อันนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้นะฮะ
4: ต้องระวัง
3: ต้องระวังนะครับก็จะไปผิดที่น้องปุ๋ยกล่าวไปสักครู่ต่อครับผม
4: ค่อนข้างเยอะเลยค่ะ
3: เยอะนะฮะเยอะ
4: สมมติแบบไปเกทับผลิตภัณฑ์บริษัทอื่นที่เป็นคู่แข่งกันอะไรเงี้ยเนาะยาของบริษัท A มีประสิทธิภาพในการรักษาดีกว่ายาของบริษัท B อันนี้ไม่ได
3: ้ครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับลักษณะการโฆษณาขายยาที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับซึ่งหนังที่น้องปุ๋ยได้ยกตัวอย่างไปสักครู่ทีนี้ FC เราจะสังเกตถูกไหมเวลามีโฆษณา
4: ใช่ค่ะ
3: ไม่ว่าจะทาง Facebook โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์อ่ะ TikTok ก็เยอะนะน้องปุ๋ยนะฮะทีนอกจากยาแล้วเมื่อกี้เคสเราก็ยกไปแล้วมาดูอีกอันหนึ่งคือผลิตภัณฑ์สมุนไพร
4: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรก็อย่างเช่นถ้าตามกฎหมายก็คือเป็นสมุนไพรที่ใช้กินแล้วแบบรักษาให้อาการดีขึ้นประมาณนี้ทีนี้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรก็คือห้ามโฆษณาเช่นเดียวกันค่ะ
3: คล้ายกับ
4: ยาที่โฆษณาว่าแบบกินแล้วลดปวดกินแล้วรักษามะเร็งทุกวันนี้คือค่อนข้างเยอะเลยค่ะ
3: เหมือนอย่างเช่นอะไรนะยากระใสเส้นแล้วก็
4: รักษาเอ็นรัดข้อเอ็นรัดข้อ
3: ประมาณนั้นนะครับซึ่งทุกเคสเราต้องส่งพนักงานสอบสวนในการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปถูกไหมฮะทุกคน
4: ใช่ค่ะ
3: ตัวนี้แล้วทีนี้อีกอันหนึ่งเครื่องมือแพทย
4: ์
3: เป็นยังไงบ้างน้อง
4: เครื่องมือแพทย์ก็ถ้าอย.คือถ้ามีรูปเครื่องมือแพทย์นะคะเราก็มีการโฆษณาถ่ายรูปว่าแบบเครื่องมือรุ่นนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะคุณจะต้องขออนุญาตก่อนนะคะที
3: ่อ
4: ย.เน
3: า
4: ะ
3: ซึ่งก็จะ
4: เพราะว่าอันนี้มันจะมีโทษเหมือนกันเนาะฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 นะคะหรือทั้งจำทั้งปรับอะค่ะ
3: ครับอันนี้ก็จะครบนะครับทั้ง4พรบที่ว่าต
4: ้
3: องขออนุญาตในการโฆษณายาอาหารยานะครับแล้วก็เครื่องมือแพทย์
4: เครื่องมือแพทย์ที่ฮอตฮิตก็คือฟิลเลอร์ค่ะ
3: ฟิลเลอร์เอายกตัวอย่างดีกว่าเนาะเพื่อให้ผู้ประกอบการกับ FC เราได้เข้าใจนิดหนึ่ง
4: ฟิลเลอร์ใต้ตากี่ซีซีแล้วก็มีรูปเป็นแบบยี่ห้อหรือว่าเป็นกล่องที่เบลอยี่ห้อพวกนี้นะคะก็จะต้องขออนุญาตก่อนเนาะ
3: ครับทีนี้สุดท้ายก็เป็นกรณีของอาหารตั้ง
4: อาหารก็ต้องขออนุญาตโฆษณาเช่นเดียวกันค่ะก็ในหลายๆผลิตภัณฑ์นะคะที่ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนาะก็คือเป็นอาหารนั่นแหละแต่คุณเอาไปเคลมว่ากินแล้วลดน้ำหนักกินแล้วผอมอะไรเงี้ย
3: ที
4: ่
3: พบน้องปุ๋ยเนาะก็คืออาหารเสริมมากันเถอะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่น้องปุ๋ยทำโปรเจกต์ตัวนี้กังวลคือผู้สูงอายุบางทีจะได้รับข้อมูลด้วยสุขภาพเราที่ไม่ดีเช่นตามองไม่เห็นก็มีโฆษณาว่าอาหารเสริม
4: ใช่บำรุงสายตาอะไรเง
3: ี้
4: ยรักษาตาฝ้าฟางซึ่งมันก็มันต้องหลายองค์ประกอบเนาะค
3: ่
4: ะก็ต้องขออนุญาตโฆษณานะคะ
3: ก็ในส่วนของโฆษณาให้ยกตัวอย่างให้พี่น้องเราฟังนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างที่ว่ามันอาจจะทำให้หลงเชื่
4: อ
3: หรือหลอกลวงเราเอาสักนิดสักหน่
4: อ
3: ยพอประดับไว้รู้เท่าทัน
4: รู้เท่าทันเรื่องโฆษณาเนาะก็คือหลักๆก็คือห้ามใช้ข้อความอันนี้ในกรณีพรบอาหารนะคะห้ามใช้ข้อความที่สื่อว่าบำบัดบรรเทารักษาโรคเช่นรักษาลิซีดวงทวารรักษาต้อหินแก้อาการหลงลืมรักษาไวรัสตับอักเสบเงี้ยค่ะฆ่าเชื้อซึ่งอาหารไม่สามารถฆ่าเชื้อได้อยู่แล้วค่ะ
3: ครับอันนี้ก็อีกนิดนึง
4: บำรุงตับบำรุงไตล้างสารพิษเสริมระบบอะไรนะเสริมสร้างหรือกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะเราก็ต้องระวังนิดนึง
3: ต้องระวัง
4: อาจจะแบบอ่านแล้วแบบเอ๊ะว่าแบบเอ้ยอาหารจะทำได้จริงหรออะไรเงี้ยค่ะ
3: ครับต้องเขาเรียกว่าต้องตระหนักรู้ให้มากขึ้นนะครับว่าบางทีมันเข้าข่ายที่เหมือนหลอกลวงอ่ะเราก็จะเพิ่งไม่เชื่อนะครับต้องดูหลายๆอย่างทีนี้อันสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับโฆษณาเครื่องสำอางน้องปุ๋ยตัวนี้
4: เครื่องสำอางไม่ต้องขออนุญาตนะคะแต่ว่าการที่จะโฆษณาได้ก็จะต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคเนาะหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมโดยส่วนรวมนะคะก็ปกติเนี่ยอย่างเช่นมีการเอาเครื่องสำอางแล้วก็มาฉีดใส่หน้าเงี้ยค่ะเอาเครื่องสำอางมาฉีดใส่หน้าอันนี้ซึ่งก็ไม่ได้นะคะแล้วก็โฆษณาอย่างเช่นว่าแค่ทาก็เท่ากับฉีดมันก็ดูเกินจริงไปหน่อยเนาะ อันนี้ก็จะเป็นเท็จนะคะม
3: ัน
4: จะเข้าข่ายว่าเป็นเท็จขาวไวกว่าฉีดหน้าเรียวไม่งอโบท็อกอันนี้ก็จะเข้าข่ายเป็นมาตรา41วรรค1วรรค2เล็บ1นะคะเป็นเท็จหรือว่าเกินความจริงค่ะ
3: ซึ่งก็ต้องเขาเรียกว่า
4: ต้องระมัดระวัง
3: ต้องระมัดระวัง
4: ในการโฆษณาดังกล่าวเนาะ
3: เพราะว่าผู้ประกอบก
4: ิ
3: จการตรงนี้ก็จะมีความผิดนะฮะค่อนข้างมีโทษที่แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้บังคับว่าต้องขออนุญาตแต่ว่าคุณจะต้องตระหนักนะฮะเพราะว่ามีหลายๆเคสใช่ไหมน้องปุ๋ยที่ว่าเป็นกรณีของ
4: เครื่องสำอาง
3: แล้วก็เอาไปบอกว่าจะปกติมันใช้ภายนอกใช่ไหมเอาไว้บอก
4: ใช่ค่ะรักษาและสวยทำความสะอาดและสวยงามเครื่องสำอางไว้แบบสบู่ทำให้ร่างกายสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: โอเคนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะครอบคลุมผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เขาเรียกว่ามีการโฆษณาอยู่เรื่อยๆนะครับในคลินิกต่างๆนะครับ
4: ก็ฝากประชาชนนะคะช่วยกัน ระมัดระวังตัวเองนี่แหละ
3: ระมัดระวังตัวเอง
4: สำคัญก็คือให้เรารู้เท่าทันว่าสิ่งที่เรากำลังหลงเชื่อไปเนี่ยเอ้ยมันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะให้รู้ทันว่าแบบเอ๊ะก่อน
3: นะครับ
4: ค่ะ
3: อันนี้ก็เป็นประเด็นในวันนี้นะครับซึ่งก่อนจบรายการนะครับก็อยากจะฝากถึงเมื่อกี้เราพูดถึง2ส่วนเนาะก
4: ็คือ
3: ส่วนแรกเราพูดไปแล้วเรื่องผิดพันธุ์สุขภาพส่วนที่2คือในสถานพยาบาลซึ่งสถานพยาบาลก็คือเป็นคลินิกต่างๆนะเราก็เข้าใจอยู่แล้วจะเน้นไปที่คลินิกเวชกรรมนะฮะคลินิกแพทย์
4: ก็จะเสริมความงามใช่มั้ยคะ
3: เน้นไปที่เสริมความงามเลยก็ได้นะเอาตรงๆนะไม่ใช่คลินิกรักษานะฮะอันนี้เป็นเสริมความงามก็จะมีประกาศของแพทยสภานะฮะเป็นกำหนดเกี่ยวกับโทษทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับความผิดในประเด็นของผู้ดำเนินการสถานพยาบาลและการโฆษณาผิดสมานสุขภาพอันนี้เพิ่งออกมาใหม่นะฮะเพิ่งเป็นประกาศของแพทยสภา
4: ปีไหนนะพี่เอก
3: อย่างนี้นะน้องปุ๋ยประกาศเมื่อวันที่9สิงหา2567นี่เองเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะฮะ2ปีที่แล้วนะครับก็จะเพื่อที่จะเขาเรียกว่ากำกับแพทย์หรือคุณหมอเราในการที่จะไปดำเนินการสถานพยาบาลตรงนี้โดยเฉพาะการโฆษณาบางทีเนี่ยมีข้อหนึ่งที่สำคัญมากเขาบอกว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรักษาจริยธรรมโดยคำว่าโฆษณาใช้หรือจ้างวานหรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาประกอบวิชาชีพเวชกรรมในลักษณะเป็นเท็จหรือโอ้อวดความเป็นจริงนะน้องปุ๋ยนะหรือลักษณะอื่นเพื่อประโยชน์ของสถานพยาบาลนี้รวมถึงโฆษณาผิดกฎหมายหรือลามกอนาจารตัวนี
4: ้
3: กำหนดโทษให้พักใช้ใบอนุญาตนะฮะต
4: ัวนี้ถือว่าเป็นโทษที่ค่อนข้าง
3: นะครับอันนี้เป็นของแพทยสภาต้องขอชื่นชมแพทยสภามากนะฮะตัวนี
4: ้
3: ออกมา2ฉบับพร้อมกันเลยนี่ฮะเป็นประเด็นที่อันน้องปุ๋ยคร่าวๆก็ได้ดูด้วย
4: อี
3: กอันนี้อีกฉบับนึง
4: อันนี้ออกปี67เหมือนกันนะคะเรื่องการโฆษณาเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือการเสริมความงามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมค่ะ
3: นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเน้นไปที่สถานพยาบาลเหมือนกันแล้วก็เน้นไปที่ตัวคุณหมอนะฮะซึ่งมีการกำหนดว่าการโฆษณาจะต้องมีอะไรบ้างอย่างนี้ใช่ไหม
4: ต้องใช้ชื่อและนามสกุลจริงพร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมค่ะและแสดงชื่อหัตถการหรือการผ่าตัดเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือเสริมความงามในโฆษณาได้แต่ว่าเท่าที่อ่านคือต้องขออนุญาตก่อนใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับยังไงก็ต้องขอตามกฎหมายพรบสถานพยาบาลนะครับยังไงก็ต้องขออนุญาตนะครับก่อนโฆษณาตัวนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ
4: แล้วก็กรณีที่ท่านไม่ได้จบเฉพาะทางนั้นๆนะคะก็ไม่สามารถที่จะไปบอกว่าคุณสมมติศัลยกรรมตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณจะไปเคลมว่าคุณสามารถผ่าตัดได้อย่างงี้ก็ไม่ได้
3: นะครับรายละเอียดก็ทาง FC เราสามารถเข้าไปติดตามชมได้ในช่องบุรีรัมย์ FDA นะฮะเรามีข้อมูลตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแขวนไว้เพื่อบางทีเขาเรียกว่ากฎหมายใหม่ๆออกมาตลอดนะครับเราก็จะได้ตามทันนะครับว่าอย่างน้อยก็เป็นการป้องกันตัวเราเองแล้วก
4: ็
3: ผู้บริโภคก็จะได้ป้องกันตัวเองด้วยนะ
4: ครับอย่างน้อยก็คือเราเป็นผู้บริโภคอยู่แล้วก็ถ้าเราจะซื้อหรือจะใช้ทำบริการอะไรสักอย่างเราอาจจะแบบมีเอนิดนึงว่าแบบเฮ้ยจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะได้ไม่มาแบบต้องมาร้องเรียนทีหลังอ
3: ่
4: ะ
3: ใช่ครับแล้วก็การที่กว่าจะได้เยียวยาหรือเราได้รับเสียหายไปแล้วมันเป็นการเขาเรียกว่าปลายน้ำเสียเวลานะฮะเรามาป้องกันตัวเองดีกว่าให้เราปลอดภัยถูกไหมน้องปุ๋ยนะไม่ตกเป็นเหยื่อตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้พี่เอกกับน้องปุ๋ยขออนุญาตลา FC ไปเรียนเท่านี้ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญญ์ยศรุ่งสมัยรัฐบาลเดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐาน4ไม้สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคผลักดันรายได้ส่งออกทะลุ 150,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐาน4ไม้สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคผลักดันรายได้ส่งออกทะลุ 150,000 ล้านบาท
11: ร้อยเอกอิงพัฒน์รัตน์ทองเสลยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มข้นภายใต้นโยบาย4ไม้ได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชนเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนอกจากนี้รัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการส่งออกตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้ารองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งเป้าผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยปี2569ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทโดยเชื่อมั่นว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: BOI อนุมัติขยายการลงทุน3บริษัทผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มทุนและการจ้างงานรองรับอุตสาหกรรม AI และ Data Center
12: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนขยายระยะที่2ให้แก่3บริษัทผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCB ชั้นนำระดับโลกจากจีนและไต้หวันได้แก่บริษัท Compact Technology ประเทศไทยจำกัดบริษัทมัลติไฟไลน์อิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดและบริษัทโกเซอร์กิตอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดด้วยเม็ดเงินลงทุนเพิ่มกว่า 22,000 ล้านบาทพร้อมจ้างงานบุคลากรไทยเพิ่มอีกกว่า 5,000 คนหลังจากที่ทั้ง3รายได้ลงทุนเฟสแรกไปแล้วกว่า 35,000 ล้านบาทในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาโดยการขยายฐานการผลิตขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วในครั้งนี้มุ่งเน้นการผลิต PCB ชนิดพิเศษ ที่รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตเช่น AI Server ที่ใช้ใน Data Center ระบบสื่อสารความเร็วสูงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อนโยบายและระบบนิเวศอุตสาหกรรมของไทยส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิต PCB อันดับ1ของอาเซียนและอันดับ5ของโลกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองออกประกาศเตือนให้ระวังอันตรายจากกิ่งไม้หรือต้นไม้หักโค่นในช่วงฝนตกหนักและคลื่นลมแรง
13: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันนี้อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากฝนและคลื่นลมดังกล่าวซึ่งอาจเกิดอันตรายจากกิ่งไม้หรือต้นไม้หักโค่นในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาเส้นทางท่องเที่ยวและพื้นที่ใกล้ชายฝั่งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจึงขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและท่องเที่ยวภายในพื้นที่หลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่บริเวณที่มีลมแรงและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดกิ่งไม้และต้นไม้หักโค่นทั้งนี้ขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนี่นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบสภาพอากาศหรือติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-679-136และเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองชัดชัยจิตจำนองสวทตะกัวป่ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462 5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462 5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรี

0: ะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
1: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
0: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
1: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
0: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
1: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
2: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจ.บุรีรัมย์ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจทำเนียบรัฐบาลก่อนประชุมสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในช่วงบ่ายวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจทำเนียบรัฐบาลพบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบังกลาเทศประจำประเทศไทยเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ก่อนประชุมสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในช่วงบ่าย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลโดยช่วงเช้าได้ให้การต้อนรับนางสาวเซซิเลียซูนินดากาลาเลตาบาซันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่จากนั้นนายไฟยัดมูลชิตกาซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบังกลาเทศประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ที่ห้องสีงาช้างศึกแห่งคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลสำหรับช่วงบ่ายเวลา 14:00 นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองภายในตึกไทยคู่ฟ้าผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสั่งการสำนักงานจราจรและขนส่งตรวจสอบจุดเสี่ยงทางแยกรถไฟทุกจุดทั่วกรุงบูรณาการหน่วยงานกวดขันวินัยจราจรต้อนรับเปิดเทอมวันแรก
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานจราจรและขนส่งเร่งทบทวนและตรวจสอบเครื่องหมายจราจรรวมถึงเส้นทแยงสีเหลืองบริเวณจุดตัดทางแยกและจุดเสี่ยงทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครโดยกทมจะประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจในพื้นที่และการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อปรับปรุงผิวการจราจรสัญญาณไฟและร่วมกันกวดขันวินัยจราจรอย่างใกล้ชิดสำหรับแนวคิดการขุดอุโมงค์ทางลอดเพื่อแก้ไขปัญหานั้นสามารถดำเนินการได้โดยต้องพิจารณาข้อจำกัดทั้งเรื่องระยะความลาดชันที่อาจส่งผลกระทบต่อถนนเพชรบุรีตัดใหม่รวมถึงโครงสร้างใต้ดินโดยกทมจะนำแนวทางการยกระดับทางรถไฟและโครงการทางลอดอุโมงค์ต่างๆมาพิจารณาตามความเหมาะสมฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งเข้มทุกพื้นที่เดินหน้ากวาดล้างนอมินียาเสพติดพนันค้ามนุษย์ยกระดับเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย
10: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหนังสือด่วนที่สุดกำชับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดการรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยเดินหน้า5มาตรการสำคัญสั่งบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมเฝ้าระวังตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างจริงจังโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวและจุดเสี่ยงซึ่งมาตรการเร่งด่วนที่สั่งดำเนินการทันทีได้แก่การปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบการกวาดล้างแรงงานและอาชีพผิดกฎหมายการตรวจสอบธุรกิจนอมินีการปราบปรามยาเสพติดการเฝ้าระวังภัยกระทบความมั่นคงและการปราบการพนันและการค้ามนุษย์พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวเคารพกฎหมายและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างนครศรีธรรมราชให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพปลอดภัยและน่าเชื่อถือเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
11: ผู้นำสหรัฐและเกาหลีใต้หารือเกี่ยวกับผลการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับผลการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งครอบคลุมประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนข้อตกลงการค้าและเศรษฐกิจประเด็นคาบสมุทรเกาหลีและสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางในโอกาสนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นกับประธานาธิบดีอีแจมยองว่าจะสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลีผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ขณะที่ประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวกับผู้นำสหรัฐว่าการจัดความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างมีเสถียรภาพจะช่วยส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของทุกภูมิภาคและทั่วโลกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อ

0: ของเรา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่าน

ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการพุทธธรรมนำใจได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในช่วงเวลา 11:10 น.ถึงเวลา 12:00 น.ญาติโยมผู้สนใจใครในธรรมก็ติดตามรับฟังกันได้นะซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็แพร่ภาพแพร่เสียงไปทาง Facebook ของสวทบุรีรัมย์ญาติโยมผู้สนใจใครในธรรมก็ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมกันได้ไปพร้อมๆกันก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวิรยุทธ์น้อยพรมหน้าที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ที่ถวายน้ำปานะเพื่อเป็น

ำลังในการเผยแผ่ศาสนารวมไปถึงอนุโมทนากับญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางบ้านหรือรับฟังอยู่ที่หน่วยงานองค์กรก็แล้วแต่ก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วต้องการที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์งานบุญงานกุศลหรือข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนก็สามารถที่จะฝากข้อมูลข่าวสารมาในช่องทางเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ได้ก็เชื่อว่าเราพุทธศาสนิกชนนั้นเนี่ยมีความประสงค์ที่จะสร้างบุญสร้างกุศลโดยวิธีการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์นะนั้นตรงนี้จึงอยากจะฝากญาติฝากโยมว่าเราชาวพุทธเรามีโอกาสในการสร้างสมคุณงามความดีเราก็ทำนะโดยเฉพาะในช่วงหน้านี้เป็นอยู่ในช่วงหน้าฝนนะญาติโยมนะมีงานบุญก็ยังมีอยู่นะงานบุญงานบวชในระหว่างนี้ก็จะมีไปจนถึงวันเข้าพรรษาก็เห็นว่าในช่วงเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนาไปจนถึงกรกฎาเนี่ยจะมีญาติมีโยมพาลูกพาหลานไปบวชนะที่อุโบสถวัดต่างๆเมื่อพูดถึงในเรื่องของการบวชก็อยากจะให้โยมญาติทั้งหลายได้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดงานบวชก็ให้เป็นไปในแบบเรียบง่ายสิ้นเปลืองน้อยที่สุดนะเพราะว่าการบวชเนี่ยเราบวชเพื่ออะไรก็บวชเพื่อบุญนะการบวชเพื่อบุญการบวชเพื่อละนะเมื่อเราประสงค์ที่จะให้เกิดบุญแล้วก็ประสงค์ที่จะละเราก็ต้องรู้ถึงความพอเพียงของการจัดงานบุญแล้วก็อะไรควรงดในงานบวชนะสุรายาเมาหรือความบันเทิงอื่นๆที่มันทำให้เกิดอกุศลเนี่ยเรางดได้ก็งดไปนะเพื่อที่จะทำให้งานบวชของลูกของหลานนั้นเป็นการบวชที่บริสุทธิ์นะนั้นฝากญาติฝากโยมว่าเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยมีโอกาสบวชลูกบวชหลานในระหว่างนี้ก็เน้นไปในเรื่องของความบริสุทธิ์หรืองานบวชปลอดจากอบายมุขในสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสื่อมต่างๆนะอันนี้ก็งานบุญงานบวชงานบุญอื่นๆก็จะเชียร์เช่นเดียวกันถ้าเราประสงค์ที่จะทำบุญให้เกิดบุญเนี่ยก็ให้เน้นไปในเรื่องของความพอดีแล้วก็พอเพียงทำบุญแล้วไม่เป็นหนี้ไม่เป็นสินนั่นแหละบุญเกิดแต่ถ้าหากว่าทำบุญมีหนี้มีสินมากมายงานบุญเสร็จแล้วใช้หนี้2-3 ปียังไม่เสร็จนะในส่วนนี้ก็งานบุญนั้นก็จะไม่ค่อยที่จะบริสุทธิ์เท่าไหร่นะนั้นเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยถ้าเราจะทำบุญก็ทำบุญแบบเรียบง่ายทำบุญแบบพอเพียงทำบุญให้มันเกิดบุญกันจริงๆนะแล้วก็ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ญาติโยมที่มีลูกมีหลานนะประสงค์ที่จะพาลูกหลานไปบวชที่บวชเรียนที่โรงเรียนพระปริยัติธีรวิทยาวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ก็เชิญเจริญพรนะโยมนะพาลูกพาหลานของญาติของโยมไปบวชศึกษาเล่าเรียนได้ตอนนี้ก็เปิดเรียนแล้วเมื่อเช้าก็เข้าสอนนักเรียนในระดับชั้นม.5ก็เรียกว่าสอนตามตารางแล้วก็มีลูกเนรมาจากอำเภอโนนสุวรรณ4 รูปมาสมัครเมื่อเช้าก็ได้เข้าเรียนตามระบบเป็นที่เรียบร้อยส่วนญาติโยมที่มีลูกมีหลานอยากจะพามาบวชศึกษาเล่าเรียนก็จะรับสมัครไปจนถึงวันที่31 พฤษภาคมก็วันวิสาขบูชาพอดีนั้นในระหว่างนี้ก็มีลูกมีหลานก็พาไปบวชศึกษาเล่าเรียนได้นะญาติโยมพุทธศาสนิกชนมีโอกาสในการสร้างสมคุณงามความดีเราก็ทำบวชลูกบวชหลานนี่ก็เป็นความดีเช็คเช่นเดียวกันนะเอาเป็นว่าในระหว่างนี้ใช้ชีวิตให้มีสติอย่าไปประมาทเพราะความประมาทนั้นเนี่ยเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมนะหรือความประมาทเป็นบ่อเกิดของความตายก็ว่าได้เช็คเช่นเดียวกันญาติ โยมที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถไฟชนกันหรือ
วัติเหตุเกิดทางจักรยานพาหนะเนี่ยที่ดูข่าวเมื่อวันก่อนเนี่ยก็เห็นความสูญเสียเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยภัยมันมีอยู่หลายภัยญาติโยมนะอุทกภัยวาตภัยนะแล้วก็อุปติภัยโจรภัยเนี่ยเหล่านี้ล้วนแต่เป็นภัยที่เราสามารถที่จะป้องกันได้ด้วยสติด้วยความไม่ประมาทอย่างเช่นอุทกภัยภัยที่เกิดจากน้ำหน้าฝนในญาติโยมมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะที่จะต้องมีฝนตกลงมานะถ้าฝนตกลงมาแบบพอดีมันก็พอดีถ้าหากว่ามันเกินพอดีมันก็ท่วมนะแล้วก็พึงเข้าใจด้วยว่าฝนเวลามันมาแล้วเนี่ยไม่ได้มาแต่ฝนอย่างเดียวมันก็มีวาตภัยมาด้วยนะอันนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าภัยที่เกิดจากน้ำฝนตกลงมาน้ำท่วมก็เป็นภัยลมก็เช่นเดียวกันวาตภัยนะเวลามันมาแรงๆเนี่ยก็ทำให้บ้านพังทำให้ที่อยู่ที่อาศัยนะต้องเสียหายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวาตภัยส่วนอุปติภัยภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุนะดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าอุบัติเหตุเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยนำมาถึงความสูญเสียทรัพย์สินแล้วก็ทรัพย์สมบัติญาติโยมพุทธศาสนิกชนเพิ่งมีสติในการดำเนินชีวิตวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเรียนของลูกหลานของญาติของโยมล้วนแล้วแต่ส่งลูกส่งหลานไปด้วยยานพาหนะทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์พ่วงหรือรถยนต์นะหรือมีรถรับส่งอันนี้ก็ฝากความห่วงใยไปถึงโยมญาติทั้งหลายผู้ปกครองนะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยหรือญาติโยมที่มีอาชีพในการรับส่งผู้โดยสารนะการขับขี่ยวดยานพาหนะก็เน้นในเรื่องของความปลอดภัยฝนตกถนนลื่นนะและอีกอย่างหนึ่งนั้นเรื่องของการศึกษาเราเรียนก็สำคัญนะลูกหลานที่มาเรียนในตัวเมืองก็ต้องใช้ยวดยานพาหนะรับส่งแม้โรงเรียนในชุมชนก็เช็คเช่นเดียวกันนะก็ใช้ยวดยานพาหนะรับส่งสมัยก่อนนั้นจะใช้เดินสมัยพระพุทธดำเนินรายการเป็นเด็กเรียนในระดับประถมนี่ก็จะเดินโดยส่วนมากจักรยานไม่มีนะมอเตอร์ไซค์ก็ยิ่งไปใหญ่เลยไม่มีนะต้องใช้การเดินหรือการวิ่งแต่ปัจจุบันนี้คนละยุคคนละสมัยใช้เดินเนี่ยไม่ทันแล้วเพราะผู้ปกครองต้องไปส่งเสร็จก็ต้องไปทำการทำงานนะบางท่านก็ผู้ปกครองมาทำงานในตัวเมืองถือโอกาสส่งลูกส่งหลานมาเรียนในตัวเมืองด้วยนะนั่นในเรื่องของการขับขี่ยวดยานพาหนะผู้ขับขี่เองก็ต้องระมัดระวังแล้วก็มีสติในการดำเนินชีวิตเพื่อความไม่ประมาทนั้นมาพูดถึงในเรื่องของความไม่ประมาทนิยมเป็นเรื่องที่ดีส่วนความประมาทนี่ไม่ดีนะเพราะความประมาทเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมนะประมาทโทมัตความประมาทญาติโยมเรียกว่ามันเป็นบ่อเกิดของความเสียหายเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมหลายๆเสื่อมนะความประมาทในเรื่องอะไรบ้างซึ่งพระผู้ดำเนินรายการก็อยากให้โยมญาติทั้งหลายได้พิจารณาไปพร้อมกันว่านะว่าเราพึงมีสติในเรื่องของการดำเนินชีวิตมีหลักพุทธภาษิตบาลีรับรองอยู่ว่าอมันตยามิโวภิกขเววยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะเนี่ยซึ่งมีใจความหรือคำแปลที่ว่าบัดนี้ภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราตถาคตขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปในท่ามกลางมีความแตกสลายไปในที่สุดขอเธอทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเนี่ยเรียกว่าการชีวิตของคนเราในญาติโยมมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดแล้วเราอย่าประมาทเราจะประมาทในชีวิตไม่ได้ไม่พึงประมาทเพราะความประมาทนั้นเนี่ยเป็นบ่อเกิดของความเสื่อม
นะอุบัติเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้นมันเสื่อมทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์อุบัติเหตุทางอื่นๆก็แล้วแต่นะถ้ามันเกิดมันก็เกิดจากความประมาทของคนเรานั้นเมื่อเรามีสติอยู่ทุกเมื่อเช้าวันในขณะดำเนินชีวิตนะความประมาทไม่เกิดความผิดพลาดก็จะไม่มีนั้นชีวิตเราก็จะปลอดภัยชีวิตคนอื่นก็จะปลอดภัยเช่นเดียวกันนั้นตรงนี้นำเอาเรื่องความไม่ประมาทมาให้ญาติโยมนั้นเนี่ยได้ฟังกันก็เพื่อเตือนจิตเตือนใจฟังอยู่บ่อยๆนะฟังบ่อยๆจะได้ทำให้เรามีสตินั้น นานๆฟังทีบางทีก็อาจจะเพลิดสติได้ต้องเตือนอยู่เรื่อยๆนะเตือนตนเองด้วยฟังเทศฟังธรรมเตือนด้วยจะทำให้เราเนี่ยมีสติอยู่ตลอดเวลานั้นโยมญาติทั้งหลายโอวาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยที่ตรัสไว้ก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนับว่าเป็นการตรัสครั้งสุดท้ายความมุ่งหมายก็ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของพุทธศาสนิกชนเพราะคนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในความประมาทดำเนินชีวิตผิดพลาดเมื่อประมาทแล้วก็ทำให้ขาดสตินะเมื่อขาดสติก็เกิดความมัวนะเกิดความมัวเมาความมัวหมายถึงอะไรมัวก็คือมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นสายตาไม่ดีมีตาก็เหมือนกับไม่มีมันเกิดฝ้าฟางมืดมนอนธการเนี่ยความเมาก็คือความขาดการทรงตัวหรือตั้งตัวไม่คงที่มีการวิงเวียนเซหน้าเซหลังไม่ปกตินะทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางจิตใจเมื่อเกิดมีความมัวและเมื่อเกิดมีความมัวเมาแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดพลาดพลั้งลืมหลงงงงวยนำมาซึ่งความเสียหายนานาประการบุคคลผู้เป็นบัณฑิตนั้นนะโยมญาติทั้งหลายหรือบุคคลที่เป็นคนดีนะควรที่จะตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทจึงจะสามารถที่จะรักษาความฉลาดแล้วก็คุณงามความดีไว้ได้เพราะความฉลาดแล้วก็ความงามความดีนั้นจัดว่าเป็นยอดปรารถนาของบุคคลทุกคนเป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญความสรรเสริญชื่อเสียงเกียรติยศนานาประการแต่ถึงกระนั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายก็ยังมีบุคคลแสดงความเขลาหรือความไม่ดีให้ปรากฏในบางคราวนะเราพุทธศาสนิกชนเราก็พิจารณาถึงเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่เฉพาะแต่อุบัติเหตุอุบัติภัยความประมาทมันก็สามารถที่จะทำให้พลาดพลั้งในเรื่องของการดำเนินชีวิตในส่วนอื่นๆได้นะเราก็พิจารณาในส่วนนี้พึงมีสตินะอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนะอย่าให้ความมัวเมามันครอบงำนะเพราะความประมาทมัวเมาถ้ามันเข้าไปในจิตใจของเราแล้วเนี่ยมันทำใหเรานั้นผิดพลาดได้อย่างมีภาษิตไทยที่ได้ขานขายไว้ว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งสองเท้าโดเดก็คงจะเสลงบ้างนะถ้าประมาทนะแต่ถ้าไม่ประมาทก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนนอนทุกข์กันก็ทักทายญาติโยมที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมติชมกันได้นะโยมนะคุณโยมลิมคุณโยมลิมหานชนะอนุโมทนาด้วยนะคุณโยมโฉมผาสุขคุณโยมแม่บรรเทาสำรันใจนะต่อมาก็คุณเรกสุรสันคุณลำดวนอุตตปาก็ขออนุโมทนาด้วยที่เป็นกำลังใจในการจัดทำรายการมีข้อมูลข่าวสารงานวัดงานวาในช่วงก่อนที่จะเข้าพรรษาแต่ว่าไปแล้วเนี่ยเข้าพรรษานี่ไม่นานโยมนะอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าพรรษาแล้ววันวิสาขะปีนี้ก็ตรงกับวันที่31นะ31พฤษภาคมญาติโยมก็เตรียมที่จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมถ้ามีโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาก็อยากจะเชิญเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนนะทุกคนทุกท่านได้มีส่วนร่วม
ในการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนนะที่ดีนะเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือเข้าร่วมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาก็จะทำให้เรานั้นได้สร้างเสริมบุญบารมีมากยิ่งขึ้นนะความประมาทคืออะไรความประมาทก็คือความที่จิตของเราเนี่ยอยู่ปราศจากสติหรือปล่อยสติอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอหรือว่าความเสียสติคนที่เสียสติก็คือคนที่ไม่มีสติกำกับตัวนั่นเองนะโยมนะเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลที่หลงลืมตัวเรียกกันว่าเป็นคนบ้า นั่นเองนะโยมนะมีจิตใจเมื่อจิตไม่อยู่กับตัวจิตปราศจากสติแล้วย่อมที่จะย่อมหมายถึงจิตที่มีสติไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวสติเป็นคุณธรรมที่กระตุ้นเตือนจิตของเราเนี่ยให้คิดถึงตัวนึกถึงตัวนะคือระลึกนึกถึงตัวเองตลอดเวลาไม่หลงลืมตัวไม่เผลอตัวถ้าจิตไม่มีสติกำกับตัวก็จะมีแต่ความคิดที่พุ่งออกไปข้างนอกนะกลายเป็นความฟุ้งเฟ้อฟุ้งซ่านเพ่นพ่านไปเลื่อนลอยไปตามอารมณ์นะใช้การอะไรก็ไม่ได้นั่นตรงนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยมีโอกาสในการฝึกจิตฝึกใจมีโอกาสในการทำคุณงามความดีหรือมีโอกาสในการสร้างสิ่งที่คอยเกิดบุญเกิดกุศลเช่นว่าการเจริญจิตตภาวนาการสวดมนต์ก็แล้วแต่ทางเหล่านี้เป็นบุญกิริยาเราฝึกเราปฏิบัติได้ทำให้เราเนี่ยไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตความไม่ประมาทเป็นการนำจิตของเราเนี่ยให้มีความรอบคอบจะทำการจะทำกิจกรรมอันใดก็ตั้งใจทำสม่ำเสมอไม่ทำหยุดไม่ท้อถอยไม่ท้อไม่ถอยทำอย่างพอใจทำอย่างอาธุระคุ้นกับงานทำงานเป็นชิ้นเป็นอันนะทำจริงจังเป็นไม่สักแต่ว่าไม่สักแต่ว่าทำนะตั้งใจมุ่งมั่นขยันหมั่นประกอบรวมความแล้วก็คือว่าจิตที่มีสติกำกับตัวอยู่เสมอในขณะทำในขณะพูดในขณะคิดอันนี้คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทเนี่ยนับว่าเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนความดีของเราเนี่ยให้มีความเจริญงอกงามแล้วก็ทำลายความชั่วให้หมดสิ้นไปสนับสนุนกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำลายอกุศลที่เกิดแล้วให้เสื่อมสิ้นไปเนี่ยความไม่ประมาทก็คือบทเป็นของคนดังนั้นดังพระพุทธธรรมรัตที่ว่าอัปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางแห่งอมตะนะทางอมตะก็คือบทเป็นของคนผู้ไม่ประมาทเพราะคนผู้ไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็ชื่อว่ายังเป็นอยู่ไม่ตายตรงกันข้ามกับความประมาทซึ่งมีลักษณะมักง่ายดูดายดูเบาดูหมิ่นทิ้นแคลนสะเพร่าละหลวมท้อถอยท้อทุระไม่มั่นคงเป็นต้นทั้งความประมาทเนี่ยยังเป็นบทตายของคนดังพุทธธรรมรัตที่ว่าปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายนั้นตรงนี้ก็ฝากญาติฝากโยมพุทธศาสนิกชนว่าเราเพิ่งมีสติในเรื่องของการดำเนินชีวิตนักปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าความขนองคือความพินาศความประมาทคือความตายความประมาทเนี่ยทำให้ชีวิตตายก่อนตายตายเหมือนกับตาลยอดด้วนความไม่ประมาทบุคคลควรที่จะบำเพ็ญให้เป็นไปในเหตุคือกิจอันเป็นหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเนี่ยกล่าวคือสิ่งที่เราท่านทั้งหลายพึงทำการทำการพูดการคิดเช่นไม่ประมาทในเรื่องของเวลาไม่ประมาทในเรื่องของวัยไม่ประมาทในการทำงานไม่ประมาทในการศึกษาแล้วก็ไม่ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นนะในส่วนนี้ก็เรียกว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีสติในการดำเนินชีวิตสาธุชนทั้งหลายความจริงนั้นเนี่ยความผิดพลาดให้เราถือว่าเป็นเรื่องของหลักธรรมดาธรรมดาทุกคนนั้นผิดพลาดได้บ้างจนมีลักษณะจนมีคนพูดในลักษณะที่ว่าคนที่ทำอะไรไม่ผิดก็คือคนที่ยังไม่เคยทำอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยโยมญาติทั้งหลายถึงแม้เราไม่เคยทำอะไรผิด
ถามว่ามันผิดไหมมันก็ผิดผิดตรงไหนในเมื่อยังไม่เคยทำอะไรก็ผิดตรงที่ว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราไม่ทำอะไรเลยมันก็ผิดตรงนี้แหละผิดตรงที่เราไม่ทำอะไรคนเรามันก็ต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบอย่างเช่นวันนี้วันแรกของสัปดาห์ทุกคนก็มีการมีงานทำไปปฏิบัติหน้าที่ของตนเองมีหน้าที่การงานอะไรก็ทำหน้าที่การงานนั้นให้สมบูรณ์ชีวิตเราก็จะได้มีคุณค่าลูกหลานมีหน้าที่เรียนก็เรียนไปมีโอกาสเรียนแล้วอย่าเพิ่งคิดเรื่องอื่นเรียนให้มันฉลาดเรียนให้มันรู้เรียนให้มันเก่งนะอนาคตก็เป็นของเราพ่อแม่ก็ดูแลเราได้ในช่วงที่ท่านยังมีเรี่ยวมีแรงนะแต่พอท่านหมดเรี่ยวหมดแรงถึงตอนนั้นเราก็เติบโตเราก็พอที่จะดำเนินชีวิตดูแลชีวิตของเราให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะไม่ร้อนนอนทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่ประมาทเราดำเนินชีวิตอย่างมีสตินั้นเราพึงทำอะไรเรามีคิดอะไรที่พึงทำก็ทำไปอย่าเป็นคนที่ไม่รู้จะทำอะไรมันก็มีนะโยมนะบางคนบ่นโอ้วันนี้ไม่รู้จะทำอะไรไม่มีอะไรทำถามว่ามันเป็นไปได้ไหมคนเราเนี่ยนะเกิดมานี่ไม่มีอะไรทำมันก็ต้องมีงานมีหน้าที่รับผิดชอบยกเว้นคนเฒ่าคนแก่หรือผู้เกษียณอายุราชการผู้เกษียณอายุราชการหลายท่านก็หางานอื่นๆทำเกษตรบ้างช่วยงานสังคมบ้าง อยู่ว่างไม่ได้เหงาว่างั้นต้องหาอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมใช้ความรู้ความสามารถที่มีไปช่วยงานในองค์กรต่างๆในกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมสาธารณะในส่วนนี้นะก็ชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อโลกอย่างมากนั่นส่วนเราที่ยังมีเรี่ยวมีแรงรวบเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เนี่ยนี่ก็อย่าไปบ่นว่าไม่รู้จะทำอะไรเพราะคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรทำอยู่แล้วยกเว้นเราไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็ผิดตรงที่ว่าไม่ทำอะไรนี่แหละนั้นโยมญาติทั้งหลายแม้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็ทรงได้ผ่านความผิดพลาดมาบ้างแล้วแต่เมื่อทรงทราบว่าเป็นทางผิดก็ทรงคิดหาหนทางใหม่ไม่ยอมดำเนินเดินไปตามทางนั้นถือว่าผิดเป็นครูผิดเป็นครูก็เตือนจิตเตือนใจเมื่อรู้ว่าผิดแล้วก็ต้องระลึกให้มันนั่นแหละเป็นครูสอนเราได้เป็นอย่างดีเรามีความรู้หยุดเรามีความรับผิดชอบชั่วดีรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกถ้ารู้ว่าสิ่งใดไม่ถูกสิ่งใดไม่ดีเราก็ไม่ทำอะไรที่ดีอะไรที่ถูกแม้จะยากแม้จะเหนื่อยนะเราก็ทำเพราะมันเป็นประโยชน์นะอันนี้ก็เรียกว่าเราเนี่ยก็ทำหน้าที่ของเราไปการสอนตนได้ด้วยตนเองในญาติโยมนะก็นับว่าเป็นครูที่เก่งกว่าครูคนใดเพราะเมื่อสอนตนเองได้ก็เท่ากับว่ามีครูอยู่ในตัวไปไหนมาไหนไม่ต้องกลัวเพราะครูในตัวมาด้วยครูในตัวเนี่ยจะช่วยเตือนตัวเรานะแล้วก็ช่วยให้เรานั้นได้ปลอดภัยสมในแห่งพระพุทธพจน์บทหนึ่งที่ว่าอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองปฏิมังเสตมัตตนาจงพิจารณาตนด้วยตนเองเนี่ยหากจะมีคำถามว่าครูในตัวคืออะไรก็ตอบได้ทันทีว่าคือความไม่ประมาทหรือตัวสติการที่บุคคลเตือนตนเองนะเตือนตนเองได้คิดกลับตัวกลับใจได้ย่อมเป็นคุณอันยิ่งใหญ่เหลือที่จะขนานนับว่าเป็นที่พึ่งตัวเองได้เป็นอย่างดีสมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าอัตติอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายเราพึงทำตนให้มันเป็นที่พึ่งของตนเองให้มันได้เมื่อเราพึ่งตนเองได้แล้วชีวิตเราก็มีความสุขแล้วก็สามารถที่จะเป็นที่พึ่งให้กับบุคคลอื่นได้นะถ้าเราพึ่งตนเองไม่ได้นะความทุกข์ก็ย่อมที่จะเกิดนะแล้วก็เวลาคนอื่นมาขอพึ่งก็คงจะไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งแก่บุคคลอื่นได้นั้นต้องทำตนให้มันเป็นที่พึ่งของตนให้ได้ก่อน
ความจริงนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลทุกคนควรคิดที่จะพึ่งตนเองจึงจะถูกต้องถ้ามัวคิดที่จะพึ่งผู้อื่นเสมอไปความสามารถในตัวเราเนี่ยจะอ่อนแอแล้วก็ถ้าเป็นคนที่คิดที่จะพึ่งคนอื่นอยู่เป็นส่วนมากก็จะหาความเจริญในหน้าที่การงานหาความเจริญรุ่งเรืองได้ยากจึงไม่ควรที่จะคิดพึ่งใครก่อนก่อนที่จะคิดพึ่งตัวเองเมื่อพึ่งตัวเองได้แล้วก็เกิดความภาคภูมิใจอิ่มใจครองชีวิตด้วยความสดใสรุ่งเรืองแล้วก็มีความมั่นคงนั้นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าความไม่ประมาทนั้นเนี่ยหมายถึงความที่จิตใจของเราไม่อยู่ปราศจากสติก็คือจิตที่มีสติกับตัวอยู่ตลอดเวลาในขณะทำในขณะพูดในขณะคิดเราพึงมีสติในการดำเนินชีวิตถ้าไม่มีสติแล้วความผิดพลาดย่อมที่จะเกิดตามมาอันนี้ก็ฝากญาติฝากโยมพุทธศาสนิกชนว่าสตินั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีจิตที่มีสติกำกับตัวย่อมคิดถึงตัวระลึกนึกถึงตัวตลอดเวลาคอยระมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่หลงลืมตัวไม่เผลอตัวไม่หลงตัวไม่คิดอะไรที่มันทำให้ตนเองนั้นเนี่ยเสื่อมเสียมีสติตลอดเวลาตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อก้าวไปก็มีความประพฤติดีเดินหน้ามีวิชาความรู้ดีระวังหลังนั้นความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนความดีให้งอกงามแล้วก็ทำลายความชั่วให้หมดสิ้นไปแล้วก็เป็นอุบายจูงใจให้เห็นให้เราเนี่ยได้เห็นความสำคัญของสรรพสิ่งว่าเรื่องง่ายๆถ้าดูดายก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องใหญ่โตจิตที่มีสติกำกับตัวย่อมที่จะกระตุ้นเตือนตัวเองเนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องที่ทำในคำที่พูดแล้วก็เรื่องที่คิดทั้งในต้นมือปลายมือไม่ควรถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะเรื่องใหญ่ๆโตๆเนี่ยย่อมเกิดแต่เรื่องเล็กน้อยทั้งนั้นในญาติโยมเหมือนมหาปฏิพีย่อมเกิดมาจากผงธุลีเหมือนกับมหานาทีย่อมเกิดมาแต่หยดน้ำฉะนั้นน้ำฝนมันก็ไม่ได้หยดอะไรมากมายมันหยดทีละหยดหยดบางที่มันก็โปรยฝนตกโปรยๆแต่มันก็ทำให้น้ำท่วมได้นั้นเรื่องราวต่างๆก็เช่นเดียวกันแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยเราก็อย่ามองข้ามความผิดเล็กน้อยเราก็คิดว่าเราอย่าไปคิดว่ามันไม่เป็นไรเราต้องคิดว่าโอ้เรื่องเล็กน้อยก็จริงอยู่แต่ถ้าหากว่าเราไม่ประมาทเนี่ยเราก็รีบแก้ไขถ้าเรื่องไม่ดีเล็กน้อยก็ต้องรีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันลามปามอย่าปล่อยให้มันสะสมหรือดินพอกหางหมูอะไรต่างๆเหล่านี้เราต้องรีบกำจัดความไม่ดีออกไปอย่างเช่นความเกียจคร้านดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งนั้นความขี้เกียจเนี่ยแต่คนเราถ้าหากว่าขี้เกียจมามากเข้าเนี่ยเรื่องส่วนตัวก็จริงแต่ว่ามันก็ทำความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นเช่นเดียวกันเป็นต้นว่าเรามีเป็นบุคคลที่มีครอบครัวเนี่ยจะต้องหาอยู่หากินเลี้ยงบุคคลในครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานลูกหลานจะต้องศึกษาเรียนถ้าพ่อบ้านแม่เรือนเกียจคร้านเราก็ไม่มีอะไรที่จะดูแลลูกหลานบางทีก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินมีปัญหาอีกมากมายนั้นอย่าขี้เกียจก็แล้วกันต้องตั้งใจในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีนะอะไรที่มันไม่ดีก็แก้ไขปรับปรุงนั้นไม่ว่าจะทางดีทางชั่วไม่ว่าจะทางได้หรือว่าทางเสียบุคคลเนี่ยจึงไม่ควรมองว่าเล็กน้อยผู้ไม่ประมาทจึงควรที่จะสร้างโอกาสสกัดทางชั่วแล้วก็ทางเสียไว้แต่ต้นแล้วก็อย่าเพิ่มพูนในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้มันเกิดมีรู้ว่าอะไรไม่ดีอะไรมันก่อให้เกิดความเสื่อมก็พยายามสกัดนะสกัดแล้วก็พยายามสละให้มันผ่านพ้นไปให้มันหมดไปนะแล้วก็พยายามเพิ่มพูนแต่สิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะเพิ่มพูนบุญกุศลหรือทางที่ดีไว้ให้เป็นทุนหนุนชีวิตของเรานะชีวิตที่ไม่ประมาทก็คือชีวิตที่ไม่ขาดสติจึงควรใช้สติเตือนตนอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ดีมีความสุขแล้วไม่ควรหยิ่งทนงหลงลืมตัวควรที่จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวมีสัมมาคารวะสอนตนเอง
เตือนตนเองอยู่เสมอถ้าไม่สอนตนเองเตือนตนเองแล้วเนี่ยใครอื่นเล่าจะสอนใครอื่นเล่าจะเตือนเนี่ยความไม่ประมาทมีความสำคัญอย่างที่ได้กล่าวมาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจึงตรัสสอนก่อนที่จะปรินิพพานว่าความอัปมาเทนะสัมปาเทถะแปลว่าท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้นี่คือเป็นพระดำรัสที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเอาไว้แล้วก็นอกจากนี้ก็ควรที่จะพิจารณาถึงมรณสตินะมรณสติก็คือระลึกนึกถึงความตายนี่แหละว่าเอวังภาโวเราจะต้องเป็นอย่างนี้เอวังอนัตติโตเราจะหนีความเป็นอย่างนี้ไปไม่พ้นทุกคนนะทุกคนทุกสิ่งจะต้องเป็นอย่างนี้กล่าวคืออวัสสังมยามริตภังความว่าเราจะต้องตายอย่างแน่แท้ควรพิจารณาเพิ่มพูนความไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตตั้งจิตตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเราเนี่ยให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็อย่าไปกระทำนะและลึกนึกถึงความสิ้นไปแห่งชีวิตก็ดีเหมือนกันโยมไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่ประการใดนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสสอนเอาไว้ว่ามรณธรรมโมหิมรณังอนัตติโตก็ตรัสสอนอยู่ในอภินิปัจเจเวขณะ5ประการนะเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราก็พิจารณาตามอยู่เนืองๆจะทำให้เราไม่ประมาทการที่เราประมาทนี่แหละทำให้เราเนี่ยเพลิดเพลินนะลุ่มหลงเพลินในอะไรต่างๆเนี่ยหลงในชีวิตหลงในวัยแล้วก็หลงในทรัพย์นะหลงในชีวิตก็คือคิดว่าเราอยู่ในโลกใบนี้คงไม่เป็นไรคงไม่ตายง่ายเพราะเรายังหนุ่มเรายังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวอีกนานคงจะอยู่อีกนานนะส่วนนึกถึงความตายก็น่าจะเป็นวัยของคนที่เท่าชราแก่ชราซึ่งตรงนี้ไม่อยากให้เราประมาทอยากให้เรามีสติระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าสังขารร่างกายมันไม่เที่ยงหนอเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นนะอนุโมทนากับคุณโยมบุญจันทร์ทองสุดคุณโยมสุนีคุณโยมธนิษาคุณโยมแม่บุญเรียนนะทางเมืองแฝกอากาศเหมือนว่าฝนจะตกนะก็คงจะตกนั่นแหละญาติโยมช่วงหน้าฝนนะอาจจะตกหนักบ้างเบาบ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาในตัวเมืองเรานี่ก็ก่อนที่จะเข้ารายการนี่ก็มีก้อนเมฆมาอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะไปตกทางไหนนะคิดว่าบ่ายๆน่าจะตกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้าฝนนะถ้าจะให้แน่นอนก็ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยม กรมอุตุนิยมวิทยาเขาจะแจ้งเตือนเรื่องฟังข่าวจากสวทเรานี่นะตลอดทั้งวันก็จะมีข่าวรอบชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็จะมีข่าวโยมติดตามมีหลายข่าวนะคลื่นเราคลื่นสวทบุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยเปิดที่เดียวฟังได้ทุกเรื่องฟังได้เรื่องข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแม้แต่หลักธรรมในช่วงก่อนเที่ยงนี้ก็มีธรรมะพุทธธรรมนำใจให้ญาติโยมได้ฟังกันวันแรกของสัปดาห์นี้ญาติโยมได้ฟังเทศน์ฟังธรรมในช่วงก่อนพักรับประทานอาหารเนี่ยก็เป็นมงคลนะโยมนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เมื่อช่วงเช้าก็สอนลูกเนนพอเปิดเทอมแล้วภาคบ่ายก็ทำหน้าที่เหมือนกับหน่วยงานทั่วไปนี่แหละเพียงแต่ว่าการจัดทำรายการก็ใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยที่ทางสวทได้ถวายให้เกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาต่อคณะสงฆ์มีข่าวอะไรที่เกี่ยวกับคณะสงฆ์มาประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมได้ทราบก็นำมาประกาศนำมาประชาสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆนะเพื่อที่จะทำให้เราได้รู้แล้วก็ได้ทราบความเคลื่อนไหวของคณะสงฆ์นะอย่างไรก็อย่าลืมนะโยมนะวันวิสาขบูชาสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนานะเราชาวพุทธเราให้ความสำคัญเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือทำบุญสุนทรทานเป็นชั่วพระพุทธชอบทำในสิ่งที่ดีที่งามเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ความเป็นมงคลนั้นในเรื่องของชีวิตญาติโยมเราอย่าไปประมาทนะทำชีวิตของเราให้มันดีทำชีวิตของเราเนี่ยให้เจริญ
นะชีวิตดีชีวิตเจริญนั่นแหละคือความที่เรานั้นพึงปรารถนานะสุวิชานโนภวังโหติผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญบัณฑิตชนทั้งหลายจึงกล่าวสรรเสริญความรู้ว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชาความรู้จึงเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตเป็นคู่มือแห่งการประกอบกิจกรรมน้อยใหญ่เป็นอารมณ์ประดับกายประดับใจทำให้เกิดความสว่างสวยสงบร่มเย็นเป็นสุขที่แท้จริงได้นั้นตรงนี้พูดถึงในเรื่องของชีวิตเราก็ไม่ควรประมาทไม่พึงประมาทในชีวิตไม่พึงประมาทในวัยแล้วก็ไม่พึงประมาทในทรัพย์สมบัติสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะเป็นบุคคลที่มีความเกิดเป็นต้นชีวิตนะมีความเกิดเป็นต้นชีวิตมีความตายเป็นปลายชีวิตเมื่อเกิดมาก็จะต้องตายเรื่องเกิดกับเรื่องตายเนี่ยมีความหมายเป็นรองเพราะเป็นตัวต้นตัวปลายแต่ที่มีความหมายสำคัญนั้นเนี่ยอยู่ที่ระหว่างเกิดกับตายอันได้แก่ชีวิตตอนที่เราดำรงอยู่ชีวิตมีความเป็นอยู่นะดังคำที่ว่าเป็นมีทั้งคำว่าอยู่นะที่ได้รับรู้มาก็มีอยู่3ลักษณะด้วยกันโมฆะชีวิตทุชีวิตแล้วก็สุชีวิตชีวิตเราเป็นอย่างไรเป็นโมฆะชีวิตทุชีวิตหรือสุชีวิตเราก็มาพิจารณาตามในส่วนของโมฆะชีวิตเนี่ยแปลตามศัพท์ก็คือเปล่าโดยความหมายก็คือเปล่าว่างไม่มีประโยชน์ไม่มีผลเป็นหมันชีวิตที่เป็นโมฆะคือชีวิตที่เปล่าว่างเนี่ยไร้ประโยชน์บุคคลบางคนอาจจะว่าดีเพราะเป็นชีวิตที่บุญก็ไม่ได้ทำกรรมก็ไม่ได้สร้างเนี่ยเป็นชีวิตกลางๆไม่ดีไม่ชั่วไม่ได้ไม่เสียแต่ความเป็นจริงเนี่ยเป็นชีวิตที่สูญเปล่าเสียเปล่านะไม่ออกโลกออกผลเหมือนบุคคลที่ไม่สามารถที่จะสร้างความเจริญให้เกิดมีแก่ชีวิตของตนเองได้ฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราพึงทำชีวิตของเราเนี่ยให้มันมีประโยชน์นะสร้างสรรค์คุณงามความดีให้เกิดมีส่วนคำว่าทุชีวิตทุแปลตามศัพท์ก็คือทุชั่วยากลำบากเลวทรามทุชีวิตก็คือชีวิตที่ชั่วชีวิตที่ยากลำบากนะชีวิตที่เลวทรามหมายถึงความเป็นอยู่ที่ต่ำหรือความตกต่ำอับเฉาความเศร้าหมองความยากจนข้นแค้นนะอันนี้ก็อยู่ในส่วนของทุชีวิตส่วนคำว่าสุชีวิตเป็นอย่างไรสุชีวิตก็คือดีสุแปลว่าดีงามแล้วก็ง่ายสุชีวิตคือชีวิตที่ดีชีวิตที่งามชีวิตที่ง่ายนะความเป็นอยู่ที่ดีความเป็นอยู่ที่งามความเป็นอยู่งามความเป็นอยู่ที่ง่ายแม้คำว่าอโมคะชีวิตชีวิตที่ไม่เปล่าเศรษฐชีวิตชีวิตที่ประเสริฐก็มีความหมายอันเดียวกันนั้นฝากญาติฝากโยมพุทธศาสนิกชนว่าเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราไม่พึงประมาทเราสร้างสมคุณงามความดีทำชีวิตของเราเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์สร้างชีวิตของเราเนี่ยให้มันมีคุณค่าแล้วก็เข้าใจถึงสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตพิจารณาถึงสัจธรรมอยู่เนืองๆว่าเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดอย่าไปเมาในชีวิตอย่าไปคิดว่าเราเนี่ยยังไม่ตายง่ายเรายังมีโอกาสนะเรายังมีโอกาสอยู่อีกเยอะนะเรายังมีชีวิตอยู่อีกนานนะตอนนี้เพิ่งยังไม่ถึงวัยกลางคนอะไรต่างนะก็เลยทำให้เพลิดเพลินลุ่มหลงไปกับชีวิตนะบางทีบางครั้งเพลิดเพลินไปได้ไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีบางทีก็จบชีวิตไปก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนั้นอย่าไปประมาทในชีวิตก็แล้วกันต่อมาก็คืออย่าไปประมาทในวัยของคนเราเนี่ยมันมีอยู่3วัย 1วัยต้น2วัยกลางคน3วัยปลายคนวัยต้นนี่ก็สร้างหลักฐานก็คือการศึกษาลูกหลานของญาติโยมศึกษาเล่าเรียนนั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะพยายามส่งเสริมส่งเสียและลูกหลานเองก็เหมือนกันมีโอกาสเรียนก็เรียนให้มันเต็มที่เพราะการพัฒนาคนที่ดีที่สุดก็คือการเรียนถ้าไม่เรียนถ้าไม่พัฒนาในเรื่องของการศึกษา
ชีวิตก็จะไม่ก้าวหน้านะไม่เฉพาะแต่ตัวเราเนี่ยญาติโยมคนทั่วโลกเขาก็เรียนกันทั้งนั้นนะเขารัฐบาลก็ส่งเสริมให้มีการศึกษาเล่าเรียนปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าลูกหลานมีความขยันนะมีความใส่ใจก็มีโอกาสที่จะศึกษาได้เรียนจบในระดับที่สูงเพราะว่ามีกองทุนการศึกษาหลายๆกองทุนกู้เรียนก็มีสอบชิงทุนไปเรียนก็มีนะโอกาสเยอะนะอยู่ที่ว่าเราจะแสวงหาโอกาสนั้นให้เกิดมีแก่เราได้มากน้อยเพียงใดนะอันนี้ก็อย่าไปประมาทในวัยเรียนก็เรียนวัยกลางคนก็คือสารหลักแหล่งต้องทำมาหากินเรียกว่าขยันมันหาขยันรู้จักทำมาหากินได้มาแล้วก็รู้จักเก็บรักษามีกัลยาณมิตรที่ดีเลี้ยงชีวิตในทางที่เหมาะสมห่างไกลจากยาเสพติดห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายนะยาเสพติดนี่อันตรายมากเลยญาติโยมถ้าเราเนี่ยห่างไกลได้ดีไม่คล้องแวะได้นี่ดีแต่ถ้าหากว่าใครที่ตกเป็นทาสของยาเสพติดก็ลุ่มหลงเสียผู้เสียคนไปทำให้เรานั้นเนี่ยพลาดโอกาสในการที่จะพัฒนาตนนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของวัยกลางคนก็สารหลักแหล่งหาอยู่หากินทำมาหากินโดยสุจริตขยันหมั่นเพียรนะไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขทุกชนิดส่วนวัยปลายคนก็คือแต่งหลักธรรมนะเมื่อเราอายุมากแล้วการที่จะไปหาอยู่หากินแข่งกับคนรุ่นโลกรุ่นหลานก็คงจะไม่ทันเขานะก็มีทางเดียวนะทำอะไรที่มันเหมาะสมกับเวลาเหมาะสมกับวัยของตนเองว่าวัยขนาดนี้อายุขนาดนี้เราเนี่ยจะพึงทำหน้าที่อะไรจึงจะรอดปลอดจึงจะปลอดภัยจึงจะไม่เป็นภัยกับตัวเองจะได้มีอายุที่ยืนยาวก็คือการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวัยเกษียณเนี่ยนะปล่อยวางภาระที่มันหนักทำจิตทำใจให้มันเบาบางเมื่อจิตใจของเราเบาบางแล้วเนี่ยการอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มันก็เกิดประโยชน์ทั้งนั้นนะแม้อายุมากเราก็ทำหน้าที่ที่มันเหมาะสมกับคนที่สูงอายุไม่หักโหมหรือไม่ฝืนสังขารจนเกินไปนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาวัยต้นสร้างหลักฐานวัยกลางคนสารหลักแหล่งวัยปลายคนเราก็แต่งหลักธรรมนั้นฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการพุทธธรรมนำใจวันนี้หมดลงแล้วฝากข่าวสมาชิกรายการวันนี้เวลา12:14 น.พระผู้ดำเนินรายการจะเดินทางไปเทศโปรดญาติโยมที่บ้านห้วยราชพัฒนาตำบลห้วยราชาอำเภอห้วยราชงานบุญของคุณแม่สัตว์ณรินรัมนะสมาชิกรายการโยมพ่อโยมแม่ทราบข่าวก็ไปฟังเทศฟังธรรมนะโยมนะพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยการทุกคนทุกท่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรุงเทพมหานครสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟกระทรวงกลาโหมเร่งจัดสรรงบเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นิโคลัสมิเกลสันเตรียมเป็นนักเตะไทยคนที่2ที่ได้ลงเล่นในการแข่งขันบุนเดสลีกาเยอรมันหลังเอลเวอร์สแบกต้นสังกัดเลื่อนชั้นสู่บุนเดสลีกาในฤดูกาลหน้าได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟพร้อมกับประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้วินัยจราจรแก่ประชาชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย
2: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงกรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงว่าได้สั่งการให้สำนักงานการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครเร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยบริเวณทางแยกดังกล่าวเนื่องจากพื้นที่มีลักษณะการจราจรซับซ้อนจากถนนคู่ขนานและการเปลี่ยนช่องจราจรอย่างกระทันหันพร้อมประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เพื่อปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟจราจรที่บางจุดยังใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
3: คือวันนี้ก็ได้สั่งให้มีแล้วก็สั่งให้สสทบทวนจุดแยกทุกจุดนะว่าเรามีการทำไอ้ตัวเครื่องหมายต่างๆได้ครบถ้วนไหมจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่มีความซับซ้อนด้วยเพราะว่ามีถนนคู่ขนานแล้วบางทีมันมีรถที่จะทะลุไปอีกฝั่งนึงอ่ะแล้วก็เบียดซ้ายแล้วก็จะเบียดเข้าขวาอีกทีนึงทำให้การจราจรติดขัดก็ได้สั่งให้ทบทวนไปแล้วแล้วก็ให้มาอัปเดตว่าทุกทางแยกในที่มีรถไฟตัดแล้วก็จุดเสี่ยงอื่นด้วยน่ะมีตรงไหนบ้างแต่นี้แล้วก็พวกจุดต่างๆนี้เราอยู่ในลิสต์แบบของกรุงเทพมหานครแล้วที่เรามีจุดนั่นอยู่นะแต่ว่าคงต้องประสานงานกับหลายภาคส่วนด้วยเพราะมีทั้งตำรวจมีทั้งรถไฟเรื่องผิวถนนเรื่องการติดเส้นจราจรเรื่องสัญญาณไฟจราจรซึ่งก็เข้าใจว่าบางจุดก็มีแต่จะไม่ได้เปิดใช้งานอยู่ครับ
2: สำหรับแนวทางแก้ไขระยะยาวนายชัชชาติกล่าวว่าเคยมีแนวคิดยกระดับทางรถไฟในลักษณะเดียวกับโครงการถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดจุดตัดทางรถไฟรวมถึงแนวคิดก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและผลกระทบต่อทางแยกถนนเพชรบุรีทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะเน้นการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักด้านวินัยจราจรแก่ประชาชนควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายพร้อมนำประเด็นการบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครกลับมาพิจารณาอย่างเป็นระบบชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านกรมการขนส่งทางรางออกคำสั่งให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งทางรางก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง
4: นายพิเชษกุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขบวนแหลมฉบังชุมทางบางซื่อชนกับรถโดยสารประจำทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีก30คนโดยล่าสุดได้รับรายงานจากทางตำรวจว่าตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะของนายสยมพรสอนกุลซึ่งเป็นพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรมการขนส่งทางรางจึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่ควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนและพนักงานสับเปลี่ยนกระแจรถไฟทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดนอกจากนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุด้วยว่านายสยมพรพนักงานขับรถไฟรายนี้ยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางเบื้องต้นได้สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่และให้การรถไฟตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมพักงานพนักงานขับรถและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ส่วนการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ก ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิยูเซปตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองใจและไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปและขอให้มั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยโรงพยาบาลที่ให้การรักษาสามารถดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบของสปสช.ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนการประสานสิทธิการส่งต่อและการเบิกจ่ายสปสช.พร้อมทำหน้าที่สนับสนุนและประสานงานตามระบบเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องอย่างเหมาะสมรัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง
2: นางสาวลลิตาเพื่อดีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่โดยกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทางและเพิ่มการอบรมผู้ขับรถรวมถึงผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันนโยบายเก็บโทรศัพท์มือถือระหว่างเรียนเพื่อให้เด็กมีสมาธิในการเรียนและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในห้องเรียนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ณโรงเรียนวัดมหันนภารามในพระราชูปถัมภ์เพื่อติดตามความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนความเรียบร้อยของอาคารสถานที่และการดูแลนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนพร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการเสริมหลักสูตรด้านภาษาและการเรียนการสอนนานาชาติซึ่งโรงเรียนได้จัดให้มีครูเจ้าของภาษาร่วมดำเนินการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนส่วนมาตรการจัดเก็บโทรศัพท์มือถือของนักเรียนหลังเข้าโรงเรียนซึ่งเริ่มดำเนินการในวันเปิดภาคเรียนวันแรกเพื่อส่งเสริมสมาธิในการเรียนรู้ลดการรบกวนระหว่างการเรียนการสอนและเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนทางนี้หากนักเรียนมีความจำเป็นในการติดต่อผู้ปกครองสามารถประสานผ่านครูประจำชั้นได้ตามความเหมาะสม
3: การที่มีมือถือเนี่ยมันทำให้สมาธิเสียไปมันก็เด็กคอยจะมองมือถือว่ามีเพื่อนทักมาไหมมีไลน์ไหมมีคนอ่านมีคนกดไลค์ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้สมาธิไม่ดีแล้วก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนอื่นก็คิดว่าน่าจะได้ผลดีแล้วก็มีงานวิจัยหลายที่ที่สนับสนุนตรงนี้นะตอนนี
1: ้นอกจากนี้นายชัดชาติยังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ขณะนี้จะใกล้สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ยังสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานในกรุงเทพมหานครได้อย่างต่อเนื่องโดยทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายที่วางไว้และหากมีโอกาสกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งก็พร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครรัฐบาลยืนยันจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามอำนาจหน้าที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้กรอบกฎหมายและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
5: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายภารดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระทู้ถามเรื่องนโยบายการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่แม้ที่ผ่านมาจะติดเงื่อนไขการลงมติของสมาชิกวุฒิสภาจนไม่สามารถเดินหน้าต่อได้โดยในวันพรุ่งนี้พรรคภูมิใจไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลจะประชุมเพื่อกำหนดทิศทางก่อนเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 15/1

0: ามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญในการที่จะช่วยสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกรูปแบบผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีจะแสดงเจตนารมณ์ผ่านพรรคการเมืองที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรพรุ่งนี้พรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมพรรคแล้วก็จะเอาเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักในการหารือเพื่อที่จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญในการที่จะเพิ่มเติมหมวดใหม่คือ15/1เพื่อนำไปสู่การทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังย้ำว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนจะต้องเป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งระบุว่าประชาชนไม่สามารถเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแต่รัฐบาลจะใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนอย่างรอบด้านวาสนาตระเกตรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเอกอัครราชทูตเปรูและบังกลาเทศประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ก่อนจะประชุมสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในช่วงบ่ายวันนี
3: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลโดยช่วงเช้าได้ให้การต้อนรับนางสาวเซซิเลียซูนินดากาลาเลตาบาซันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่จากนั้นนายไฟยัดมูลชิตกาซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบังคลาเทศประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ที่ห้องสีงาช้างศึกแห่งผู้ฟ้าทำเนียบรัฐบาลสำหรับช่วงบ่ายเวลา14 นาฬิกานายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองภายในตึกไทยคู่ฟ้าผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาแดชบอร์ดบริหารจัดการข้าวใช้ข้อมูลดาวเทียมคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์นำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลเชิงลึกผ่านการพัฒนาแดชบอร์ดคาดการผลผลิตข้าวเพื่อช่วยวางแผนการผลิตการตลาดและการบริหารอุปสงค์อุปทานได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีโดยกระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ข้าวนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์โดยเมื่อวันที่12 พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่อำเภอภาชีและอำเภออุทัยเพื่อติดตามการพัฒนาระบบดังกล่าวพบว่าข้อมูลดาวเทียมสามารถประเมินช่วงเพาะปลูกและแนวโน้มผลผลิตได้ใกล้เคียงสถานการณ์จริงแต่ยังจำเป็นต้องบูรณาการข้อมูลพันธุ์ข้าวและข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแม่นยำของระบบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับควบคุมคุณภาพทุเรียนไทยตามนโยบาย4ไม่สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศตั้งเป้าสร้างรายได้จากการส่งออกกว่า 150,000 ล้านบาท
4: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาลัดทองถลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกโดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลักสำคัญของไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวดภายใต้นโยบาย4ไม่ได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วโลกทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชนเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั้งการคัดทุเรียนแก่จัดการควบคุมศัตรูพืชการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตและการสุ่มตรวจสารตกค้างก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการส่งออกตลอด24 ชั่วโมงเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้ารองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลตั้งเป้า

0: ดันการส่งออกทุเรียนไทยปี2569ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทโดยเชื่อมั่นว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับชิมรายงาน
1: BOI อนุมัติขยายการลงทุนแก่บริษัทผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์รองรับอุตสาหกรรม AI และ Data Center วงเงินกว่า 22,000 ล้านบาท
2: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนขยายระยะที่2ให้แก่3บริษัทผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCB ชั้นนำระดับโลกจากจีนและไต้หวันได้แก่บริษัทคอมเพกเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดบริษัทมัลติไฟไลน์อิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดและบริษัทโกเซอร์กิตอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดด้วยเม็ดเงินลงทุนเพิ่มกว่า 22,000 ล้านบาทพร้อมจ้างงานบุคลากรไทยเพิ่มอีกกว่า 5,000 คนหลังจากที่ทั้ง3รายได้ลงทุนเฟสแรกไปแล้วกว่า 35,000 ล้านบาทในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาโดยการขยายฐานการผลิตขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วในครั้งนี้มุ่งเน้นการผลิต PCB ชนิดพิเศษที่รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตเช่น AI Server ที่ใช้ใน Data Center ระบบสื่อสารความเร็วสูงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อนโยบายและระบบนิเวศอุตสาหกรรมของไทยส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิต PCB อันดับ1ของอาเซียนและอันดับ5ของโลกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ที่ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพเสนอการนำระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในปฏิบัติการของกองทัพเพื่อพัฒนาขีดความสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคง
3: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในกองบัญชาการกองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโดยมีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งที่ประชุมได้มีการนำเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถระบบอัตโนมัติหรือออโตโนมัติซิสเต็มและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงที่รวดเร็วรวมทั้งการปฏิบัติการทางทหารในสงครามยุคใหม่โดยกองบัญชาการกองทัพไทยได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองภัยคุกคามมีความแม่นยำสูงสามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องยาวนานลดการสูญเสียของกำลังพลและสามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติในทุกมิติทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศทางอวกาศและทางไซเบอร์โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวขอบคุณความร่วมมือจากทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการนำแนวคิดระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนซึ่งจะต้องกำหนดแนวทางในการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและประสานสอดคล้องกันเพื่อให้กองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันต่อไปปริญญาวิทย์เสี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
8: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยนางนงลักษณ์บุญไทยอายุ17ปีกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแม้ไม่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดแต่ติดตามข่าวพระราชกรณียกิจผ่านทางโทรทัศน์มาโดยตลอดและประทับใจที่พระองค์ทรงส่งเสริมศิลปาชีพและหัตถกรรมผ้าไหมไทย
9: เห็นในทีวีที่ว่าท่านช่วยเหลือประชาชนสร้างอาชีพอะไรอย่างนี้ให้ประชาชนหลายพื้นที่อ่ะจ้ะหลายอย่างด้วยอย่างผ้าไหมเอ่ยอะไรเช่าเขาเช่าโดยอะไรอย่างเงี้ยจ้ะดูประจำก็ชอบพระองค์ท่านนะจ้ะท่านแบบมีเมตตาจ้ะนึกถึงพระองค์พระคุณของท่านมากราบน้อมระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านนะจ้ะ
8: ช่นเดียวกับนางอํานวยหยดย้อยอายุ60ปีประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกว่า59ครั้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด
9: ก็ชอบทุกอย่างอะไรที่ท่านชอบเราก็ชอบเราภาคภูมิใจที่แม่เราทำให้เราดูเพื่อประชาชนเพื่อพระสงฆ์นิกรหลายๆคนที่ว่าสนใจงานที่ท่านทำอ่ะน้ำตามันจะไหลนะแค่พูดนี่ก็มันจะออกมาแล้วนะเราก็อยากจะอยู่นานเราก็ต้องบูรณะหลายรอบเพื่อเราจะได้อยู่กับท่านนาน
8: ๆทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นอุริมปัตโสภาภาครายงาน
7: กระทรวงกลาโหมเร่งจัดสรรงบประมาณเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมมอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ให้กับครอบครัวทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
10: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ากองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือได้รับการอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น452,350,000บาทเพื่อบรรเทาและเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา91นายประกอบด้วยเสียชีวิต29นายทุพพลภาพ12นายบาดเจ็บสาหัส39นายและบาดเจ็บมาก11นายมีหลักเกณฑ์การช่วยเหลือคือผู้เสียชีวิตรายละ10ล้านบาทผู้ทุพพลภาพรายละ10ล้านบาทผู้บาดเจ็บสาหัสรายละ1ล้านบาทผู้บาดเจ็บมากรายละ500,000บาทซึ่งรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญต่อกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศโดยจะดำเนินการดูแลช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวอย่างเต็มกำลังทางด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
11: ครับเพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวิตกำลังพลแล้วก็แน่นอนเรื่องของความเป็นอยู่ของเขารวมถึงครอบครัวของเขานะครับไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือจากการสู้รบที่ผ่านมาในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลให้กับกำลังพลและครอบครัวในยามปกติด้วยก็ยังเห็นความสำคัญตรงนี้เพราะว่าถือว่ากำลังพลทุกคนรวมทั้งครอบครัวนะเป็นกำลังสำคัญของกองทัพครับ
10: นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแนวทางดูแลครอบครัวข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา27นายและบุคคลในครอบครัว40รายให้ได้รับสิทธิบัตรทองฮีโร่หรือ UC ฮีโร่สามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ในขอบเขตเทียบเท่าสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เคยได้รับอยู่เดิมจนกว่าผู้มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์อื่นตามกฎหมายในกรณีที่เป็นบุตรของผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แสดงวิสัยทัศน์ชูแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางในการประชุม World Urban Forum ครั้งที่13
12: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยเป็นลำดับที่24ในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองภายใต้การประชุม World Urban Forum ครั้งที่13จัดโดยโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลอาเซอร์ไบจานที่สนามกีฬาแห่งชาติบากูกรุงบากูสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเพื่อหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองโดยเน้นย้ำว่าที่อยู่อาศัยเป็นมากกว่าที่พักอาศัยโดยเป็นรากฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันทางสังคมโอกาสทางเศรษฐกิจและความพร้อมรับปรับตัวของเมืองพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางสอดคล้องกับแผนแม่บทพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ20ปีพุทธศักราช2560ถึง2579และผลักดันแนวคิดบ้านเพื่อคนไทยเพื่อส่งเสริมที่อยู่อาศัยราคาเข้าถึงได้สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางควบคู่กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยใกล้ระบบขนส่งสาธารณะการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลและการพัฒนาที่คำนึงถึงความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ไทยได้ขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยชุมชนซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่า 100,000 ครัวเรือนและโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้โดยไม่ทำให้ประชาชนต้องย้ายออกจากพื้นที่เดิมพร้อมจัดให้มีที่อยู่อาศัยที่เข้าถึงได้และเป็นมิตรกับทุกคนทั้งนี้ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองและเชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทบทวนกลางรอบของวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองในเดือนกรกฎาคม2569นี้นิตยาคุณสิมรายงาน
7: กรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบแผ่นดินไหวที่ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ประเทศเมียนมาขนาด 5.3 ห่างจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรหลายพื้นที่รับรู้แรงสั่นไหวแต่ไม่มีรายงานความเสียหาย
13: วันนี้เวลา 9:05 นาทีกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าได้ตรวจพบแผ่นดินไหวที่บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรหลายพื้นที่รับรู้แรงสั่นไหวเล็กน้อยไม่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายภายในประเทศไทยแต่อย่างใดขณะที่โรงพยาบาลแม่สอดซึ่งมีอาคารสูงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานชั้น7ของอาคารกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารับรู้ถึงแรงสั่นไหวจึงได้ลงจากอาคารมาที่ชั้น1เพื่อความปลอดภัยหลังจากทราบว่าไม่มีเหตุการณ์รุนแรงหรือเกิดความเสียหายจึงกลับไปปฏิบัติงานตามปกติดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
7: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเพิ่มแหล่งน้ำสำรองน้ำในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะเพื่อใช้ในหน้าแล้งพร้อมเสริมมาตรการป้องกันไฟป่าและสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่
14: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะอำเภอยิ่งงอที่เกิดตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเผาป่าพร้อมสั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสำหรับโครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์ติดกับพื้นที่3อำเภอได้แก่ตำบลละหานอำเภอยิ่งงอตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสและตำบลบาเรใต้อำเภอบาเจาะได้เน้นย้ำห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่เด็ดขาดพร้อมทั้งสูบน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและจัดชุดลาดตระเวนรอบพื้นที่รวมถึงเข้าไปตรวจสอบภายในพื้นที่ป่าลึกอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการพูดคุยกับหน่วยงานกรมชลประทานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.จะมีการเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าพรุเพื่อสำรองน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งซึ่งอยู่ในแผนดำเนินการและปีนี้ได้มีการเสนอขอรับงบประมาณเพิ่มเติมคาดว่าจะได้รับอนุมัติจากสำนักงานกปร.เพื่อเสริมมาตรการป้องกันไฟป่าและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าสมบูรณ์ต่อไปปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
15: ค่ากาแฟคำที่ฟังดูเพลินหูค่าใช้จ่ายที่ดูธรรมดาแต่สำหรับบางคนมันคือค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดในชีวิตเพราะคือการยอมแลกเงินกับความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม
16: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนชาเป้ารีครับเป็นผู้บริการศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโผประโยคไอ้คำว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาค่ากาแฟมันเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งไม่โปร่งใสมันอาจจะเกิดจากหลายอย่างเช่นเกิดจากคนไปติดต่องานต้องการให้เร็วขึ้นก็มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟเป็นทางลัดหรืออำนวยความสะดวกหรืออาจจะเอกสารไม่ครบอาจจะเสียหน่อยได้แล้วพี่มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟให้ก็มีอย่างนี้เนี่ยประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยเข้าใจไปเพื่ออะไรจะได้เร็วขึ้นแต่สิ่งที่ทำไปเนี่ยมันสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมฉะนั้นประชาชนต้องหยุดค่าน้ำร้อนน้ำชาถ้ามีการเสนอจากเจ้าที่รัฐมาประชาชนต้องปฏิเสธเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นครับ
15: ทุกครั้งที่เราจ่ายเงินใต้โต๊ะเรากำลังทำให้คนที่ทำตามระบบต้องเสียเปรียบทำให้ประเทศเสียความเชื่อมั่นและทำให้คนซื่อสัตย์ท้อแท้ลงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
7: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ออกแถลงการที่ระบุว่านายลาฟาเอลกราซีผู้อำนวยการใหญ่ IAEA แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บาราก้าในภูมิภาคอันทาฟลาใกล้กับกรุงอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายจากเพลิงลุกไหม้แต่ไม่พบการรั่วไหลของกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ IAEA เน้นย้ำว่ากิจกรรมทางทหารที่คุกคามความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจและการหยุดดำเนินปฏิบัติการทางทหารบริเวณใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การอนามัยโลกประเมินว่าความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีสจากเรือสำราญ MV Hondius ยังอยู่ในระดับต่ำและมีแนวโน้มลดลงหลังมีการใช้มาตรการควบคุมโรคและทยอยให้ผู้โดยสารลงจากเรือเพื่อเดินทางกลับประเทศต้นทางและเข้าสู่กระบวนการกักตัวแม้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในกลุ่มผู้โดยสารและลูกเรือที่สัมผัสเชื้อก่อนเริ่มดำเนินมาตรการควบคุมโรคก็ตามขณะที่เรือสำราญ MV Hondius มีกำหนดเทียบท่าที่เมืองรอตเทอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อและเตรียมกักตัวลูกเรือจำนวน25คนและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อีก2คนที่ยังคงอยู่บนเรือลำดังกล่าวซึ่งเวลานี้ทางการเนเธอร์แลนด์กำลังพิจารณาว่าควรกักตัวกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นเวลา42วันตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกหรือไม่สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือที่ระบุว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือสั่งการเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงให้เร่งเสริมกำลังหน่วยทหารแนวหน้าและยกระดับแนวป้องกันบริเวณชายแดนที่ติดกับเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่ทหารเมื่อวานนี้โดยเน้นย้ำว่าต้องเป็นแนวป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมสั่งการให้กองทัพเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีใต้ด้านนายฮงมินนักวิเคราะห์อาวุโสจากสถาบันเพื่อการรวมชาติของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นสัญญาณว่าเกาหลีเหนือกำลังปรับยุทธศาสตร์ทางทหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนรวมถึงความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่ยังคงตึงเครียดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายสำคัญของสงครามในฉนวนกาซาเนื่องจากกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF สามารถสังหารสมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ได้เกือบทั้งหมดแล้วพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังเน้นย้ำว่าปัจจุบันกองกำลัง IDF สามารถควบคุมพื้นที่กว่าร้อยละ60ของฉนวนกาซาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอิสราเอลยืนยันว่านายเอสเซดีนอันฮัดดาดผู้บัญชาการของกองพลน้อยอันกะซัมของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพอิสราเอลในฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งนายอันฮัดดาดเป็นหนึ่งในผู้ที่วางแผนให้กลุ่มฮามาสเข้าไปโจมตีในดินแดนของอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปี2566ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมแข่งขันวันสุดท้ายในกีฬาวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงทีมนักตบสาวนนทบุรีนำโดยตรีทิพย์วิบูลย์กัปตันทีมตบเอาชนะทีมอ่างทอง3-0เซต25-1125-15 25-13ทีมนักตบสาวนนทบุรีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จ ส่วนทีมชายทีมนักตบหนุ่มขอนแก่นตบเอาชนะทีมนครราชสีมา 3-0 เซต 25-22 25-18 และ25-21หนุ่มขอนแก่นคว้าเหรียญทองไปครองด้านเซปักตะกร้อทีมชุดชาย101คว้าเหรียญทองหลังเอาชนะนครปฐม 2-1 คู่ส่วนทีมชุดหญิงเหรียญทองเป็นของนครปฐมที่เอาชนะนนทบุรี 2-0 คู่สรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร136เหรียญทองคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นสมัยที่36อันดับ2เชียงใหม่39เหรียญทองและอันดับ3ชลบุรี36เหรียญทองนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมด้วยนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์แถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมระหว่างวันที่19ถึง30มีนาคม2570และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมระหว่างวันที่3ถึง10เมษายน2570โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้วางแนวทางจากการแข่งขันตามรูปแบบกีฬาสีขาวควบคู่ไปกับนโยบายภาครัฐและสสส.เพื่อขับเคลื่อนให้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าโดยจังหวัดสุรินทร์ยืนยันความพร้อมในทุกๆด้านศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลเวสต์แฮมทีมอันดับ18ของตารางที่ต้องการ3แต้มเพื่อลุ้นหนีตกชั้นบุกไปแพ้นิวคาสเซิล1ประตูต่อ3ทำใหแข่ง37นัดมี36คะแนนตามหลังสเปอร์อันดับ17ที่เป็นโซนปลอดภัย2คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดส่งผลให้ถ้าในคืนวันพรุ่งนี้สเปอร์สามารถบุกไปชนะเชลซีได้เวสต์แฮมจะการันตีตกชั้นสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลหน้าทันทีส่วนผลคู่อื่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฉือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3ประตูต่อ2ลีดชนะไบรตัน1ประตูต่อ0วูฟแฮมตันเสมอฟูลแลม1ประตูต่อ1เบรนท์ฟอร์ดเสมอคริสตัลพาเลซ2ประตูต่อ2และเอเวอร์ตันแพ้ซันเดอร์แลนด์1ประตูต่อ3สโมสรฟุตบอลเชลซีประกาศแต่งตั้งชาบีอลอนโซกุนซือชาวสเปนเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4ปีและจะเริ่มคุมทัพสิงห์บลูในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยอลอนโซกล่าวว่าจากที่ได้พูดคุยกับเจ้าของทีมและผู้บริหารด้านกีฬามีแนวคิดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสร้างทีมที่สามารถแข่งขันในระดับสูงสุดรวมถึงการลุ้นแชมป์ได้อย่างสม่ำเสมอหลังจากนี้จะโฟกัสการทำงานหนักเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ถูกต้องและพาทีมลุ้นแชมป์การแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกา2นัดสุดท้ายของฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจเอลส์เวอร์เบิร์กต้นสังกัดของนิโคลัสมิเคลสันกองหลังทีมชาติไทยเอาชนะพรอยเซนมินสเตอร์ขาดลอย3ประตูต่อ0คว้าตั๋วเลื่อนชั้นขึ้นสู่บุนเดสลีกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรทำให้นิโก้เตรียมจารึกเป็นนักเตะไทยคนที่2ที่ได้ลงเล่นในลีกสูงสุดของเยอรมันต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลำหกุลที่เคยค้าแข้งอยู่กับแฮท่าเบอร์ลินในปี1979ตึกฟุตบอลช้าง FA ครับรอบรองชนะเลิศบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะอยุธยายูไนเต็ด5ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ PT ประจวบ FC ที่ชนะลำพูนวอลเลเยอร์1ประตูต่อ0สำหรับฟุตบอลช้าง FA ครับนัดชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่31พฤษภาคมนี้ที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกแพ้อันเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์ก 1-2 เกม 21-9 22-24 และ 18-21 จบตำแหน่งรองแชมป์หลังจบการแข่งขันวิลกุลวุฒิกล่าวว่าเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างดีต่างคนต่างชิงไหวชิงพริบชิงเล่เหลี่ยมกันโดยแต่ละเกมอันทอนเซนทำได้ดีกว่าซึ่งในวันนี้ส่วนตัวยังทำได้ไม่ค่อยดีต้องปรับปรุงตัวเองและพัฒนาต่อไป
18: จริงๆวันนี้คือเรียนรู้หลักๆเลยคือเกมหน้าเนี้ยวันนี้เราก็เลยใจไม่ถึงเรียกว่าใจไม่ถึงช่วงปลายเกม2ด้วยรวมถึงปลายเกม3กันคือเขาเข้ามาเล่นหน้าแต่เราไม่ค่อยกล้าเข้าไปเล่นหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยความใจถึงของเขาเนี่ย แน่นอนครับเหมาะสมในผู้ชนะเราใจไม่ถึงไม่กล้าเข้าไปเล่นทำให้รูปแบบเกมเสียเปรียบตลอดในช่วงท้ายโอ้ก็ต้องให้เครดิตเขาครับวันนี้เขามาได้ดีจริงๆครับแล้วก็ทั้งรูปแบบเกมหรือว่าการแก้เกมเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าเราเยอะครับก็เหมาะสมครับเพราะว่าเขาเป็นระดับท็อปแต่ว่าเรายังคงที่จะต้องเรียนรู้ต่อไปครับบางทีเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เรายังแก้ไม่ได้แต่ในทางกลับกันเวลาเขาเจอสถานการณ์ที่เขาสามารถแก้ไขเกมได้
17: สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ8คนสุดท้ายมายสากลปัญชยาจันน้อยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปยู่หลูมือหนึ่งของโลกจากจีนและแชมป์เก่า2สมัยซ้อน4-3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับมิ้งสลับบุรีนัชชารัตน์วงศ์หฤทัยมือ3ของโลกและแชมป์โลกปี2022ที่เอาชนะเจลสลับบุรีนฤชาเพิ่มพูนไป4-1เฟรมในวันนี้ต่อไปขณะที่สนุกเกอร์คิวสกูเอเชียโอเชเนีย2026รายการแรกในรอบ16คนสุดท้ายแมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตแชมป์เยาวชนโลกเมื่อปี2011เอาชนะซอฟิกาอับดุลคาดีจากปากีสถาน4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับดิกวิเจคาเดียนจากอินเดียเพื่อลุ้นสิทธิ์กลับไปเล่นในทัวร์นาเมนต์อาชีพโลกต่อไปส่วนอีกคู่เป้กันเองฤทธิชัยฉิมพานังนักสอยคิวดาวรุ่งดีกรีแชมป์ประเทศไทยครั้งล่าสุดแพ้เกาเจอร์อี้จากจีน2-4เฟรมพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมในโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานระดับชาติขั้นพื้นฐานที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีผู้แทนจากสโมสรสมาชิกต่างๆเข้าร่วมการอบรม20คนระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีนายโรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนเสือภูเขามืออาชีพชาวอเมริกันที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้ผ่านหลักสูตรมีโอกาสต่อยอดสู่การอบรมระดับสูงทั้งประเภทถนนและเสือภูเขาเพื่อสร้างโค้ชคุณภาพพัฒนานักปั่นไทยก้าวสู่ทีมชาติและวิธีนานาชาติต่อไปปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
19: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
20: วันนี้เสนอคำว่ากำดอกกระต่อคำว่ากำดอกเขียนกอไก่สระอำสระเอดอเด็กสระอาสระอะเป็นคำโบราณมีความหมายว่าแรกรุ่นเช่นในมหาเวสสันดรชาดกกันจุลพลพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีข้อความตอนหนึ่งชมต้นและผลมะม่วงว่าลางต้นมีผลอ่อนยังกำดอกที่ขบเพาะสามพอจะสอยยำได้ก็มีผลกำดอกของมะม่วงก็คือผลอ่อนของมะม่วงนั่นเองคำว่ากำดอกมีความหมายเหมือนคำว่ากระต่อเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระเอต่อเต่าสระอาสระอะซึ่งแปลว่าแรกรุ่นปัจจุบันคำว่ากระต่อใช้เฉพาะกับหญิงสาววัยแรกรุ่นมักปรากฏคู่กับคำว่าวัยหรือคำว่าสาวเช่นเด็กสาววัยกระต่อสวยอยู่แล้วโดยไม่ต้องเสริมแต่ง
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
22: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
23: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ
7: พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตากำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา 14:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่บริภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริการหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-263-9600 ถึง99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.orgLINE ID 080-404-2493 หรือสอบถามได้ที่023547391-2กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต personnel.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรือที่ cdd.jobthai.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคมนี้เวลา 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง12มิถุนายนตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงและทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตัวเองที่สำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นหากมีข้อสงสัยในการรับบริการทำธุรกรรมกับกรมการขนส่งทางบกสอบถามได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอัสตานารับสมัครนักเรียนไทยที่สนใจศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของคาซัคสถานซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในภูมิภาคเอเชียกลางผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและเงินสนับสนุนรายเดือนผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ studyins.kz เปิดรับสมัครระหว่างวันที่30มีนาคมถึง31พฤษภาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเข้าใจภาวะซึมเศร้าในฤดูฝนท่านผู้ฟังคะเมื่อฤดูฝนมาถึงหลายคนอาจรู้สึกผ่อนคลายกับบรรยากาศที่เย็นสบายแต่สำหรับบางคนฤดูฝนกลับมาพร้อมกับความรู้สึกเหงาเศร้าหดหู่หรือไม่มีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตอาจไม่ใช่เพียงอารมณ์ชั่วคราวแต่หากเป็นภาวะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตที่ควรให้ความสำคัญผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอธิบายว่าอารมณ์เศร้าที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลอาจเกี่ยวข้องกับภาวะที่เรียกว่า seasonal affective disorder หรือภาวะซึมเศร้าตามฤดูกาลแม้จะพบได้บ่อยในประเทศที่มีฤดูหนาวยาวนานแต่ในประเทศไทยเองก็สามารถพบภาวะอารมณ์แปรปรวนได้ในช่วงฤดูฝนซึ่งปัจจัยสำคัญคือการที่แสงแดดลดลงท้องฟ้ามืดครึ้มต่อเนื่องและกิจกรรมกลางแจ้งน้อยลงส่งผลต่อการทำงานของสารเคมีในสมองโดยเฉพาะเซโรโทนินซึ่งเกี่ยวข้องกับความสุขและเมลาโทนินที่ควบคุมการนอนหลับทำให้บางคนรู้สึกง่วงเหนื่อยล้าหรือไม่มีพลังงานมากกว่าปกติกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าเมื่อร่างกายได้รับแสงแดดน้อยลงอาจส่งผลต่อสมดุลทางอารมณ์และเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าโดยเฉพาะผู้ที่มีความเครียดสะสมหรือมีพื้นฐานด้านอารมณ์อ่อนไหวอยู่แล้วอาการที่ควรสังเกตได้แก่รู้สึกเศร้าเบื่อหน่ายไม่อยากทำกิจกรรมที่เคยชอบนอนมากหรือน้อยผิดปกติสมาธิลดลงอ่อนเพลียหรือรู้สึกหมดหวังหากอาการเหล่านี้เกิดขึ้นต่อเนื่องนานเกิน2สัปดาห์ควรให้ความสำคัญและไม่ควรปล่อยผ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าการดูแลสุขภาพจิตสามารถเริ่มได้จากพฤติกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันเช่นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการเปิดรับแสงธรรมชาติในช่วงที่มีแดดการจัดสภาพแวดล้อมให้สว่างและการรักษาเวลานอนให้เป็นปกตินอกจากนี้การพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือการแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่ไว้ใจได้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญที่ช่วยลดความอึดอัดทางใจทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในช่วงเวลาที่อารมณ์อ่อนไหวผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำว่าการสร้างกิจวัตรเล็กๆที่ทำให้รู้สึกดีเช่นฟังเพลงอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมที่สร้างความผ่อนคลายจะช่วยให้สมองค่อยๆปรับสมดุลและลดความเครียดได้อย่างเป็นธรรมชาติฤดูฝนอาจทำให้ท้องฟ้ามืดครึ้มแต่ไม่ได้หมายความว่าใจของเราต้องมืดตามไปด้วยการเข้าใจอารมณ์ของตัวเองดูแลสุขภาพใจและขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นไม่ใช่เรื่องอ่อนแอแต่คือการใส่ใจตัวเองอย่างแท้จริงเพราะในวันที่ฝนตกหนักที่สุดแสงสว่างก็ยังมีอยู่เสมอเพียงแต่อาจต้องใช้เวลาเล็กน้อยในการมองเห็นมันอีกครั้งจบบทความประจำวันเรื่องเข้าใจภาวะซึมเศร้าในฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
23: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
23: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
24: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569พบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตติวงศ์เช่นเคยนะคะ
1: เกือบ1ชั่วโมงกับสาระความรู้ดีๆนะครับนี้วันจันทร์อาจารย์เนตรดาวยวงศรีครับการแพทย์แผนไทยกับการเปิดสายพูดคุยกับท่านผู้ฟังที่สนใจแน่นอนครับหลายคนคงรออยู่เช่นกันนะครับวันนี้คนควบคุมเสียงช่วยทีมงานนะครับสุวิทย์โสมนัสนะครับคุณณัชวีอารีวงศ์ช่วยประสานงานรับสายโทรศัพท์ทีมนิวมีเดียของเราก็ดูแล Facebook Live นะครับขณะนี้ก็ไลฟ์แล้วนะครับที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้น้องแดนอัคเดชคัมภีระดูแลให้นะคะ
1: นะครับ
0: พาไปเที่ยวที่ไหนคะเขียวเชียว
1: โอ้เป็นป่าชุ่มน้ำนะเพราะป่าชุ่มน้ำนี่คือจะดีต่อระบบนิเวศมากเป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์และควรจะอนุรักษ์ไว้นะครับที่จังหวัดตรังนี่เองเขาจมป่าบ้านน้ำราบนะครับก็นอกจากจะดีต่อระบบนิเวศแล้วการท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าจะเห็นได้ว่าพิพัฒน์มันจะมีน้ำเนี่ยก็จะไม่สูงมากก็จะอยู่ระดับแค่เข่าระดับแค่ล่างๆเนี่ยนะครับขณะเดียวกันป่าก็จะเขียวขจีมีทางวกวนคดเคี้ยวให้เรือล่องไปนะครับล่องป่าชายเลนไปเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ได้ความรู้สึกดีเหมือนกันได้สัมผัสธรรมชาติและความสดชื่นในบรรยากาศท้องทะเลด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นที่เขาจมป่าเนี่ยเขาก็กำลังจะมีการจัดกิจกรรมตรังอันดามันเกตเวย์วิงเกอร์สเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะผลักดันให้ตรังนั้นเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับขอไปครับไม่ได้จัดที่เขาจมป่านะเขาจมป่าได้ชวนเที่ยวเฉยๆแต่ว่าจังหวัดตรังเนี่ยเขาจัดกันในบริเวณเมืองนะครับบริเวณในตัวเมืองจังหวัดตรังก็เป็นกิจกรรมที่รวมตัวของคารวานนักเบ็ดจักรยานยนต์เนี่ยนะครับจากหลายประเทศทั่วโลกเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่มีบทบาทในสังคมสำคัญเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อพระวงศ์นักการเมืองข้าราชการทหารตำรวจนักธุรกิจอินฟลูเอนเซอร์และสื่อมวลชนเรียกได้ว่ามาเที่ยวไทยกันหลากหลายมากเลยนะครับและงานนี้ก็จะได้เป็นการอวดโฉมจังหวัดตรังว่าเรามีของดีอะไรประมาณ400กว่าคันเลยทีเดียวนะครับผู้เข้าร่วมน่าจะ800คนเลย5วัน4คืนนะครับก็จะพำนักอยู่ที่จังหวัดตรัง
0: เป็นการขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะซึ่งเรียกว่ามารวมตัวกันที
1: ่
0: จังหวัดตรัง
1: ที่จังหวัดตรังนะครับแล้วเขาก็จะขับไปตามสถานที่ต่างๆด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นคาราวานที่จะบอกได้ว่ารวมเอาไว้ซึ่งนักบิดที่มีเป็นเจ้าของรถอะเป็นเจ้าของรถมูลค่าสูงนะครับก็เรียกได้ว่ามีกำลังซื้อสูงอะคือมาเที่ยวเมืองไทยทีก็อาจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดตรังแล้วก็บริเวณรอบนอกด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แปลกใหม่และก็น่าสนใจอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับก็จะจัดขึ้น 12-14 มิถุนายนนี
0: ้เปิดตัวจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักต่อสายตาชาวโลกที่จะเดินทางมาที่ประเทศไทยเพราะว่าเป็นทีมขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็มาเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติบ้านเรานะคะเปิดประตูอันดามันแหล่งท่องเที่ยวอย่างเรามีเกาะกระดานนะคะอย่างเราเป็นหาดที่สวยงามอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็มีถ้ำมรกตถ
1: ้
0: ำมรกตก็ถือว่าเป็นสีสัน
1: อันซีนมากเลยนะ
0: สวยงามนะคะก็ถือว่าเปิดโลกเปิดให้ประชาชนชาวผู้ขับขี่จักรยานที่เดินทางเข้ามาเนี่ยได้มาท่องเที่ยวบ้านเราด้วยแล้วก็โชว์ศักยภาพความพร้อมนะคะกลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงเรียกว่า
1: ใช่
0: สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับประเทศเลยทีเดียวนะคะเตรียมต้อนรับไว้ให้ดีช่วงเวลาไหนนะคะ
1: 12-14มิถุนายนนี้นะครับพอมีเวลาวางแผนใครเป็นนักบิดผมเองมีเพื่อนที่ชอบบิดโมไซไปภาคใต้บ่อยๆบิดโมไซกลับบ้านเกิดที่ปัตตานีแล้วก็แวะตามรายทางชุมพรสุราษฎร์แวะนอนระหว่างทางนั้นมีความสุขเพราะว่ามีความสวยงามมากนะภาคใต้เนี่ยบรรยากาศดีมากน
0: ะ
1: บิดโมไซไปนะฮะแล้วก็ถนนก็ขับง่ายแล้วดีเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆที่หลายอาจจะมีบางท่านที่สนใจก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปเที่ยวป่าโกงกลางนี้นะครับที่เขาจมป่าบ้านน้ำราบสูดอากาศป่าสีเขียวสดชื่นแล้วก็จะได้ไปสร้างความตระหนักด้วยว่าป่าโกงกลางมีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างไรมากน้อยแค่ไหนนะครับ
0: ค่ะจากเรื่องท่องเที่ยวมาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะเรามาพูดคุยเรื่องของการแพทย์แผนไทยกับสถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาวนะคะอาจารย์เนตรดาวยงศรีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์ครับ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
0: ค่ะวันนี้อาจารย์มีข่าวคราวอะไรมาฝากบ้างคะ
2: มีค่ะมีจดหมายแล้วก็มีท่านผู้ฟังร่วมบุญโดยส่งสมุนไพรมาให้ค่ะมีคุณสุจินดาจันทจิรวงศ์ศรีค่ะจากระยองก็เจ้าประจำของเราเหมือนกันคุณก็ส่งดอกมะลิราชภู แล้วก็ส่งคางคกมาให้ค่ะ
0: ค่ะโอ้ยคางคกมาเหรอคะ
2: ใช
0: ่ค่ะ
2: คางคกช่วงนี้ยังไม่ถ้าย
0: ังไม่น่าฝนเท่าดีเท่าไหร่
1: ใช
2: ่ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังเบรกหยุดรับไว้ก่อนนะคะเพราะว่าทำยาทำไม่ทันเดี๋ยวมันจะเน่าค่ะ
0: ค่ะ
2: คุณอีกท่านนึงคุณปานีค่ะประวิงทรัพย์จากราชบุรีค่ะเป็นดอกมะลิค่ะคุณอัมพวันบุญยังนครสวรรค์เป็นดอกมะลิกับผิวมะกรูดค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งคุณแม่สมควรรัศภาค่ะอ่านผิดขออภัยนะคะจากพนมไพร101ค่ะก็มีจดหมายมาเขาบอกว่ามะลิที่ส่งมาต้นที่บ้านใช้ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะถ้าได้แล้วจะเก็บส่งให้อีกค่ะขอบคุณค่ะติดตามรายการของอาจารย์มาตลอดให้ความรู้มีประโยช

0: ฟิล์มแผ่นผังผืดอะไรพวกนี้ค่ะมันก่อตัวขึ้นบนผิวหน้าของจอตาเราก็คือบริเวณจุดรับภาพแหละผังผืดพวกนี้มันก็จะเกิดการหดตัวก็จะไปดึงรั้นจอตาก็ทำให้เรามองเห็นภาพผิดปกติเช่นอาจจะเห็นเบี้ยวเห็นปากจมูกคนอะไรเงี้ยเบี้ยวหรืออาจจะเห็นตัวหนังสือหัวเป็นตัวเล็กๆแล้วท้ายเป็นตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นการเขาเรียกว่ามันมีจุดรับภาพมันเริ่มเบี้ยวทีนี้ภาพเบี้ยวมันก็ต้องดูก่อนว่าการมองเห็นเส้นตรงอะค่ะเหมือนเราเอาขีดประทัดเอาปากกาขีดประทัดแล้วมองดูว่าเห็นเส้นตรงนั้นมันเป็นคลื่นหรือเปล่าก็ต้องดูด้วยหรือมองเห็นจากส่วนหรือเปล่าแล้วก็ต้องดูก่อนว่าการมองเห็นบางทีมันก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดเหมือนมีหมอกบางก็ได้บางลายก็อาจจะจับรายละเอียดภาพได้ไม่ชัดเจนอันนี้ต้องดูส่วนสาเหตุเนี่ยมันมาได้หลายสาเหตุตั้งแต่เสื่อมตามวัยพบในคนที่อายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปแต่อาจจะเกิดโดยเกิดจากน้ำบนลูกตาที่มันเกิดการเสื่อมสภาพค่ะแล้วมันก็หดตัวจนไปรบกวนผิวของจอประสาทตาหรือผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานขึ้นตาก็จะมีอาการนี้เหมือนกันหรือตาอาจได้รับบาดเจ็บหรือเคยผ่าตัดตามาก่อนจอประสาทตาลอกหรือมีการอักเสบภายในดวงตามาก่อนพวกนี้มันก็ทำให้เกิดตัวผังผืดตัวนี้ได
1: ้
0: ปัจจุบันเนี่ยต้องตามกับหมอตลอดนะคะเพราะว่ายาหยอดยากินยังไม่
1: ม
0: ียาหยอดยากินยังไม่มีนอกจากว่าอาการเราต้องคอยเช็คความผิดปกติของการมองเห็นแล้วถ้าอาการมันรุนแรงมันเริ่มเบี้ยวจนกระทั่งรบกวนการใช้ชีวิตเนี่ยเขาก็จะมีการผ่าลอกเอาผังผืดที่จอตาออกม
1: ัน
0: ก็จะช่วยให้ประสาทตากลับคืนสภาพเดิมก็จะลดการบิดเบี้ยวของการมองเห็นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นโรคนี้เองก็ต้องในระวังในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานด้วยอาจจะมีภาวะเบาหวานขึ้นตามันก็ทำให้จุดรับภาพเริ่มเบี้ยวหรือการมองเห็นตัวอักษรระดับตัวไม่เท่ากันก็ต้องคอยระมัดระวังด้วย
1: ค
0: ่ะอันนี้มันได้จากหลายสาเหตุค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งมาจากคุณยายควร
1: ค่ะ
0: คุณยายควรคุณแม่สมควรค่ะบอกอันนี้บอกว่า
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอผู้จัดทั้งและผู้จัดทั้งสองยายชื่อยายควรรับฟังรายการมานานเคยโทรไปไม่ติด แต่ติดตามรายการตลอดวันนี้ยายฝากขมิ้นชันกับเม็ดมะรุมตากแห้งมาให้ไว้ทำยาค่ะยายเองก็มีโรคประจำตัวเบาหวานไขมันและโรคกระเพาะที่อยากหายขาดทำอย่างไรดีคะคุณหมอขอบคุณรายการดีๆและจะติดตามต่อไปนะคะยายควรพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะจริงๆคุณยายควรมีขมิ้นชันอยู่ที่บ้านนะคะควรจะเอาขมิ้นชันนั่นแหละค่ะมาใช้ในการรักษาเพราะว่าขมิ้นชันเองเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะขมิ้นชันเป็นไม้ลงหัวอยู่ใต้ดินเราขุดขึ้นมาเนี่ยต้องล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเพราะว่ามันจะมีเชื้อปนเปื้อนอยู่กับดินพวกเชื้ออีโคไลเนี่ย ม
1: ัน
0: ทำให้เกิดอาการท้องเสียได้เพราะฉะนั้นได้มาแล้วรีบล้างให้สะอาดแล้วก็ผึ่งแดดให้มันพอหมาดก่อนหลังจากนั้นก็หั่นเป็นแผ่นบางๆแล้วก็ผึ่งใหม่ผึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าเราจะเอามาทำเป็นผงเนี่ยเราก็สามารถเอามาตำได้หรือใส่โถปั่นแบบเครื่องปั่นแบบปั่นพริกค่ะปั่นแห้งๆน่ะก็ใช้ปั่นอย่างนั้นก็ได้แต่ต้องแห้งก่อนนะคะบางคนก็เอาไปคั่วให้กรอบก่อนแล้วก็มาปั่นจนแห้งให้ปั่นจนละเอียดหลังจากนั้นก็ใส่ไอ้ตะแกรงร่อนที่เราร่อนแป้งอะค่ะร่อนออกมาเอาผงละเอียดออกมาอันที่อยากก็เอาไปปั่นหรือเอาไปตำใหม่แล้วก็เอามาร่อนรวมกันอีกครั้งนึงหลังจากนั้นเนี่ยใช้ผงตัวนี้ค่ะครั้งละครึ่งช้อนชาไม่เกิน1ช้อนชาชงดื่มก่อนอาหาร2เวลาก็ได้เช้าเย็นหรือถ้าครึ่งช้อนชาก็เช้ากลางวันเย็นก่อนอาหารสัก15นาทีแล้วก็ไม่ได้แค่กินขมิ้นชันอย่างเดียวแล้วจะหายหมายความว่าต้องมีการปรับพฤติกรรมด้วยปรับพฤติกรรมก็คือเริ่มกินอาหารอ่อนๆย่อยง่ายๆตรงเวลาไม่กินเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดคือกินอาหารกลางๆย่อยง่ายๆพวกนี้ค่ะถ้าปฏิบัติตัวติดต่อกันได้1เดือนอาการโรคกระเพาะอาหารกลับมาดีแน่นอนสามารถหายขาดได้ยกเว้นเรากินอาหารไม่ตรงเวลามีความเครียดสะสมมีความวิตกกังวลพวกนี้ค่ะก็จะทำให้เราหายยากอยู่อยากหายขาดต้องปฏิบัติตัวแล้วก็กินยาให้ตรงเวลาอาการก็จะกลับมาเป็นปกติหรือถ้าไม่อยากที่จะ

0: เอาขมิ้นของตัวเองก็จะหาซื้อขมิ้นชันที่เขาขายเป็นแคปซูลทั่วไปรับประทานก็ได้ก็สามารถหายขาดได้เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเรียบร้อยค่ะ
1: นี่เป็นคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับโรคกระเพาะอาหารนะคะสำคัญคือเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจารย์แนะนำเสมอนะคะค่ะอาจารย์บอกช่องทางบริจาคสมุนไพรด้วยค่ะ
0: สามารถร่วมบุญกับเราได้ค่ะบริจาคสมุนไพรได้ที่ตู้ปน59ปนสปปานนเนสศาลานะคะปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะกรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์027062610ค่ะ
1: ค่ะเรียบร้อยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้คลินิกเปิดปกตินะคะ
0: พรุ่งนี้คลินิกเปิดปกติ9 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นค่ะวัดสายตาก็ยังคงวัดอยู่ตั้ง10 โมงถึงบ่าย2 โมงค่ะ
1: ค่ะเพชรเกษม68นะคะ
0: ค่ะ
1: คลินิกสาธารณกุศลค่ะเปิดวันอังคารนะคะ
0: ค่ะวละคลินิกการแพทย์แผนไทยแล้วก็วงเล็บเนตรดาวไว้ข้างหลังด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: เปิดสายกันเลยไหมครับวันนี
1: ้ดีค่ะ
2: นะครับวันนี้เบอร์โทรศัพท์น่าจะเป็นเบอร์เดิมนะครับ022769718นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์สำหรับวันนี้022769718เปิดสายตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับโทรกันมาได้เลยวันนี้เพื่อจะคุยกับอาจารย์เนตรดาวกันตั้งแต่ตอนนี้กันเลยนะครับ
1: ฝากคำถามทาง Facebook Live ได้นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีผู้ที่รับฟังอยู่ตอนนี้ก็เข้ามาทักทายหลายๆท่านแล้วนะคะคุณพิสมัยค่ะคุณพิกูลคุณรจนานะคะคุณสุเทพกยวงคุณอเนกพิกไทยค่ะต้นน้ำปรมินนิระโสนะคะคุณศรีแสดนะคะคุณพี่ติมนะคะพี่ติมคลองเตยทักทายกันเข้ามาแล้วก็ฝากคำถามกันเข้ามาได้นะคะสำหรับทางเพจ Facebook ที่ออนไลน์อยู่ในขณะนี้แต่ตอนนี้เปิดสายแล้วโทรศัพท์เข้ามาฟังแล้วยังไม่รู้ว่าจะถามเรื่องอะไรก็ถามขอบอกบรรยากาศรายละเอียดรายงานบรรยากาศให้เราทราบก็ได้นะคะหรือจะบริจาคสมุนไพรยังไงก็โทรกันเข้ามาสอบถามวิธีการที่จะเก็บสมุนไพรยังไงแล้วก็ส่งยังไงให้สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็ขอคำแนะนำกันมาได้นะคะโทรเข้ามาค่ะ02-276-9718นะคะ
2: ครับมีมาสายแรกแล้วนะครับจากจังหวัดพิษณุโลกคุณพิเภกสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ผมมีปัญหาอยากถามอาจารย์เนี่ยดาว3คำถามครับ
1: ค่ะถามเลยค่ะ
3: คำถามแรกก็คือเคยเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์เคยบอกไว้ว่ารากกระเพราเง่าขาหัวกระชายเนี่ยผมลืมไปว่าแก้อะไร
4: เป็นยาบำรุงค่ะ
3: อ๋อยาบำรุงอะไรครับอาจารย์
4: ก็บำรุงสุขภาพทั่วไปนี่ค่ะรากกระเพราเง่าขาหัวกระชาย
3: ครับบำรุงสุขภาพทั่วไป
4: ใช่ค่ะช
3: ่
4: วยเรื่องการไหลเวียนช่วยดูแลเรื่องสุขภาพก็สามารถใช้ยาตำหลักนี้ได้ค่ะ
3: โอเคครับเกิดน้ำหนัก15 กรัมต้ม15 นาทีนี่นะครับกินเช้าเย็น
4: ใช่ค่ะยาหนึ่งห่อยาหนึ่งห่อก็ได้1 อาทิตย์ค่ะ
3: ครับผมแล้วอีกคำถามนึงครับอาจารย์ครับ
4: ค่ะ
3: แก้ภูมิแพ้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้ยาปราบชมพูทวีปแล้วอาจารย์บอกว่ามีอีกขนาดหนึ่งคือใช้เหงือกปลาหมอสองส่วน
4: กับพริกไทย
3: กับพริกไทยหนึ่งส่วน
4: ใช่ค่ะ
3: เอาทำยังไงครับอาจารย์ครับ
4: เหงือกปลาหมอแล้วก็ต้มเหงือกปลาหมอบดผงค่ะพริกไทย
3: อ๋อบดผง
4: ใช่ค่ะบดผง
3: แล้วกินยังไงครับ
4: ชงน้ำดื่มหรือจะปั้นเป็นลูกกลอนก็ได้ค่ะ
3: ชงน้ำ
4: หรือจะใส่แคปซูลก็ได้
3: ถ้าเราจะ
4: ต้มน้ำดื่มเนี่ยพริกไทยบดผงอ่ะต้มน้ำดื่มไม่ไหวเราต้องใช้พริกไทยเม็ดแล้วก็มาบุกพอแตกแล้วก็ตัวเหงือกปลาหมอค่ะเราเอามาเนี่ยคำว่าสองส่วนเนี่ยโดยน้ำหนักค่ะไม่ใช่สองกำมือกับหนึ่งกำมือนะโดยน้ำหนัก
3: อ๋อครับโดยน้ำหนักใช้น้ำหนักของเหงือกปลาหมอสองส่วน
4: สองขีดพริกไทย1 ขีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหง
3: ือ
4: กปลาหมอ20 กรัมพริกไทย10 กรัม
3: ครับครับ
4: อะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราต้มดื่มเนี่ยเราใช้เหงือกปลาหมอสัก20 กรัมพริกไทย10 กรัมก็ได้ค่ะแล้วพริกไทยเอาพริกไทยเม็ดแล้วมาบุกพอแตกแล้วก็เอามาห่อผ้าหรือจะต้มไงก็ได้แล้วก็แบ่งเอาน้ำดื่ม
3: อ๋อครับผม
4: ค่ะก็จะง่ายสุด
3: อ๋อครับผมงั้นก็
4: ค่ะ
3: หมดคำถามแล้วครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: น่ารักทีเดียว
2: ครับ
1: จำสูตรแม่นด้วยนะคะ
2: โอ้แสดงว่าเป็นแฟนๆที่ว่าให้ความสำคัญมากๆเลยนะกับเนื้อหาข้อมูลอาจารย์แล้วนำไปปฏิบัติจริงด้วยน่าชื่นใจมากนะครับยังเปิดสายอยู่นะครับตอนนี้02-276-9718นะครับใครที่บ่นอุบบอกว่าบ่นโทรไม่ค่อยจะติดเลยตอนนี้น่าจะว่างแล้วนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะว่างเลยทีเดียวรวมถึงที่ Facebook คอมเมนต์คำถามกันมาได้นะครับวันนี้ก็ยังไม่มีคำถามอะไรเป็นพิเศษนะครับที่มีแต่ทักทายกันมาโดยทั่วไปนะครับ
1: บางคนที่ฟังทางโทรวิทยุเนี่ยอาจจะฟังไม่ทันนะคะว่าไปดูย้อนหลังฟังย้อนหลังกันได
2: ้เลย
1: ทางเพจ Facebook นะคะ
2: ไปที่101บ้างนะครับคุณเสน่ห์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: มีคำถามอยากจะเรียนถามคุณหมอค่ะเกี่ยวกับการปัสสาวะอุจจาระนะคะกับถ่ายไม่สะดวก
6: ค่ะเสียงสะท้อน
5: เป็นท้องผูกค่ะ
1: ช่วยปิดวิทยุหน่อยได้ไหมคะปิดวิทยุแล้วฟังทางโทรศัพท์นะคะ
5: ค่ะ
1: ค่ะพูดอีกครั้งนึงค่ะ
5: ค
1: ่
5: ะคือมีปัญหาเรื่องท้องผูกค่ะผูกเรื้อรัง
6: ค่ะ
5: ไม่กลับถ่ายยากค่ะ
6: ค่ะแล้วตอนนี้เรากินยาระบายอะไรอยู่หรือเปล่าคะ
5: ไม่ระบายค่ะ
6: ไม่ได้กินยาถ่ายไม่กินยาอะไรเลย
5: อ๋อช่วงวันก่อน 2-3 วันเนี่ยมะขามเป็นน้ำมะขามเปียก
1: น้ำมะขาม
5: แล้วก็ยาระบายเกี่ยวกับมะขามนี่แหละค่ะถ้าไม่ทานมัน
6: ไม่ใช่มะขามแขก
5: ไม่ค่ะไม่ใช่
6: เป็นมะขามเปียก
5: ค่ะมะขามเปียกที่บ้านเองค่ะทำเอง
6: อ๋อโอเคแล้วมะขามเปียกทำยังไงคะ
5: เอามาแช่น้ำแล้วก็ดื่มน้ำค่ะ
6: โอเคอย่างนี้มะขามเปียกอ่ะเราสามารถเอาแต่เนื้อมันได้ใช่ไหมคะเนื้อมันได้เน
5: า
6: ะที่บ้านมีรากชะพลูไหมคะ
5: ชะพลูค่ะมีค่ะ
6: รากชะพลูเนาะรากชะพลูหาได้กระเทียมนะคะ
5: ค่ะได้ค่ะ
6: ดอกดีปีรู้จักไหมคะ
5: ดีปีไม่รู้จักค่ะ
6: ไม่รู้จักก็จะมีแต่รากชะพลูกับกระเทียมใช่ไหมคะ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: โอเคถ้าอย่างนั้นเราใช้แค่รากชะพลูกับกระเทียมรากชะพลูเนี่ยเอามากับกระเทียมอะค่ะเอามาต้มน้ำกระเทียมตบให้แตกก่อนนะกระเทียมไทยใช้น้ำหนักอย่างละ15 กรัมใช่ค่ะใช้น้ำหนักอย่างละ15 กรัมโดยรากชะพลูเนี่ยเอารากชะพลูแห้งนะคะน้ำหนัก15 กรัมแล้วก็กระเทียมก็15 กรัมถ้าไม่มีที่ชั่งน้ำหนักหรือเปล่า
5: ไม่มีค
6: ่
5: ะ
6: ไม่มีถ้าอย่างนั้นเอาชะพลูค่ะที่แห้งแล้วอ่ะมาสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วใช้2 กำมือ
5: เอาเฉพาะราก
6: มือใช่ค่ะรากกับไหลรากก็คือในดินแล้วก็ไหลก็ที่มันไหลไปข้างๆอ่ะค่ะใช้รากกับไหลใช่ค่ะเอาสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอา2 กำมือหลวมๆอ่
5: ะ
6: ช่าง2 กำมือหลวมๆส่วนกระเทียมค่ะกระเทียมไทยกรีบเล็กกระเทียมไทยกรีบเล็กใช้ประมาณ2 ช้อนโต๊ะ
5: ค่ะ
6: ใช้2 ช้อนโต๊ะแล้วเอามาตบให้แตกรากชะพลูสับให้ละเอียดต้มน้ำต้มจนงวดเลยค่ะใส่น้ำลงไปสักลิตรครึ่งต้มให้มันเหลือสักครึ่งลิตรก็ได้ค่ะหรือต้มให้น้ำเสมอยากรองค่ะกรองน้ำออกมาหลังจากนั้นเอามาขามเปียกอะค่ะตัวมาขามเปียกอะไปผัดกับไอ้ตัวน้ำที่เราได้มาค่ะผัดจนแห้งเลยจนกระทั่งสามารถปั้นเป็นเม็ดๆได้ปั้นเป็นลูกกรได
5: ้ค่ะ
6: หลังจากนั้นเก็บเข้าตู้เย็นค่ะเก็บเข้าตู้เย็นแล้วก็แบ่งกินเม็ดนึงอะค่ะเราเริ่มจาก3 เม็ดก่อนถ้า3 เม็ดระบายดีแล้วพอถ้าถามว่ากินยาสูตรนี้แล้วมันจะทำให้ติดยาถ่ายไหมไม่ติดมันไม่ติดแต่ปัญหาก็คือถ้ากินยาอันนี้ยาวนานไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ปรับพฤติกรรมเรื่องการกินผักกัด ที่กากใยเยอะๆแล้วก็ไม่ได้กินน้ำหรือกินน้ำน้อยยาตัวนี้ก็ไม่ได้ช่วยนะ
5: ค่ะ
6: เราต้องไปปรับจากการที่หามื้ออาหารที่มีผักกากใยเยอะๆแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดต่อวันเนี่ยให้ได้สัก 1.5 ลิตรถึง2ลิตรตอนนี้คุณเสน่ห์น้ำหนักเท่าไหร่อะคะ
5: คะ
6: ตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่คะ
5: น้ำหนัก58ค่ะ
6: 58ก็ได้ประมาณก็2ลิตรอะค่ะ2ลิตรต่อวันพอได้มั้ยล่ะ
5: ค่ะ
6: หรือไม่ก็ขวด6ขนาดขวด600ที่ขวดน้ำขวดเล็กขวด600ซีซีอะค่ะ3ขวดก็ประมาณ 1,800 ก็อย่าต่ำกว่า3ขวดเล็กนั้นก็จะช่วยทำให้เกิดระบบการขับถ่ายการไหลเวียนเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ไปหันไปกินพวกผักที่มีกากใยเยอะๆผักใบเขียวอะไรพวกเนี้ยมันก็จะช่วยได้แล้วกลับมาให้ระบายได้แล้วพอเราระบายดีแล้วเราก็เลิกกินยาหรือนานๆกินครั้งก็ยังปลอดภัยอยู่ไม่ติดยาถ่ายด้วย
5: แต่ก็ทานผักประจำน้ำก็ดื่มนะคะแต่มันก็ยังไม่ขับถ่าย
6: จ้ะมีโรคประจำตัวอื่นหรือเปล่าคุณเสน่ห
5: ์มีไขมันค่ะเ
6: บาหวานแล้วตอนเบาหวานด้วยเบาหวานด้วยก็จะยากหน่อยค่ะเพราะว่าลำไส้มันจะเคลื่อนตัวช้ากว่าปกติในผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็มันเป็นผลข้างเคียงจากการกินยาเบาหวานก็จะมีอาการท้องผูกในยาบางตัวด้วยค่ะ
5: มีผลจากการกินยาเบาหวาน
6: แล้วก็เบาหวานด้วยเบาหวานเนี่ยทำให้ปลายประสาทของเรามีความเสื่อมสภาพลงก็ทำให้ลำไส้อะเคลื่อนตัวยากเคลื่อนตัวลำบากค่ะมันก็ทำให้เรามีอาการกินแล้วท้องอืดบ้างแล้วกลับถ่ายไม่สะดวกบ้าง
5: ค่ะ
6: ก็ดีแล้วค่ะเราเริ่มกินผักมากขึ้นกินข้าวที่เป็นพวกข้าวกล้องกากใยมันก็จะค่อยๆช่วยเราได้แล้วก็บางคนชอบผักกาดหอมรู้จักผักกาดหอมไหมคะผักกาดหอมที่เรากินกับที่เขาชอบลองจานในยำอ่ะพวกนั้นก็กินก็ช่วยระบายได้เหมือนกันค่ะ
5: อ
6: ๋
5: อค
6: ่
5: ะ
6: ค
1: ่
6: ะ
1: ค่ะเรียบร้อยนะคะ
5: ค
1: ่
5: ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณเสน่ห์
6: ขอบคุณค่ะ
1: คุณเสน่ห์
6: คุณเบาหวานดีๆนะคะคุณเสน่ห์
1: อาจารย์ขามะขามเปียกที่เขารับประทานเนี่ยมันมีผลช่วยไหมคะ
6: ช่วยค่ะมะขามเปียกทำให้ระบายมะขามเปียก
1: ทานเฉพาะน้ำนะทานเฉพาะน้ำก็ช่วยใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องทาน
6: มะขามเปียกก็ส่วนใหญ่เราเอามะขามเปียกที่มันเป็นปั้นๆใช่ไหมคะแล้วเราก็เอามาละลายกับน้ำหลังจากนั้นกรองเพื่อเอาเยื่อเอาสังอะไรพวกนี้ออกก็ได้น้ำมาก็เก็บเข้าตู้เย็นหรือจะต้มก่อนก็ได้ต้มเสร็จแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นไว้แบ่งดื่มก็ช่วยให้ระบายอ่อนๆได้เหมือนกันเพียงแต่ปัญหาก็คือลำไส้ของผู้ป่วยเบาหวานนะคะมันเคลื่อนตัวยากมันเคลื่อนตัวช้ามันเกิดจากโรคมันทำให้เป็นแล้วก็ผลข้างเคียงของการกินยาด้วยมันก็เลยทำให้เกิดอาการลำไส้อะเคลื่อนตัวลำบากก็เคยเกิดการถ่ายยากเพราะนั้นเวลาที่เขากินมะขามเปียกเขาระบายเนี่ยก็ถือว่ายังโชคดีที่ไม่ได้ไปกินยาระบายตัวอื่นก็ใช้ยาตัวนี้ค่ะช่วยได้แล้วก็ไปกินกากใยแล้วก็เลยแนะนำว่าบางคนเนี่ยเคยเจอในผู้ป่วยเบาหวานหลายรายแล้วให้กินผักกาดหอมค่ะกินผักกาดหอมแบบกินแนมในมื้ออาหารก็ทำให้เกิดการขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็ใช้พวกรากชะพลูกับกระเทียมพวกนี้ค่ะเอาน้ำมาเพื่อกระตุ้นลำไส้ให้เคลื่อนแล้วเราก็ไปผัดกับเนื้อมะขามเปียกก็ได้ค่ะจนปั้นเป็นก้อนได้พวกนี้ก็ทำให้เกิดการระบายได้เหมือนกันหรือจะไม่ปั้นเป็นก้อนเอาแค่น้ำที่ได้ชงกับมะขามเปียกแล้วดื่มก็ขับเคลื่อนลำไส้ได้เหมือนกัน
1: ครับดีเลยเนาะเป็นสูตรที่ดี
2: ดีมากนะครับเอาละครับตอนนี้พักกันสักครู่นะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ
7: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสุกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสุกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอ แต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
9: ๆเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: 13:32 นะคะเข้าสู่ทวทิศถิ่นไทยในช่วงที่2ของรายการพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีค่ะแล้วก็เปิดสายโทรศัพท์ให้ผู้ฟังได้โทรเข้ามาในรายการนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ
2: 022769718นะครับวันนี้เป็นเบอร์ประจำของเรา022769718เมื่อสักครู่เปรี้ยวปากมะขามเปียกไม่ใช่นะฮะ
1: มีคนฟังแล้วมะขามเปียกแล้วบอกเปรี้ยวปาก
2: เออใช่ตามคุณหนุ่มเมืองขอนเนี่ยผมก็เลยเปรี้ยวปากไปด้วย
1: คุณหนุ่มเมืองขอนมาแซว
2: เดี๋ยวต้องไปหามะขามป้อมน้ำมะขามป้อม
1: บอกว่าทั้งขัดผิวแล้วก็ขัดตัวได้ด้วย
2: โอ้โหคุณสมบัติเป็นเลิศทีเดียว
1: ใช่ไหมคะอาจารย์
6: เขาจะเอาขมิ้นกับมะขามรวมกันแล้วก็ขัด
1: ต้องมีสีขมิ้นด้วยนะที่สมัยโบราณเขาเอาสีขมิ้นมาขัดตัวก็จะตัวเหลืองๆหน่อย
2: ขัดดีไหมฮะเหลืองเนี่ย
1: คะ
2: ก็จะผิวขาวเหลือง
6: ตัวเหลืองอย่างเดียวคงจะไม่สวย
2: มันจะดูเหลืองๆ
1: เขามีคุณสมบัติในการที่แบบเป็นกรดเน
2: า
1: ะกัด
6: อะไร
1: ข
6: ี
1: ้ใครอะไรอย่างเง
6: ี้
1: ย
6: กรดอะไรไม่รู้อะ
1: ค่ะเอาค่ะมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วเสียงปล่อยมาแล้วด้วยสวัสดีค่ะคุณกี
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกีจากนนทบุรีนะคะ
6: ค
1: ่ะอยากถามอะไรอาจารย์เนตรดาวคะ
6: จะถามว่าตามันเป็นไรตอนนี้อายุ87แล้วตามันเป็นไรเป็นมาเป็นปีวันถึงวันมาตรงวันน้ำตามันคออยู่มองอะไรไปชัดมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะคะ
1: อ๋อ
6: น้ำตาคอ
2: เป็นที่อะไรฮะ
6: เป็นอย่างนี้ค่ะน้ำตาคอเนี่ยหลายคนจะเข้าใจผิดเพราะเราต้องคอยเช็ดน้ำตาบ่อยๆใช่ไหมคะบางคนก็น้ำตาไหลตลอดเวลาก็จะรำคาญมองอะไรก็
11: ไม่ไหลค่ะมันเยิ้มมันเยิ้มบางตาดำไม่ไหลค่ะ
6: จ้ะ
11: เป็นอย่างนั้น
6: ปัญหาคือฟังแล้วมันอาจจะตลกมันเกิดจากตาแห้งค่ะทีนี้คนไข้จะเถียงตาไม่แห้งนะหมอเขาน้ำตาเต็มตาไปหมดเลยปกติตาเราเนี่ยค่ะมันจะมีต่อมน้ำตาขนาดเล็กคอยทำงานให้เราอยู่เวลาเรากระพริบตาจะไม่ฝืดตาต่อมน้ำตาขนาดเล็กจะออกมาทำงานแต่คนตาแห้งเนี่ยค่ะต่อมน้ำตาขนาดเล็กมันไม่ทำงานเมื่อต่อมน้ำตาขนาดเล็กไม่ทำงานต่อมน้ำตาตัวใหญ่ที่เราต่อมขนาดใหญ่ที่เราใช้ร้องไห้อะค่ะมันก็ต้องออกมาทำงานแทนเพราะมันระคายเคืองทีนี้ถ้าอยากหายอะค่ะเขาก็จะแนะนำให้ซื้อน้ำตาเทียมที่ตามร้านขายยาทั่วไปซื้อแบบวันต่อวันก็ได้ค่ะเอามาหยอดแบ่งกระจายหยอดทั้งวันอาการตาแห้งจะค่อยๆลดลงแล้วก็อย่าไปจ่อหน้าพัดลมเช่นอย่าเอาพัดลมเป่าตาอะไรพวกอย่างเงี้ยเพราะตาจะยิ่งแห้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอยากหายแนะนำให้หยอดน้ำตาเทียมหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปค่ะ
1: เมื่อกี้คะ
11: เป็นน้ำตาแห้งค่ะเป็นตาไอ้น้ำตามันออกคอบางลูกตาแล้วตาดำมามองอะไรไม่เห็นน่ะกลางวันมันเป็นค่ะน้ำตามันออกเยิ้มอยู
6: ่ใช่ค่ะก็มันไม่เป็นโรคตาแห้งค่ะ
11: ไม่ใช่ตาแห้งเนี่ยมันน้ำตามันออกมันตาแห้งนะหมอ
1: คุณยายไม่เชื่อ
10: ต
1: าย
10: ตั้งนานคุณยาย
1: คุณยายไม่เชื่อว่าเป็นตาแห้งค่ะ
11: เออมันใช่ค่ะ
2: มันไม่แห้งเนาะมันเต็มไปด้วยน้ำแบบนั้นจะแห้งได้ไง
6: ทุกคนจะเถียงแบบนี้ทุกคนเลยค่ะแต่ว่าอย่างที่อธิบายให้ฟังค่ะต่อมน้ำตาขนาดเล็กของเราอ่ะมันเสียมันไม่ทำงานมันก็เลยต่อมน้ำตาขนาดใหญ่มันเลยมาทำงานแทนไม่งั้นกระจกตาเราถลอกแล้วเดี๋ยวตาขาวจะเป็นคลื่นถ้ามันเป็นคลื่นมากเข้าแผนไทยเลือกเก็ดกระดีขึ้นตาคือตาขาวเป็นคลื่นเพราะฉะนั้นร่างกายเราก็เซฟเราไงก็เลยทำให้ต่อมน้ำตาขนาดใหญ่เนี่ยมันทำงานแทนไม่งั้นตาเราแห้งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยโดยการหยอดน้ำตาเทียมลงไป เพื่อพอหยอดน้ำตาเทียนลงไปต่อมน้ำตาขนาดใหญ่มันเห็นความชุ่มชื้นแล้วมันก็ไม่ทำงานม
2: ัน
6: ก็ไม่ต้องทำมันก็ไม่จำเป็นต้องทำแล้วเราก็หยอดเอาแล้วเดี๋ยวร่างกายมันจะค่อยๆปรับสภาพแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีเอง
1: จ้ะ
11: น้ำตามันก็ไม่ออกด้วยนะคะ
6: ใช่ค่ะพอมันเห็นว่าตาชุ่มชื้นแล้วน้ำตาขนาดใหญ่ต่อมขนาดใหญ่ก็ไม่ทำงานก็ทำให้หลายออกมาแล้วค่ะแล้วก็อย่าจ่อพัดลมไงอย่าเอาพัดลมจ่อตานะ
11: ค่ะน้ำตาเทียมร้านหมอขายยามีไปขอซื้อเขานะ
6: ร้านขายยามี
11: ค่ะค่ะรบกวนคุณหมออีกครั้งอีกอย่างค่ะเม็ดมะลุมอ่ะเม็ดมะลุมใช้เม็ดมะลุมกินเป็นสมุนไพรใช้ได้โรคอะไรให้แก้โรคอะไรคุณคะ
6: ที่หนูใช้โดยส่วนตัวหนูใช้ในเรื่องเจ็บคอค่ะหนูเอามาอมเคี้ยวอมคืนน้ำเจ็บคอดีมากค่ะแล้วก็ทำให้ชุ่มคอแล้วก
11: ็
6: ตัวเม็ดมะลุมเนี่ยค่ะเขาจะสกัดเป็นน้ำมันเอามาทากับผิวก็ได้ค่ะเอามากินก็ได้สารพัดราคาแพงด้วยค่ะที่ใช้กับผิวเพราะฉะนั้นเราก็เป็นชาวบ้านเราก็เอามาตำตอนนี้ที่เราใช้รักษาอยู่นะใช้รักษาเชื้อราที่เล็บโดยเอาเม็ดมาตำแล้วเอาเหล้าไปแช่ให้ท่วมยาแล้วถึงเวลาเป็นเชื้อราที่เล็บก็เอามาหยอดที่เล็บก็ช่วยเรื่องของเชื้อราที่เล็บได้ด้วย
11: โอ
6: ้ตื่นได้ค่ะได้
11: แล้วเป็นตามเป็นไตระยะ3กินได้ไหมแม่บรุม
6: ไม่กินค่ะ
11: กินไม่ได้ไตระยะ3
6: กินไม่กินพยายามกินน้ำตามที่คุณหมอบอกนะคะผักก็กินผักสีขาวๆให้เพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้อายุ87ปีแล้วไตระยะ3หมอก็จะไม่ทำอะไรหรอกค่ะคุณหมอก็ให้ประคองเอา
11: โ
6: อ้กินน้ำตามที่คุณหมอบอกนะคะแล้วก็ประคับประคองอย่ากินเครื่องปรุงรสมากนักอย่ากินเค็มมากนักพวกนี้ค่ะมันก็จะช่วยได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ไม่กินผักสีใช่ไหมคะ
6: ผักสีก็กินน้อยลงกินผักสีขาวเพิ่มขึ้น
1: ค่ะค่ะไตระยะที่3นะคะกินน้ำตามที่หมอสั่งนะคะคุณป้ากีคุณป้ากี
2: อายุแล้ว
1: อายุต้อง87แล้วนะคะหนูถามโทรมาเถียงอาจารย์ด้วย
2: นี่สมองดีอยู่ไงปฏิกิริยาต่างๆนะฮะทดสอบให้ดูนะความเป็นเหตุเป็นผลว่าทำไมเรียกว่าตายแห้งล่ะเปียกขนาดนี้ทำไมเรียกตายแห้ง
1: นี่ก็คิดไปเหมือนกันว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ตายแห้ง
2: แล้วกลไกร่างกายเรานี่มีวิธีการ
6: ใช่ค่ะตามจะแฉะค่ะไม่อย่างนั้นกระจกตาเรากับตาขาวเราจะเป็นคลื่นน้ำไอต่อมน้ำตาขนาดใหญ่มันเลยออกมาทำงานแทนเพราะฉะนั้นต่อมน้ำตาขนาดเล็กมันไม่ทำอะค่ะน้ำตาขนาดใหญ่ต้องทำเพราะมันเริ่มระคายเคือง
1: ม
6: ันก็จะทำให้น้ำตาไหลตาแฉะอะไรพวกนี้บางคนน้ำตาไหลพากเลยค่ะบางคนผู้สูงอายุเนี่ยต้องคอยเอาผ้ามาซับไว้ตลอดเวลาเพราะเดี๋ยวก็ไหลแล้วก็ระวังอย่าจ่อพัดล
1: ม
6: อย่าเอาพัดลมเป่าเข้าหน้ายิ่งแห้งหนักเข้าไปใหญ่ค่ะพยายามใส่แว่นกันลมด้วย
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องดวงตานะคะของคนสูงอายุนะคะ
2: ใช่
1: ค่ะ
2: คุณวินะครับจากปทุมธานีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะที่จะเรียนถามว่า
6: ค่ะ
12: ค่ะคุณหมอก็จะเรียนถามว่ามะระกีนมันมีประโยชน์ยังไงแล้วก็แบบว่าเราทานได้เฉพาะเขียวๆหรอก็เอาไว้สมมติว่ามันแก่เป็นสีเหลืองอ่ะเราเอาเม็ดไอ้เอาเนื้อมันเอาเฉพาะเนื้อมาทำอาหารได้นะคะถ้าเผื่อเนื้อมันสีเหลืองอะค่ะเท่านี้ละค่ะ
6: คือปกติค่ะคือปกติเนี่ยเราจะให้กินมะระเนี่ยเราไม่ให้กินมะระสุกเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมะระขี้นกหรือมะระกีนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะไอ้เจ้าตัวเม็ดข้างในมันเวลามันสุกแล้วอะค่ะมันจะมีพิษเขาก็จะลอกเหี้ยออกอ
12: าจารย์เราไม่ได้กินเม็ดมันนะเรากินเนื้อมัน
6: เข้าใจเข้าใจแล้วก็เอาเม็ดออกให้เรียบร้อยซะรวมทั้งเยื่อมันด้วยเยื่อเหลืองๆค่ะเอาออกทั้งหมดด้วยแล้วอยากจะทานเนื้อก็ทานแต่ทีนี้อยากแนะนำว่าถ้าให้ได้ประโยชน์อะทานตอนมันเขียวอะค่ะดีกว่าหรือไม่ก็ซื้อมาแต่พอดีหรือไม่ก็ต้มไว้ก่อนแล้วถึงเวลาก็เก็บเข้าตู้เย็นไว
1: ้
6: ถึงเวลาจะแบ่งก็เอามาต้มกินอุ่นกินอีกครั้งหนึ่งก็ได้เหมือนกันค่ะ
1: ก็คือ
12: ประโยชน์อะไรคะถ้า
6: ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลนะมีกากใยทำให้ระบายด้วยลดความร้อนในร่างกายทำให้ร่างกายเย็นขึ้นด้วย
1: มะระจีนนะคะ
12: แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลไหมคะ
6: ถ้าเราไม่ได้เอาไปผัดน้ำมันมันก็ลดคอเลสเตอรอลได้อยู่แล้วค่ะเพราะส่วนใหญ่เราเอามะระไปตุ๋นไงคะแต่ตุ๋นกับหมู3ชั้นก็ไม่ลดนะมันก็ต้องดูว่าใช้กับกระดูกหมูไหมใช้กับอะไรบ้างที่มันมีน้ำมันหรือเปล่า
12: ถ้าเราต้มเฉยๆมันไม่เป็นสุกแล้วเราต้มแล้วเราจะกินกับน้ำพริกนี่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
6: ไม่เป็นไรค่ะน้ำพริกก็มีเครื่องเคียงเช่นกระทงกระเทียมพริกอะไรพวกนี้กระเทียมก็ลดไขมันในเส้นเลือดให้ได้อยู่แล้วแต่ระวังน้ำพริกที่มีรสจัดจ้านรสเค็มค่ะถ้าในผู้ป่วยความดันสูงอาจจะทำให้ความดันเพิ่มขึ้นได
1: ้
6: ถ้าเค็มเกินไปแล้วก็ระวังเรื่องไตค่ะ
1: ขอบคุณ
6: มากค่ะ
1: คุณพีทโทรจากปทุมธานีนะคะพูดถึงมะระจีนมะระจีนที่คุณวิเขาพูดถึงเนี่ยใช่เหมือนกับมะระของบ้านเราไหมคะ
6: ก็มะระจีนก็มะระลูกใหญ่อะค่ะที่เราเอามาใส่ยัดไส้หมูกินกับตุ๋นกระดูกหมูตุ๋นอะไรพวกนี้ค่ะ
1: ก็คือถ้ามันสุกมันก็จะไม่ดีใช่ไหมคะเอาม
6: ันต้องมาเซฟตัวมันเองค่ะเวลาสุกแล้วเนี่ยมันต้องการให้นกกิน
1: ค่ะ
6: อ๋อเพราะว่ามันเป็นพิษคนไม่ทุกคนกินมันค่ะนกกินนกก็จะไปถ่ายแล้วมันก็จะเกิดต้นขึ้นมาใหม่มันมีพิษนะคะพวกนี้เวลาที่มันสุกหรือเหลืองเนี่ยเราไม่ควรเอามากินคนกินก็กินตอนมันอ่อนอยู่ดีกว่า
1: แต่คุณวิเขาบอกว่าปกติเราก็เอาเม็ดออกอยู่แล้วเราไม่ได้กินเม็ดแต่ว่าตัวเนื้อที่มันสุกแล้วเนี่ยก็ไม่กินใช่ไหมคะ
6: ถามว่ากินได้ไหมก็กินได้ค่ะแต่ทีนี้มันประโยชน์มันก็น้อยลงเราก็กินถ้างั้นก็เขียวๆเราก็ต้ม
1: กินตอนเขียวๆจะดีกว่าค่ะ
6: ใช่ถึงมันเขียวเราก็เอาเม็ดออกอยู่ดีมันจีน
1: ค่ะ
2: เอาละครับมีอีกหนึ่งสายนะครับจากจังหวัดสระบุรีคุณธัญญาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
13: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอจะถามคุณหมอว่าป้าเนี่ยเหมือนท้องผูกอะแต่ว่าป้าใช้สบู่สวนให้มันถ่ายนี่เป็นอันตรายไหมครับ
6: ก็สวนด้วยสบู่ก็ไม่ได้เป็นปัญหานะคะ
13: คือป้าใช้นิ้วแยบขึ้นเข้าไปอ่ะมันจะมีเหมือนเป็นหัวเหมือนลิ้นที่ดวงค่ะ
6: อ๋อ
13: ถ้าหัวแล้วมันมาตังแล้วมันจะไม่ค่อยถ่ายจ้ะ
6: ถ้าอย่างนั้นอุจจาระแข็งเหรอคะ
13: ก็ถ้าอ่อนก็ถ่ายอ่อนบางครั้งก็ไม่ถ่ายต้องสวนออกต้องใช้สบู่สวนออกถึงจะออกแต่ก็ออกมากจนไม่หมดอ่ะเหมือนถ่ายไม่สุดจ้ะ
6: ค่ะคือสวนเนี่ยคือการสวนเนี่ยมันก็เคยตัวค่ะมันก็ต้องสวนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
13: จ้า
6: ค่ะทีนี้
13: จะกินยาสมุนไพรอะไรได้ไหมคะ
6: กินยาสมุนไพรแนะนำนึกถึงตีผลาไว้ก่อนตีผลาก็จะเป็นตัวยาช่วยระบายอยู่แล้วเพียงแต่คุณธัญญาอาจต้องหาสมุนไพรตัวอื่นมาเพิ่มถ้าเคยสวนแล้วเนี่ยอาจต้องเพิ่มขิงราชพูกระเทียมพวกนี้ค่ะ
13: กระเทียม
6: พอหาได้ไหมขิงราชพูกระเทียม
13: พอหาได้จ้ะ
6: จ้ะแล้วก็กินคู่กับตีพลาซื้อได้ไหมคะ
13: ซื้อมาจากร้านเภสัชดีจ้ะแต่มันยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เป็นแคปซูลนะจ้ะ
6: เป็นแคปซูลน่าค่ะได้ค่ะเพียงแต่เอาน้ำที่บอกให้ต้มเนี่ยกินพร้อมกัน
13: อ๋ออันนั้นเป็นแคปซูลกินพร้อมกับน้ำที่ต้ม
6: ใช่ค่ะก็จะเอาราชพูค่ะขิงกระเทียมเอาอย่างละ15 กรัมหรืออย่างที่บอกก็ได้กำมือหนึ่งก็ได้เอาราชพูมาทำให้แห้งสับเป็นชิ้นเล็กๆ2 กำมือหลวมๆกระเทียมก็2 ช้อนโต๊ะส่วนขิงก็แง่งหนึ่งเลยค่ะแง่งไม่ต้องใหญ่มากแง่งพอดีแล้วก็เอามาต้มรวมกันใส่น้ำสัก2 ลิตรก็ได้ค่ะต้มดูว่าขิงตกด้วยนะคะตกหั่นตกพอแตกแล้วหลังจากนั้น
13: ทุบ
6: พอแตกหลังจากนั้นแล้วก็ชิมดูว่าขิงออกรสชาติหรือยังกระเทียมออกหรือยังชาปูออกหรือยังอย่างเช่นถ้าเกิด2 ลิตรต้มมาเหลือ1 ลิตรก็ได้ค่ะแล้วก็กรองเอาน้ำเก็บไว้เข้าตู้เย็นเวลาจะกินไม่เข้าไมโครเวฟนะก็ตั้งทิ้งไว้ให้คลายความเย็นออกแล้วก็กินพร้อมกับตีพลากินเช้ากับกินเย็นหรือกินเช้าก่อนนอนก็ได้ตื่นเช้ามากินเลยก่อนอาหารค่ะตื่นเช้ามากินเลยแล้วก็ก่อนนอนท้องว่างๆก็กินอีกมื้อหนึ่ง
13: กินเช้ากับเย็น
6: แล้วเช้าก่อนนอนก็ได้ค่ะเช้าก่อนนอนแล้วพอร่างกายเริ่มขับถ่ายได้ดีแล้วเราก็ค่อยๆหยุดตีพลาก็ได้ดื่มแต่น้ำอย่างเดียวหรือจะหยุดน้ำลำไส้เคลื่อนแล้วหยุดแต่น้ำก็ได้แล้วก็กินแต่ตีพลาอย่างเดียวก็ได้หรือหยุดทั้งคู่ก็ได้เพราะว่ายามันกระตุ้นลำไส้เคลื่อนให้อยู่แล้ว
13: เหมือนเราเวลาเราเบ่งมันจะมีก้อนเหมือนก้อนอะไรมาปิดทางเดินของ
6: น่าจะเป็นหัวดิสิดวงค่ะที่มันเกิดอยู่ภายในอะค่ะ พราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำให้ผ่านได้คือทำให้อุจจาระเหลวเพราะนั้นถ้าอุจจาระแข็งมันก็บ่งบอกว่าเราอ่ะกินน้ำน้อยไปหน่อย
13: แล้ว
6: ตับใหญ่น้อยไปหน่อย
13: ให้หัวฤทธิ์ดวงมันยุบได้ไหม
6: หัวฤทธิ์ดวงมันยุบได้ก็ลดการเสียดสีแล้วการเสียดสีก็คือเช่นอุจจาระแข็งก็ทำให้อุจจาระนิ่มซะโดยการกินน้ำเพิ่มกินกากใยเพิ่ม
13: ฉันเคยไปหาหมอแล้วหมอบอกให้ยาหนีบยาอะไรมามันก็ไม่เห็นยุบไม่อะไร
6: มันยาหนีบเป็นตัวการเป็นตัวยาที่แก้นะคะที่แก้ช่วยทำให้หัวมันฝ่อแต่ปัญหาก็คือถ้าเรายังปล่อยให้อุจจาระขูดหรือพูดกับไอ้หัวฤทธิ์ดวงนั้นอยู่มันก็จะโตขึ้นเรื่อยทำยังไงก็ได้อุจจาระมันนิ่มโดยการดื่มน้ำแล้วกินกากใจ
13: ดื่มน้ำเยอะๆกินผักเยอะๆ
6: ใช่กินผักเยอะๆกินกากใหญ่เยอะๆ
13: ทำไปตลอดหรือว่าทำไป
6: แล้วเดี๋ยวพอหัวมันเริ่มฝ่อลงแล้วมันเล็กลงแล้วเราก็ขับถ่ายสะดวกขึ้นค่ะ
13: อ๋อใช่ๆขอบค
6: ุ
13: ณ
6: แล้วก็หาเพชรสังฆาตมากินเพิ่ม
13: เออฉันก็ว่าจะซื้อเพชรสังฆาตนี่แหละ
6: หาเพชรสังฆาตมากินเพิ่มก็จะช่วยทำให้หัวฤทธิ์ดวงค่อยๆฝ่อลงกินตามข้างกระปุกค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาบรรจุแคปซูลขนาดเท่าไหร่กินตามข้างกระปุกที่เขาบอกอะค่ะ
13: ฉันฟังตลอดเลยประเทศไทยฟังทุกวันแล้วฉันเจอเองดาวเรืองอัญชันอะไรเนี่ยมันกินแก้ตาเออฉันโทรไปซื้อที่ร้านโทรเงินน่ะ
1: ค
6: ่
1: ะ
13: เดี๋ยวเห็นว่าจะไปซื้อเพชรสังฆาตนั่นแหละก็เลยถามคุณหมอเลยกินได้ใช่ไหมคะ
6: กินได้กินได้อย่าลืมกินน้ำกับกากใหญ่ด้วยนะไม่ใช่กินแค่สังฆาตอย่างเดียวก็ไม่หายนะ
13: อ๋อค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยค่
6: ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณธัญญาจากสระบุรีนะคะเป็นฤทธิ์สีดวงคุณก็เป็นกันเยอะนะคะอาจารย
6: ์เยอะ
1: เพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นถึงขั้นที่ว่าก้อนไปอุดตันหรือว่ามันออกมาเวลาที่เราขับถ่ายเนี่ยก็จะเจ็บแล้วก็ถึงขั้นเลือดออกมันก็มีแล้วก็ยืนนั่งไม่ได้เลยทรมาน
6: บางคนต้องมีหมอนเป็นวงเป็นโดนัทอะค่ะนั่งไม่อย่างนั้นนั่งลงไม่ได้เพราะมันบวมมากค่ะ
1: ค่ะถ้าเป็นถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยยาที่อาจารย์แนะนำเนี่ยพอจะช่วยได้ไหมคะหรือว่า
6: ต้องใช้ยาแรงกว่านั้น
1: ต้องแรงเหรอคะ
6: ใช่ค่ะต้องการแรงกว่านั้น
1: เพราะบางคนคุณหมอก็แนะนำว่าให้ไปผ่าตัดออกไป
6: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแต่ถ้าตัดไปแล้วยังเป็นอีกไหมคะ
6: เป็นอีกถ้ามีพฤติกรรมเดิม
2: พฤติกรรมต้องดื่มน้ำเยอะๆนะฮะก
1: ิน
2: อาหารกากใยให้มากๆนี่กุญแจสำคัญเลย
1: เพราะว่าถ้าเราไม่ทานกากใยเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่มีการขับถ่ายที่สะดวกมันก็จะก้อนแข็งถ้าน้ำน้อยก็ก้อนแข็งก็จะ
6: ก้อนแข็งแล้วก็ขูดหัวฤทธิ์ดวงอีกก็ปวดลำไส้อีกก็เป็นแผลอีกเหมือนเดิมเลือดก็ไหลใหม่เหมือนเดิ
1: ม
6: เพราะนั้นถ้าอุจจาระนิ่มซะมันก็แค่สัมผัสไม่เกิดการเสียดสีมากเกินไปมันก็จะค่อยๆฝ่อตัวลงหายเร็วขึ้น
1: ค่ะนั่นแหละค่ะต้องดูแลเรื่องของพฤติกรรมการรับประทานอาหารแล้วก็ต้องดื่
2: มน้ำเยอะ
1: ใช่อ่ะสายว่างแล้วตอนนี้
2: 022769718ครับยังมีเวลาอีกสำหรับสายโทรศัพท์จากทางบ้านนะครับ022769718นะครับมาจากระนองนะไปลงใต้บ้างนะครับคุณอนุรักษ์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
14: ครับสวัสดีครับ
1: ถามเลยค่ะ
14: พอดีผมไปมีความดันสูงนะอายุ57ปีครับผมอยากทราบว่าสมุนไพรตัวไหนบ้างที่จะใช้รักษาได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะฟังทางวิทยุขออธิบายให้ผมฟังด้วย
1: เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปค่ะอย่าเพิ่งไป
6: แป๊บนึงค่ะแล้วกินยาแผนปัจจุบันอะไรอยู่หรือเปล่าคะ
14: มีหมอให้กินตัวเดียวครับ
6: แล้วควบคุมได้ไหมคะ
14: ได้ครับได้เป็นปกติแล้ว
6: แล้วจะกินทำไมเดี๋ยวความดันรูป
14: ก็ตอนแรกมันขึ้น200กว่าไงครับ
6: ค่ะ
1: ค่ะ
6: แล้วตอนนี้ลงมาปกติแล้ว
14: เหลือ160ครับ
6: เหลือเท่าไหร่นะคะ
14: 160ครับ
6: 160
2: ยังสูงอยู่
1: ก็ยังสูงอยู่
14: แล้วก็อีก7วันผมไปวัดเหลือ140ครับครับ
6: อ๋อค่ะค่ะ
14: แต่ผมอยากได้สมุนไพรมาช่วยไง
6: คือสมุนไพรช่วยเนี่ยจะหาตัวเจอหรือเปล่าแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยความดันสูงอะค่ะความดันสูงเนี่ยถ้าความดันสวิงไปสวิงมาเนี่ยค่ะ มันอยู่ที่อาหารการกินกับการออกกำลังกายด้วยค่ะ
15: ครับ
6: คืออาหารการกินเนี่ยแข็งแรงดีแล้วเพียงแต่ว่าอาหารการกินเนี่ยเรากินรสจัดไม่ได้กินรสเค็มต้องเราต้องเบาๆลงกินรสเค็มหรือเปล่าคะกินน้ำพริกหรือเปล่า
14: เค็มไม่กินฮะไม่ชอบ
6: ดีค่ะดีถ้าเราควบคุมความเค็มได้อ่ะความดันลดลงไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าเราเดินไกลหรือแล้วถ้าเรามีปัญหาเรื่องของการออกกำลังกายน้อยเกินไปเนี่ยบางทีเราเดินไปหาหมอเนี่ยค่ะแล้วความดันขึ้นเนี่ยแสดงว่าเรายังขาดการออกกำลังกายที่เพียงไม่เพียงพอก็จะแนะนำให้ออกกำลังกายโดยการเดินอาทิตย์ละ150นาที150นาทีเนี่ยเราจะแบ่งเป็นวันละ30ก็ได้ค่ะ355ก็5วันหรือจะแบ่งเป็นวันละ50นาทีก็ได้ค่ะโดยแบ่งเป็น3วันใน1อาทิตย์ก็สามารถทำให้ความดันลงได้นะ
14: แต่ผมทำงานไอ้กรมอุทยานไงครับไฟป่าต้องแบกน้ำขึ้นเขาดับไฟครับ
1: โอ้โหก็ได้ออกกำลังกายอยู่แล้วนะคะ
14: ครับแต่มันเพิ่งมาเริ่มเป็นนะครับครับก็ตอนแรกก็หน้ามือตาลายครับตอนแรกหน้ามือตาลายแล้วผมก็ไปหาหมอหมอก็ให้ยามากิน
6: แล้วควบคุมได้แล้วไม่เป็นปัญหาแล้ว
14: เอาครับผม
6: ปัญหาของเรากลัวก็คือกลัวความดันมันวูบต่ำเกินไปแล้วเดี๋ยวเป็นปัญหา
14: ครับผม
6: แต่พยายามหาเขามียาชื่อยาตัวหนึ่งทำเป็นชาก็ได้ค่ะชื่อดอกสายน้ำผึ้ง
14: ครับดอกสายน้ำผึ้ง
6: ดอกสายน้ำผึ้งทำเป็นชาก็ได้ค่ะชงดื่มธรรมดาหรือจะเป็นแคปซูลก็ได้แต่ตอนนี้ดอกสายน้ำผึ้งเนี่ยในยาจีนเขาใช้เป็นยาลดความดันได้ด้วยค่ะ
14: ครับผม
6: ชงดื่มเป็นแบบชาธรรมดาคือสักหนึ่งช้อนโต๊ะปัดปากนะคะแล้วก็ใส่ในกระติกน้ำร้อนที่ไม่ใช่ตัวใหญ่นะไม่ใช่กระติกใหญ่นะใส่ลงไปแล้วก็เอาน้ำร้อนใส่ไปให้ท่วมแล้วก็ทิ้งไว้จนกระทั่งยาออกฤทธิ์ดีแล้วก็แบ่งดื่มวันหนึ่งไม่เกินหนึ่งช้อนโต๊ะปาดนะคะ
14: ครับผมครับ
6: แล้วก็คอยวัดความดันไว้ด้วยถ้าความดันมันต่ำเกินไปก็ลดยาและหยุดยาด้วยค่ะ
14: ครับผมครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ค่ะลองดูนะคะ
14: ครับสวัสดีครับ
1: เขาให้เป็นปกติเร็วๆหูเดินออกกำลังกายอยู่แล้วนะคะอันนี้อาจจะน่าจะเรื่องของอาหารการกินนะคะจ๊ะหรือว่าความเครียดการพักผ่อนไม่พอด้วยไหมคะ
6: ความเครียดความวิตกกังวลก็ทำให้เกิดเรื่องของความดันเกิดขึ้นได
1: ้ค่ะ
6: แล้วก็การขาดน้ำการความกระหายอะไรพวกนี้
1: ค
6: ่ะก็พยายามดื่มน้ำหรือให้เกิดการไหลเวียนเลือดให้ข้นหนืดก็จะช่วยให้ดีได้ในระดับหนึ่ง
1: คุณนันยานรัตน์นะคะฝากถามมาว่าชาอัญชันทานทุกวันได้ไหมคะ
6: ไม่ได้แนะนำให้ทานทุกวันนะคะเราควรสลับสับเปลี่ยน
1: ค่ะ
6: เป็นอย่างอื่นบ้างเป็นน้ำมะตูมบ้างก็ได้น้ำใบเตยบ้างก็ได้ก็สลับสับเปลี่ยนกันไป
1: ค่ะ
6: ทีนี้ก็ต้องดูว่าถ้าจะกินน้ำอัญชันเนี่ยทุกวันเนี่ยเรากินไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรถ้าได้ตามวัตถุประสงค์ตัวเองแล้วก็พักให้ร่างกายได้พักบ้างเพราะงั้นไตก็ทำงานหนักอยู่ดีนั่นแหละค่
1: ะ
6: แล้วก็ดื่มน้ำธรรมดาน้ำสะอาดเนี่ยกับเราอ่ะมันไม่เป็นปัญหานะคะมันดื่มได้แล้วมันก็ปลอดภัยด้วย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เอาละครับหนึ่งสายท้ายสุดนี้คุณน่วมจากอุดรธานีครับสวัสดีครับ
16: ครับผมสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
16: ครับผมจากอุดรครับผมเป็นต้อหินต่างครับผมอยากถามว่ามีหมุนไฟรักษาไหมครับ
6: ต้อหินต้องคอยระวังแรงดันลูกตาไม่ให้สูงค่ะตอนนี้แรงดันลูกตาเท่าไหร่
16: พ่อผมไปหาหมอก็บอกว่า10และ10 12 13เนี่ย
6: เอ๊ะ12 13ก็ดีนี่คะ
16: ก็ดีแต่ผมมองไม่เห็นนะครับ
6: คือต้อหินนะคะถ้ามันไม่เห็นน่ะเรากลับมาทำให้มันเห็นไม่ได้แล้วแต่ว่าเหลืออีกข้างนึงหรือเปล่าคะหรือเป็นทั้ง2ข้างเลย
16: เป็นทั้ง2ข้างนะครับ
6: ตอนนี้ก็คือมองไม่เห็นทั้ง2ข้างเหรอคะ
16: ครับครับครับ
6: โอ้แย่เลยก็ลำบากค่ะเพราะฉะนั้นลองกินยาตัวนี้ดูปลอดภัยสุดแล้วก็ระวังแรงดันลูกตาให้ได้ด้วยแล้วจะจดได้ไหมล่ะคะ
16: มองไม่เห็นเลยครับจดไม่ได้ครับ
6: คุณน่วมสุ
1: ข
6: คุณน่วมใช่ไหมคะ
1: คุณน่วมคร ับ
16: น่วมสุภาสิพี
6: เอาเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้หลังใหม
1: ่เดี๋ยวน้องจดเบอร์โทรศัพท์คุณร่วมให้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวจะได้ส่งให้อาจารย์โทรคุยนะคะ
6: ค่ะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่โทรคุยค่ะ
1: นะคะคุณร่วม เดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์กับน้องน้องที่ประสานงานนะคะ
2: อย่าเพิ่งวางสายนะครับ
1: ค่ะอย่าเพิ่งวางสาย
6: เวลามีคนโทรไปไม่มีการเรียกเก็บเงินนะคะ
1: แบบคุยด้วย
6: รับโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ไม่มีการเรียกเก็บเงินนะคะ
1: ค่ะคุณนุ่มโทรคุยได้เฉยๆนะคะ
6: คือทางเราโทรไปถามอาการแต่ไม่มีการเรียกเก็บเงิน
1: ค่ะค่ะคุณนุ่มอยู่ในสายไหมคะเดี๋ยวฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะค่ะคำถามของคุณสุเทพค่ะ
2: ชอบทานกล้วยน้ำว้าทานวันละ5ลูกจะเป็นไรหรือเปล่าครับอาจารย
6: ์ถ้าไม่เป็นเบาหวานก็ ไม่เป็นไร
2: เพราะคุณสมบัติน่าจะดีนะกล้วยน้ำว้าเนี่ย แต่หวานหน่อยแค่นั้นเองใช่ไหมครับ
1: เยอะไปไหมคะ5ลูก
6: ก็เยอะอยู่ค่ะถ้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานไม่ได้เลยค
1: ่
6: ะ
1: อ๋อถ้าผู้ป่วยเบาหวานไม่ได้แต่ว่าถ้าถามว่าม
6: ี
1: กากใยมีกากใยดีใช่ไหมคะ
6: ดีค่ะระบายขับถ่ายดีค่ะ
1: อ๋อค่ะ
2: คร
1: ับ ค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์ได้ฝากถึงสมุนไพรค่ะที่จะบริจาคกันอีกสักรอบหนึ่งค่ะอาจารย
6: ์ค่ะถ้าใดสนใจอยากร่วมบุญกับเรานะคะก็บริจาคเป็นสมุนไพรมาที่เราอยากได้คือราชพูค่ะราชพูเนี่ยต้องการมากดอกมะลิดอกพิกุลรากกระเทียมเนี่ยค่ะ4ตัวเนี่ยที่เรายังคงต้องการอยู่ถ้าใครอยากร่วมบุญกับเราก็เชิญค่ะก็ส่งเป็นสมุนไพรมาให้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610พรุ่งนี้คลินิกเปิดตามปกติค่ะเพชรเกษม68อยู่ใกล้แยก44ค่ะถาวรคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเนตรดาวไว้ข้างหลังค่ะ
1: ใครสะดวก
6: พรุ่งนี้ 9:00 ถึง 4:00 เย็นค่ะ
1: ค่ะสะดวกพรุ่งนี้ก็เดินทางไปได้นะคะไปทางรถไฟฟ้าก็ได้นะคะอาจารย์
6: รถไฟฟ้าก็ลงบางแคค่ะแล้วก็มองฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นเพชรเกษม68เรียกมอเตอร์ไซค์ไปส่งถึงคลินิกเลยค่ะ
1: คลินิกถาวรนะคะ
6: ค่ะถาวรคลินิกการแพทย์แผนไทยและมีวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างหลังค่ะ
1: ซอยเพชรเกษม68นะคะสำหรับใครที่จะไปปรึกษาเรื่องของสุขภาพมีนวดไหมคะอาจารย์ยังเปิดนวดไหมคะ
6: เปิดนวดอยู่แล้วค่ะแต่เราจะนวดให้เฉพาะคนที่จำเป็นถ้านวดสุขภาพ อะไรพวกนี้ผ่อนคลายเราไม่นวดให
1: ้
6: เพราะว่าท่านสามารถไปนวดที่อื่นได้แต่ของเราไปนวดรักษาก็เก็บสงวนแรงมือของหมอไว้ให้คนที่จำเป็นต้องนวดจริงๆค่ะ
1: เพื่อการรักษาแล้วก็เป็นการหยอดตู้เพื่อการกุศลนะคะ
6: หยอดตู้สาธารณกุศลค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: เอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ
6: ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
6: ค่ะ
1: ก็กลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วครับ29พฤษภาคมนี้นะครับประชาสัมพันธ์เล็กน้อยถนนดนตรีไลฟ์เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายเขียวกระบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนที่เดิมนะครับห้องออดิโทเรียมของเราที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ค่ะวันนี้ทั่วที่ถิ่นไทยลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
17: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์ยศรุ่งสมัยสถาบันนิติเวชวิทยาเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์เพื่อญาติสามารถรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายใน 1-2 วันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
18: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
19: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
18: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
19: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
18: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
20: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
21: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
22: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
21: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
22: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
21: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
22: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
17: สถาบันนิติเวชวิทยาคาดชิ้นส่วนอวัยวะที่พบเพิ่มเป็นของ1ใน8ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ไม่ใช่ชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมยืนยันเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อให้ญาติสามารถรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายใน 1-2 วันนี
23: ้พลตำรวจตรีวิรุณสุภะสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเข้ามาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7รายส่วนอีก1รายอยู่ระหว่างประสานเข้ามาเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมทั้งนี้จะนำผล DNA ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลผู้สูญหายที่แจ้งไว้เพื่อยืนยันตัวผู้เสียชีวิตก่อนดำเนินเอกสารทางกฎหมายคาดว่าใช้เวลา 1-2 วันจึงจะสามารถให้ญาติรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปส่วนกรณีช่วงเช้าวันนี้ที่มีการพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่มอีก1ชิ้นอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นของร่างใดและเชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนจากผู้เสียชีวิตทั้ง8ศพแน่นอนและมีโอกาสน้อยมากที่จะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มดลภาสุภรสมบัติรายงาน
17: ขณะที่พนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟหรือคนโบกธงล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันได้ควบคุมตัวทั้งสองคนส่งฝากขังที่ศาลอาญาแล้วส่วนคนขับรถเมย์ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเดียวกันคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกชายฝั่งประเทศเมียนมาเช้าวันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
24: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเวลา 9:05 ของวันนี้โดยศูนย์กลางอยู่ในทะเลบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาที่ความลึก10กิโลเมตรห่างจากกลุ่มรอยเลื่อนสกายประมาณ23กิโลเมตรและอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรซึ่งประชาชนในตึกสูงและบางพื้นที่ของ4จังหวัดสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวประกอบด้วยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีรวมถึงหลายเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้ได้ประสานและกำชับให้ทุกจังหวัดที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายและเร่งให้ความช่วยเหลือทันทียืนยันว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบและยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆในพื้นที่ของประเทศไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
17: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงของจีนทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและสูญหายอีก1รายหนังสือพิมพ์ China Daily Asia รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 บริเวณเขตหลิวหนานเมืองหลิวโจเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจีนในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและสูญหายอีก1รายสำนักงานบริหารจัดการแผ่นดินไหวกวางซีระบุว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่เมืองไทหยางชุนอยู่ห่างจากตัวเมืองหลิวโจประมาณ16กิโลเมตรและมีความลึกประมาณ8กิโลเมตรส่งผลให้มีอาคารพังถล่มอย่างน้อย13หลังอพยพประชาชนกว่า 7,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้ทางการจีนประกาศใช้มาตรการตอบสนองเหตุฉุกเฉินระดับ4ซึ่งเป็นระดับเฝ้าระวังเบื้องต้นพร้อมส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจและหน่วยดับเพลิงเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อค้นหาผู้สูญหาย อพยพประชาชนและตรวจสอบความปลอดภัยตามพื้นที่ต่างๆขณะที่ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการคมนาคมยังดำเนินการตามปกติดูปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เขาจะไม่แจ้งจับมันแก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: น้ำไฟควรประหยัดกันไว้มีใช้ในวันข้างหน้าที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับ

พระบารมีพระพันปีหลวง 17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม 18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่น 18 นาฬิกา 25 นาทีรายการตีของร้องข่าวรายการอัยการแผ่นดินจบแล้วเป็นรายการสบายยามเย็น 19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 19 นาฬิกา 30 นาทีรายการแวดวงกีฬา 20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 20 นาฬิกา 30 นาทีรายการศาลาวรรณกรรม 21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสีสันวรรณกรรม 22 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นรายการเพื่อนฝัน 23 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการธรรมะก่อนนอนเวลา 24 นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วิรยุทธการบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวิรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลาในขณะนี้ 14 นาฬิกา 15 นาทีต่อไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์นะคะที่มีให้ติดตามรับฟังกันเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้นะคะกับ FM 101.5 MHz และติดตามทาง Facebook สวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่น่าสนใจนำมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรวดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินงานนะคะในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวที่สนใจในช่วงแรกค่ะเดี๋ยวจะพาไปติดตามนะคะในเรื่องราวของซอฟต์พาวเวอร์บ้านเรานะด้านดนตรีที่เราได้ลงพื้นที่ไปถ่ายทำกันนะคะในตอนนี้นะคะเสนอในเรื่องของกันริมดนตรีวิถีลำดวนค่ะจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะดิฉันพิมพ์ประกาวิรัมพร้อมกับทีมงานสวทบุรีรัมย์พาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านกระเจ้าตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราพาทุกท่านมาอยู่ที่ชุมชนแห่งนี้นะคะเนื่องจากที่นี่ค่ะเป็นชุมชนที่มีเสน่ห์ค่ะในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมนะคะซึ่งในหลายๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อนะคะและมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือในเรื่องของดนตรีนั่นเองค่ะและดนตรีที่นี่ค่ะขึ้นชื่อในเรื่องของกันตรึมเพราะว่าจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะมีพี่น้องหลากหลายชาติพันธุ์นะคะหรือว่าในเรื่องของภาษาไม่ว่าจะเป็นไทยเขมรสวยลาวที่นี่ก็เช่นเดียวกันค่ะแต่ดนตรีที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของกันตรึมที่มีเสน่ห์มากๆซึ่งวันนี้จะพามาฟังเพลงกันตรึมเพราะๆนะคะกับพี่น้องชาวบ้านกระเจ้าตำบลลำดวนนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่กับกำนันตำบลลำดวนนะคะนั่นก็คือกำนันไกรวุฒิยาวิรัมค่ะสวัสดีค่ะกำนันคะนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะพ่อสัวกำลังรำค่ะสวัสดีค่ะพ่อสัวเป็นสารวัตรกำนันตำบลลำดวนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นผู้นำทีมวงกันตรึมที่นี่ด้วยนะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะนะคะเราอยู่กับน้องวีรพลชื่อรำหรือว่าน้องโจค่ะสวัสดีค่ะน้องโจค่ะวันนี้สามท่านนะคะจะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะพูดถึงในเรื่องของบริบทความเป็นอยู่ของคนที่นี่ทำไมกันตรึมที่นี่ทำไมถึงแบบว่าเป็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ใครๆก็อยากจะมาฟังกันตรึมที่นี่นะคะแล้วก็ชุมชนแห่งนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรนะคะแล้วก็การเกิดขึ้นของวงดนตรีที่นี่เนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้จะมาพูดคุยกันเดี๋ยวเริ่มแรกเลยเรามาดูในเรื่องของบริบทของพื้นที่ตำบลลำดวนก่อนเป็นยังไงบ้างให้เจ้าของพื้นที่กำนันไกรวุฒิได้เล่าให้เราฟังกันค่ะ
1: ครับผมตำบลลำดวนนะครับก็มีทั้งหมด18หมู่บ้านด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นตำบลที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมีประชากรค่อนข้างเยอะนะครับด้วย18หมู่บ้านนะครับด้วยบริบทต่างๆของแต่ละหมู่บ้านนั้นในเรื่องของการดำเนินชีวิตในเรื่องของการศิลปวัฒนธรรมก็ค่อนข้างที่จะมีลักษณะโดดเด่นนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับบ้านกระเจ้าของเรานะครับก็ในเรื่องของมีความโดดเด่นนะครับในเรื่องของทุนชุมชนนะครับเรามีป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เรามีแม่น้ำชีนะครับที่สามารถที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับล่องเรือโบราณเล่าขานตำนานลำน้ำชีนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีในเรื่องของทุนการเงินนะครับกลุ่มการเงินสามารถพึ่งพาตนเองได้ของคนในชุมชนนะครับแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มีโดดเด่นในเรื่องของทุนมนุษย์นะครับเรามีปราชญ์ชุมชนนะครับที่มากด้วยความรู้นะครับที่สามารถที่จะสืบสารสามารถที่จะต่อยอดสามารถที่จะสืบสาร
0: ในเรื่องของประเพณี
1: นะครับต่างๆได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรมกันตรึมโบราณนะครับซึ่งลักษณะเด่นของบ้านกระเจ้านะครับเรายังมีปราชญ์นะครับที่สามารถที่จะร้องเล่นนะครับศิลปะพื้นบ้านนะครับเล่นกันตรึมในช่วงของเทศกาลต่างๆนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นลักษณะเด่นของบ้านกระเจ้าของเรานะครับ
0: ค่ะสามารถสร้างรายได้กับพี่น้องในชุมชนได้ด้วยไหมคะ
1: ครับก็สามารถสร้างรายได้ได้นะครับเช่นพ่อสัวอย่างเงี้ยนะครับก็ในช่วงของเทศกาลมหาสงกรานต์ก็จะมีการรำตรดนะครับซึ่งบางหมู่บ้านนั้นศิลปะอย่างนี้ก็คือมีการสูญหายนะไม่มีการสืบสานต่อยอดมานะครับพ่อสัวก็จะรับงานนะครับในเรื่องของการรำตรดให้กับต่างหมู่บ้านนะครับก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้นะครับ
0: ค่ะแล้วพี่น้องในชุมชนแห่งนี้เนี่ยมีความร่วมไม้ร่วมมือกันดีไหมคะเวลาที่เราจัดกิจกรรมต่าง
1: ๆก็ดีครับครับเรามีถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความสามัคคีอีกหมู่บ้านหนึ่งนะนี่ชื่นชมเลยนะครับบ้านของตัวเองนะครับทั้งชาวบ้านนะครับทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับที่มีความเข้มแข็งนะครับใช่อันนี้ก็คือด้วยผลงานนะครับด้วยรางวัลนะครับที่เราได้รับสามารถการันตีได้ว่าเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งครับ
0: ค่ะทีนี้มาดูในเรื่องของจุดเริ่มต้นของดนตรีที่เรียกว่ากันตรึมนะคะต้องบอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งเลยนะคะของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเลยก็ว่าได้เพราะว่ากันตรึมนี่ถ้ามีเนี่ยน่าจะมีที่บุรีรัมย์ที่สุรินทร์นะคะที่มีแล้วนี่ที่บุรีรัมย์ของเราเนี่ยอย่างพี่น้องในชุมชนกระเจ้าเนี่ยต้องถามพ่อสัวเลยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดมาเนี่ยพ่อสัวได้ยินเลยไหมในเรื่องของดนตรีกันตรึมเนี่ยเพลงกันตรึมเนี่ย
2: ครับอันนี้ก็ต้องขอยอมรับว่าเกิดมาตั้งแต่เล็กๆจำความได้นะครับก็คือมีคุณพ่อนะครับคุณพ่อก็จะเป็นหมอแคนนะครับจะเป็นนักเจรียงคือเจรียงแต่ก่อนเขาเรียกเจรียงเบิร์นเนาะเจรียงเบิร์นท่านก็เป่าแคนท่านก็เจรียงเวลา ท่านอยู่ในกลุ่มอย่างเช่นงานสังสรรค์อะไรแล้วแต่งานสังสรรค์งานอย่างเช่นอยู่กับพี่กับน้องกับญาติแกจะเรียงเจริญเบิร์นเรียกว่าแต่ก่อนเจริญเบิร์นคือจะไม่มีดนตรีมากนะก็จะร้องเบิร์นร้องไปแล้วก็จะตบมือมีคนในทีมงานช่วยตบมือแล้วก็ตีกระโหลกตีกะลาไปนะครับก็สนุกสนานไปด้วยกันแล้วผมก็เห็นตรงนั้นคือหนึ่งก็คือมันเป็นโดยสายเลือดหรือเปล่าครับก็ไม่ทราบนะครับ
0: คืออ
2: ยากจะเป็นน้องอยากจะร้องได้ครับอยากจะเป็นอยากจะร้องได้ก็เลยฟังสำเนียงฟังจังหวะการร้องกลอนสดอย่างนี้นะกลอนสดก็โดยไม่ต้องมีหนังสือโดยไม่ต้องมีใครแต่งให้คือคิดได้มองเห็นภาพอย่างเช่นวัวควายเดินเป็ดไก่เดินเราก็สามารถที่จะเอาตัวนั้นมาเป็นกลอนได้เลยครับเป็นกลอนได้ก็จำความได้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่หนึ่งเขาเรียกว่าไงเราต้องมีพรสวรรค์ในตรงนั้นด้วยมีพรสวรรค์แล้วก็มีความตั้งใจจะทำให้ได้แล้วก็พอดีผมก็ร้องพอร้องเรียนร้องไปเรื่อยๆพอดีมีน้องชายคนหนึ่งนะครับมือซอที่อยู่ด้านบนนะครับน้องก็ชอบในด้านดนตรีขณะเขาเรียนเขาก็ได้เอกดนตรีนะครับในด้านเป่าแคในด้านตีกลองในด้านซีซอเขาได้ทุกด้านนะคือในด้านดนตรีเขาได้หมดอันนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโชคดีเนาะร้องพี่ก็ร้องได้น้องก็เล่นดนตรีได้อะไรประมาณนี้ก็คือว่ามันก็สนุกสนานก็คือเล่นแต่ก่อนคืออาจจะยังพวกแคนอะไรก็ยังไม่มีเนาะอะไรมากมายก็คืออาจจะเป็นการดนตรีสดตีกลองเนี่ยเป็นโลกลาไปครับบางครั้งก็ครุถังกะละมังเนี่ยเราก็ตีไปแบบเล่นกันก็เป็นจังหวะเป็นดนตรีไปพอปุ๊บต่อหลังสุดล่าสุดก็จะมีกลองอะไรดนตรีเริ่มเข้ามาชิงฉาบก็เริ่มเข้ามาเนาะเริ่มเข้ามาแล้วประยุกต์แล้วก็จะมีงานอย่างเช่นงานบวชงานแต่งเราก็เริ่มจากเล็ก
0: ๆ
2: เริ่มจากในกลุ่มเล็กๆ 4-5 คนเนี่ยนะ 4-5 คนแล้วก
0: ็
2: ครับเก่า 4-5 คนแล้วก็ลองดูนะเป็นไปได้ไหมพอเราเจริญเราร้องเข้าไปตีดนตรีเข้าไปปุ๊บผู้หลักผู้ใหญ่ไปได้นะวันสวรรค์ไปได้อนาคตต่อไปก็ต้องถ้าคนนี้ไปได้ต่อไปก็ต้องดึงคนที่2ที่3เข้ามานี่นะให้เรียนรู้ไปด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าผมก็มีความภูมิใจเนาะมีความภูมิใจอย่างน้อยอย่างเช่นมือกลองมือชิงที่อยู่นี่ก็คือพี่ๆเขาก็อยู่ในกลุ่มอยากตีกลองเป็นนะที่แรกก็อาจจะตีไม่ถูกจังหวะเท่าไหร่หรอกอาจจะนักร้องไปอีกนะกลองไปเรื่องนึงเนี่ยนะก็เลยเราจูนหากันนะคือความหมายก็คือดนตรีเราจูนหากันว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าเราทำไปแล้วมันก็ไม่ได้เกินความสามารถนะในความตั้งใจขึ้นไม่ได้เกินความสามารถคือมีความจริงใจอะไรหลายอย่างนะครับก็มาณปัจจุบันถือว่าเริ่มมีอะไรดีขึ้นแล้วก็ผมก็ร้องได้แล้วก็หลังๆเนาะก็เริ่มมีอายุเริ่มที่จะนั่นพอชุมชนเขาเห็นว่าร้องได
0: ้
2: เขาร้องได้อย่างเช่นมีประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์มหาสงกรานต์เนี่ยเขาว่าไปร้องแบบร้องเพลงแบบเป็นเขาเรียกว่าร้องรถเนา
0: ะ
2: ร้องรถก็คือเราไปขอปัจจัยแต่ละบ้านแต่ละชุมชนนี่นะแล้วก็จะเข้าบ้านต้องขออนุญาตเจ้าบ้านแล้วก็ขอปัจจัยแล้วก็เราก็ให้พรให้ได้อะไรประมาณนี้ก็คือเราทำได้พอทำไปปั๊บมันจะเป็นมันเหมือนก็ขยายผลต่อนะครับขยายผลต่อนะครับเอามือกลองก็ไปตีกลองก็ไปพอขยายผลต่อก็ชุมชนก็เริ่มหาจากหมู่หนึ่งเป็นหมู่ที่สองหมู่ที่สามไปเรื่อย
0: เวลามีงานเขาก็เริ่มมาจ้าง
2: มาจ้างนะครับมาจ้างแต่บางครั้งก็งานชนกันเราก็ไปไม่ได้ทุกงาน
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: พ่อบอกว่าเริ่มต้นมาเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะมีการร้องเฉยๆปรบไม้ปรบมือเครื่องดนตรีเนี่ยสมัยก่อนนี่เป็นยังไงเครื่องดนตรี
2: เครื่องดนตรีแต่ก่อนก็จะเป็นพวกกลอพวกไหอะไรเขาเอาพวกอะไรพวกผ้าพวกไอ้ยางพลาสติกอะไรมัดปากเนา
0: ะ
2: มัดปากเอาเชือกกล้วยเราเน
0: ี่
2: ยแล้วก็มัดแล้วก็ตีเป็นดุ้งดังไปแล้วก็ทำไปตีกลอง
0: อย่างซอนี่เป็นแบบไหนครับเมื่อก่อน
2: ซอแต่ก่อนก็คือก็จะเป็นกะลามะพร้าวเนาะกะลามะพร้าวแก่ๆนะเขาก็เอาแบบก็เห็นกะลามะพร้าวสวยๆก็คัดดูว่ามันมีอุ้มดีไหมตัวโพงข้างในดีไหมแล้วก็ดูไอ้ช่วงท้ายแล้วมาเพิ่มเขาจะดัดแปลงเนาะดัดแปลงเขาเจาะตรงกลางแล้วก็ตัดปากข้างหน้าแล้วก็ตัด อูดนิดหน่อยคือหนึ่งคือให้ระบายก็ใส่สายซอเนาะเข้าไปใส่ไม้เข้าไปก็จะมีที่บิดให้สายมันตึงแล้วก็ตัวสายซอก็เป็นจังหวะได้มันก็ดังเนาะเหมือนกับเหมือนแต่ก่อนเนาะเหมือนเราเจาะไอจะครับเราเจาะแล้วครับเจาะปลากระป๋องอะสมัยแต่ก่อนเนาะเอาปีกไก่กินอะถ้าเจาะปุ๊บเราดึงยังดังเลยปุ๊บปุ๊บเนี่ยอันนี้เหมือนกันนะคือเขาเรียกว่าการสรรหาเนาะการสรรหาพอทำไปแล้วมันได้ทำไปได้ก็เลยเราพอเป็นปุ๊บเราก็เริ่มดัดแปลงทำมาเรื่อยๆอย่างเช่นกลองเนาะกลองเขาก็จะเอาพวกหนังอย่างเช่นแต่ก่อนเราเป็นงูหลามงูเหลือมเงี้ยนะประมาณนี้เขาเอาตัวใหญ่ๆเนาะเขาก็เอาหนังมาตากแล้วก็เขามาเจาะกลองก็พวกเอาไม้มาเจาะเอาก็มีเจาะให้เป็นรูเนาะแล้วก็เราก็เอาพวกเขาเรียกว่าหนังพวกงูเหลือมงูอะไรเนี่ยแต่ทุกวันเขาก็งูเหลือมเขาไม่ค่อยใช้คือหนึ่งมันความคงทนความคงทนมันไม่ค่อยได้มันจะบางแล้วเวลาเจอน้ำอย่างเช่นไปเล่นรถเขาก็ต้องสาดน้ำเขาสาดน้ำเสียงมันจะเพี้ยนแล้วมันจะบางแล้วมันก็หย่อนเนาะพอเจอน้ำมันก็หย่อนหนังมันก็หย่อนมันเจอน้ำมันก็หย่อนเพราะก็ดังเสียงเพี้ยนไปเลยอย่างนี้เนาะก็ต่อมาเขาจะเอาพวกหนังวัวมาทำหนังวัวเนี่ยคือข้อดีของหนังวัวคือถ้าเรามาทำปุ๊บถ้าไปเจอน้ำอ่ะคือจะไม่หย่อนนะไม่นั่นอ่ะคือจะตึงเลยทีเดียวเสียงมันก็จะแน่นเสียงจะแน่นนะครับตัวนี้คือความคงทนแล้วก็ทนจากกันด้วยนะครับเก็บไว้ได้นานแต่ก็ต้องดูเราเก็บไว้ก็ต้องพยายามดูแลข้างที่นอนอะไรอย่าไปเก็บห่างเดี๋ยวก็หนูไปแคะเดี๋ยวก็โดนอะไรต้องดูพวกนี้นะครับคือมันเป็นอาหารของสัตว์ในบ้าน
0: แล้วกี่ปีมาแล้วคะที่เริ่มเห็นเครื่องดนตรีที่มันพัฒนาขึ้นมาในจนถึงปัจจุบันเนี้ยมากี่ปีแล้วเครื่องดนตรีสมัยใหม่
2: เครื่องดนตรีเริ่มพัฒนาก็เริ่มต้นมาก็ที่แรกก็คือประมาณผ่านมาประมาณปีที่40ก็เริ่มมีกลองนะครับ40ปีผ่านมาแล้วเนี่ยคือมีกลองมีซออะไรก็เริ่มมีมาแล้วชิงฉาบพวกแคนได้เริ่มเข้ามานะครับเริ่มเข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็นักปัจจุบันก็คือพอเข้ามาเรื่อยๆเขาก็จะเป็นองค์ประกอบเช่นพวกมีพินมีกีตาร์อะไรก็เขาเรียกว่ามันเป็นสมัยประยุกต์แล้วทุกวันประยุกต์เขาเรียกว่าดนตรีสากลเนา
0: ะ
2: เริ่มแทรกเข้ามาแต่ก็เล่นด้วยกันได้ครับเล่นด้วยกันได้ครับ
0: พูดถึงดนตรีที่เล่นเนี่ยเราอาจจะกล่าวถึงแค่เรื่องของกันตรีมแต่จริงๆเห็นพ่อบอกว่ามันมีหลายอย่างมีเจรียงมีตรดมีอะไรต่าง
2: ๆมีหลายอย่างครับ
0: ค่ะแต่ละอย่างนี่เขาเล่นกันในช่วงไหนยังไงบ้าง
2: อ๋ออย่างเช่นเจรียงน่ะคือเขาก็เล่นทุกฤดูกาลอย่างเช่นงานขึ้นบานใหม่งานบรรจุอาทิอย่างงี้น่ะงานบุญตามวัดอะไรอย่างงี้ก็มีเนาะเขาก็จะมีหัวข้อมีเรื่องของเขาที่จะเล่าที่จะเจรียงแต่ละงานนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: แล้วอย่างเริ่มตรดล่ะ
2: เริ่มตรดก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นในช่วงมหาสงกรานต์ช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับอันนี้คือจำกัดเลยนะครับในช่วง
0: แต่อย่างถ้าเพลงกันตรึมเราก็เล่นได้ตลอด
2: กันตรึมนะครับเล่นได้ตลอดนะครับ
0: ค่ะอันนี้เราพูดกันคร่าวๆก่อนยังไม่เจาะลึกมากเดี๋ยวไปดูทีนี้ไปดูอย่างน้องโจเนี่ยน้องโจเนี่ยเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่โอ้เห็นการละเล่นคือเกิดมาแล้วเห็นพ่อๆแม่ๆเนี่ยเล่นกันตรึมกันเล่นเจรียงเล่นตรดกันปุ๊บเอ๊ะรู้สึกอยากจะสืบสานเป็นยังไงมีความคิดยังไงถึงอยากจะสืบสานในเรื่องนี้คะ
3: ครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนแรกตอนเด็กเนี่ยเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเราก็มองเป็นสิ่งที่เป็นปกตินะครับในชุมชนของเราเองนะครับแต่เมื่อเราโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเราได้เห็นว่าเอ๊ะทำไมจังหวัดอื่นหรือชุมชนอื่นบางชุมชนไม่เป็นเหมือนของเราเลยเราจึงมองเห็นว่าความแตกต่างนะครับของตรงนี้ในชุมชนของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้ยากและมันเป็นสิ่งที่มีความพิเศษมากนะครับและทีนี้เราก็จึงเริ่มศึกษากันตรึมอย่างจริงจังนะครับโดยที่จะเข้าหาปราชญ์ชาวบ้านนะครับคุณตาที่เล่นอยู่ในชุมชนของเราเนี่ยนะครับเข้าไปสอบถามที่มาที่ไปของดนตรีเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ขอเข้าไปเรียนต้องยอมรับนะครับว่าดนตรีพื้นบ้านแต่ก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะจำกัดในเรื่องของการสอนนะครับเพราะว่าคนแต่ก่อนเนี่ยค่อนข้างห่วงวิชามากๆเลยนะครับสาเหตุที่เขาห่วงเพราะเขากลัวว่าเราจะนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีกลัวว่าเราจะใช้ ผิดอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคนแต่ก่อนเนี่ยจะถือหนักมากนับถือเครื่องดนตรีว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าจากที่ผมได้ศึกษานะครับดนตรีนะครับไม่ใช่เป็นเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะครับดนตรียังใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆด้วยนะครับก็สิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่แบบทำให้ผมเนี่ยที่อยากจะศึกษาด้วยว่าจริงๆแล้วกันตรึมเนี่ยหรือว่าดนตรีพื้นบ้านของบ้านเราเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วก็อยากจะสืบสานต่อไปครับผม
0: ตอนนี้น้องโจสืบสานไปได้ถึงขั้นไหนละร้องรำทำเพลงได้ประมาณไหนหรือเล่นอะไรได้บ้าง
3: ครับผมต้องบอกนะครับว่าผมเริ่มที่จะสนใจดนตรีนะครับตั้งแต่สมัยประถมศึกษานะครับแต่ว่าจะเป็นดนตรีเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เริ่มจริงจังเนี่ยก็ตอนมัธยมปลายแล้วจนตอนนี้จบปริญญาตรีแล้วนะครับก็ยังจะสืบสานต่อไปนะครับก็ดนตรีที่เล่นก็ได้เกือบทุกประเภทเลยนะครับเพราะว่าอยากจะสืบสานเอาไว้นะครับทั้งเรื่องของดนตรีแล้วก็ในส่วนของการร้องก็ได้เรียนรู้กับปราชญ์ในชุมชนครับผม
0: ค่ะตอนนี้ร้องเจรียงได้ไหม
3: ร้องเจรียงร้องได้ครับผมใช่ครับ
0: กระต
3: ือ
0: ได้
3: กระตือได้เล่นโมโหรีได้ตรดได้ครับ
0: ตรดได้โอ้เดี๋ยวเราจะอยู่กับน้องโจนะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆบ้านกระเจ้าเราจะอยู่ด้วยกันอีกหลาย EP เดี๋ยวเราจะได้ฟังน้องโจร้องนะ ได้ฟังพ่อสัวร้องได้ฟังน้องโจร้องด้วยกันตรึมสมัยก่อนกับน้องๆรุ่นใหม่เขาจะมีการร้องแตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะได้ฟังกันด้วยนะคะใน EP ต่อๆไปนะคะทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของน้องโจนี่อยากจะสืบสานตอนนี้ก็เห็นว่ามีการรวมกลุ่มรวมอะไรกันด้วย
3: ใช่คร
0: ับ ค่ะรวมกลุ่มกันประมาณไหนละตอนนี้
3: ใช่ครับตอนนี้นะครับในชุมชนตำบลลำดวนของเรานะครับมีวงดนตรีกันตรึมอยู่ประมาณ3วงใหญ่ๆนะครับ3วงใหญ่ๆซึ่งมีทั้งกันตรึมโบราณแล้วก็มีทั้งกันตรึมประยุกต์นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยค่อนมาทางกันตรึมโบราณนะครับเพราะว่ามีปฏิฐานในการที่จะสืบสานนะครับของเก่าดั้งเดิมเพราะว่ากันตรึมเหมือนที่ท่านวิทยากรได้สอบถามนะครับว่าที่บุรีรัมย์ก็มีที่สุรินทร์ก็มีที่ศรีสะเกษก็มีเหมือนกันแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันไปในชุมชนตำบลลำดวนของเราก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ของเราเหมือนกันส่วนตอนนี้เองครับก็เป็นส่วนที่ผมเนี่ยต้องการที่จะสืบสานความเป็นดั้งเดิมอยู่ด้วยครับใช่ครับ
0: เดี๋ยว EP ต่อไปเราจะมาดูว่ามีความแตกต่างกันยังไงเนาะระหว่างดั้งเดิมนะคะกับปัจจุบันนะคะทีนี้ถามกำนันบ้างตอนนี้เนี่ยมีการในการต้อนรับแขกที่มาหรือว่ามีการให้บริการในเรื่องของการเนี่ยเล่นกันตรึมต้อนรับแขกอะไรในงานอะไรบ้างในตอนนี้ค่ะปัจจุบันนี้ค่ะ
1: ตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็อย่างแรกเลยก็ในเรื่องของการได้รับคณะมาศึกษาดูงานนะครับมาศึกษาดูงานของไม่ว่าในเรื่องของเชิงนิเวศวัฒนธรรมของตำบลลำดวนนะครับของเรานะครับแล้วก็มาศึกษาดูงานในเรื่องของเกษตรที่สีใหม
0: ่
1: นะครับเราก็มีโอกาสได้ต้อนรับในการแสดงกันตรึมนะครับต้อนรับนะครับในช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยววันข้างหน้าจะมีการอยากจะมาติดต่องานอะไรไงเดี๋ยวจะต้องติดต่อผ่านท่านกำนันนะคะนี่คร่าวๆเราพูดกันเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกหลาย EP นะที่จะมาพูดคุยกันเดี๋ยว EP แรกนี้นะคะก็ดูเวลานะคะก็คงจะต้องจากกันไปก่อนแล้วแต่ว่า EP นี้เราจะทิ้งท้ายกันไว้กับกันตรึมเพราะๆจากพี่น้องชาวบ้านกระเจ้าตำบลลำดวนนะคะจะมีเพลงเพราะอะไรให้ได้ฟังเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงท้ายรายการสำหรับ EP นี้นะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

พบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 100.5 มีการเคลื่อนติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันด้วยคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้อยู่กับดิฉันนะคะช่วงนี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีวงศากุลรับหน้าที่ดำเนินการคุณผู้ฟังอ่ะมันจะคู่พักฟังเพลงเรียบร้อยแล้วนะคะมาติดตามข่าวสารกันต่อกับรัฐบาลรัฐบาลก็มีการชวนคนจะฟังคนไทยนะร่วมดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการค่ะครอบครัวอุปการะนะคะรัฐบาลสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางคนจะฟังซึ่งเรื่องนี้ค่ะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยโกนนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกมีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเดินหน้านะเรื่องกับเคลื่อนนโยบายดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคมค่ะโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะคะส่วนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.เนี่ยประกาศเลยค่ะได้ประกาศแล้วนะหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปถัมภ์นะด้วยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะเป็นที่พึ่งให้กับผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยค่ะโดยการรับนะดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนนะผังโครงการค่ะครอบครัวอุปถัมภ์นะคะโดยภาครัฐจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะทางนี้ค่ะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนค่ะโดยนโยบายของรัฐบาลจะมุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมคุณผู้ฟังครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะซึ่งร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกนี้ก็บอกนะคะว่าสำหรับผู้ที่ผู้เข้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนะคะต้องมีคุณสมบัตินะอย่างเช่น อายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีพฤติมีความประพฤติเหมาะสมนะคะมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลค่ะรวมถึงไม่มีในเรื่องของพฤติกรรมรุนแรงนะคะสามารถที่จะทุ่มเทเวลาเอาใจใส่อุปการะนะคะผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่องคนละฟังที่ส่วนกับสิทธิประโยชน์นะรัฐบาลจะสนับสนุนค่าตอบแทนจำนวน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะพร้อมจัดนักสังคมสังเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเป็นประจำทุกเดือนค่ะรวมถึงให้การปรึกษาเนาะแล้วก็ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะสำหรับผู้ที่สนใจบอกว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็สามารถที่จะยื่นคำขอได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะด้านนี้ค่ะตามจังหวัดก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่คุณผู้ฟังนะคะรวมถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของรัฐเลยค่ะแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนพม.นะคะ1300ตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ฟังเพื่อให้คำปรึกษาแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนสะท้อนความพยายามของภาครัฐในการที่จะสร้างระบบสวัสดิการสังคมให้เข้มแข็งแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวฟังติดตามกันต่อกับรัฐบาลคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยนะคะรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศคุณผู้ฟังรับเปิดเทอมใหม่ย้ำเลยค่ะตรวจสภาพรถนะคะพัฒนาฐานข้อมูลยกระดับมาตรฐานการเดินทางของเด็กและเยาวชนคุณผู้ฟังเรื่องนี้นะคะนางสาวลฤดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญนะกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในการเดินทางไปกลับสถานศึกษาผ่านการบริการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมนาคมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศค่ะสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองแล้วก็ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนคุณฟังรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ในห้วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่ากระทรวงคมนาคมเองก็มีการมอบหมายนะให้ทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศค่ะโดยสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการที่จะนำรถเข้าตรวจสภาพนะคะโดยเฉพาะระบบเบรกค่ะซึ่งหากพบนะคะว่าไม่ผ่านมาตรฐานก็จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับเข้ามาใช้คุณผู้ฟังเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะด้วยนี้ค่ะกรมการขนส่งก็นอกจากนี้ค่ะกรมการขนส่งทางบกเนาะก็ยังเดี๋ยวร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการค่ะจะทำในเรื่องของฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์นะ school
www.passafety.dlt.go.th นะเพื่อใช้เป็นการผู้ใช้ในเรื่องการกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี GPS ค่ะในเรื่องการติดตามตำแหน่งแล้วก็ตรวจสอบพฤติกรรมของในเรื่องการขับขี่คุณฟังเพื่อช่วยประสิทธิภาพนะด้านความปลอดภัยในการเดินทางค่ะทางนี้ค่ะทางรัฐบาลเองก็ยังเดินหน้านั้นในเรื่องการยกระดับมาตรฐานเพื่อให้บริการรถรับส่งนักเรียนคุณผู้ฟังเพื่อโดยเพิ่มในเรื่องการอบรมเนาะผู้ขับรถแล้วก็ผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยเด็กคุณผู้ฟังตลอดจนในเรื่องการศึกษาแนวทางการกำหนดป้ายทะเบียนเฉพาะในการสำหรับรถรับส่งนักเรียนค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลแล้วก็สร้างจุดสังเกตนะให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระวังเมื่อขับขี่ใกล้กับรถรับส่งนักเรียนคุณผู้ฟังขณะการเนี่ยก็ยังเป็นการส่งยอดต่อยอดนะคะโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ด้วยคุณผู้ฟังเพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและจิตสำนึกนะคะด้านความปลอดภัยให้แก่เยาวชนค่ะรวมถึงส่งเสริมการอบรมนั่นความปลอดภัยเพิ่มเติมนะคะสำหรับผู้ขับขี่รถสาธารณะและรถบรรทุกนะคะเพื่อระดับความปลอดภัยทางถนนในภาพรวมคุณผู้ฟังซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญนะกับการกับความปลอดภัยในการเดินทางนะของเด็กและเยาวชนค่ะโดยจะเดินหน้ายกระดับนะคะมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะเพื่อสร้างระบบการเดินทางที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองทั่วประเทศคุณผู้ฟังนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงนะคะมาพบกันในช่วงท้ายของรายการค่ะ

0: กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารบันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันค่ะในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีค่ะบนคลื่นมันได้กับ FM 100.5 MHz และติดตามทาง Facebook สวท.บุรีรัมย์นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสาคุณรับหน้าที่ในการมาติดตามกันต่อในเรื่องของรัฐบาลก็ยืนยันน่าจะทำรัฐมนูญฉบับใหม่นะตามหน้าที่ที่ทำได้ค่ะท่านฟังโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะภายใต้กรอบกฎหมายและคำวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญคุณท่านฟังซึ่งในเรื่องการประชุมวุฒิสภาวันที่18พฤษภาคม2559ด้านนายพระราดรปิศนานันทกุลข่าวรัฐดีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงถึงกระทู้ถามเรื่องนโยบายการจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่โดยยืนยันว่ารัฐบาลนะพร้อมผลักดันนะการแก้ไขรัฐมนูญอย่างเต็มที่เลยค่ะแม้ที่ผ่านมาจะติดเงื่อนไขการลงมติของสมาชิกวุฒิสภาจนไม่สามารถเดินหน้าต่อได้นะโดยในวันที่19พฤษภาคมคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้นะพรรคภูมิใจไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลจะประชุมเพื่อกำหนดทิศทางก่อนเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 15/1 ทั้งนี้นะคะรัฐบาลไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนได้ค่ะเนื่องจากต้องรอผลการพิจารณาของรัฐสภาเพราะยืนยันนะคะว่ารัฐบาลจะเดินหน้าตามอำนาจหน้าที่ที่ทำได้ทุกอย่างคุณผู้ฟังเพื่อผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุดนะคะเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำนะว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเนี่ยจะต้องไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งระบุว่าประชาชนไม่สามารถเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแต่รัฐบาลจะทำทุกกลไกค่ะที่มีเพื่อเปิดรับฟังความเห็นจากภาคประชาชนอย่างรอบด้านค่ะอ่ะติดตามกันต่อกันค่ะสุดท้ายในวันนี้คุณจะฟังกับทั้งกสทช.ก็มีการสั่งค่ายมือถือเนาะขึ้นเงินค่ะผู้ใช้บริการทันทีนะหลังพบว่าแอบนะเปลี่ยนแพ็กเกจเสริมโดยไม่ยินยอมคุณจะฟังโดยคาดโทษหากฝ่าฝืนนะปรับหนักวันละแสนบาทเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลค่ะรองเลขาธิการรักษาการแทนในขาที่งานกสชก็เปิดเผยผลการประชุมบอร์ดกสชนัดพิเศษนะซึ่งก็มีวาระสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็จัดระเบียบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและการกระจายเสียงหลายวาระเลยค่ะโดยไฮไลท์สำคัญเลยอยู่ที่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยกรณีมีผู้ร้องเรียนว่าบริษัทAdvanced Wireless Network จำกัดหรือ AWN ในเครือ AIS เนี่ยได้ทำการเปลี่ยนแปลงรายงานส่งเสริมการขายเสริมนะฮะหรือว่าแพ็กเกจเสริมนี่เองคุณผู้ฟังเหมา250บาทนะให้กับผู้บริโภคโดยพลการนะแล้วก็ไม่ได้ยินยอมนะซึ่งทางบริษัทไม่สามารถนำหลักฐานมาพิสูจน์การกดรับสิทธิ์ของลูกค้าได้นะที่ประชุมกสทช.จึงมีมติสั่งให้บริษัทนั้นคืนค่าแรงงานดังกล่าวนางแก่ผู้ร้องเรียนทันทีเลยนะพร้อมออกคำสั่งห้ามไม่ให้บริษัทนั้นกระทำการในลักษณะที่เอาเปรียบผู้บริโภคเช่นนี้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นกับผู้ร้องเรียนรายนี้หรือว่าผู้ใช้บริการรายอื่นนะฟังแล้วก็บอกว่าหากบริษัทนั้นฝ่าฝืนคำสั่งกสทช.นะจะบังคับใช้มาตรการทางปกครองค่ะปรับไปละ500,000 บาทเลยนะแล้วก็จะปรับเพิ่มอีกวันละ100,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนค่ะนี่เป็นเรื่องราวสารทั้งหมดเลยในการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านในทุกช่องทางค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ไทยเลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆกระทรวงคมนาคมเตรียมสรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ในวันที่20พฤษภาคมนี้พร้อมยกมาตรการเข้มสั่งรถขนส่งสินค้าวิ่งเฉพาะกลางคืนต้องตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถสาธารณะทุกประเภท
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถยนต์ว่าล่าสุดมีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถไฟและผลการตรวจร่างกายพบว่าพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวมีใบขับขี่ของรถไฟถูกต้องแต่ยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนในระบบสำหรับใบอนุญาตขับขี่ของกรมการขนส่งทางรางซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาและอยู่ในระยะเวลาดำเนินการ120วันทั้งนี้ยืนยันว่าพนักงานยังคงสามารถขับรถไฟได้ตามกฎหมายเดิมแต่ทางกระทรวงคมนาคมและการรถไฟจะต้องร่วมกันดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในฐานะเจ้าทุกข์ส่วนประเด็นผลการตรวจร่างกายพบว่าพนักงานขับรถไฟมีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวกในทุกตัวยาที่ทำการตรวจซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้มีการบังคับตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์กับพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททั้งรถไฟขสมกและบขสโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้จะมีการแถลงผลการสอบสวนต่างสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่20พฤษภาคมนี้นพสรแก้วคำรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศวันที่21พฤษภาคมนี้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในวันที่21พฤษภาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงชายแดนยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลกลุ่มที่2แนวทางการยกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและกลุ่มที่3แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทั้ง3กลุ่มจะมีการสรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมอริษนาขวัญแสนสุขรายงาน
5: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่1ส่งกำลังทหารเจรจากับฝ่ายกัมพูชากรณีชาวกัมพูชารุกล้ำพื้นที่ในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วแล้วพร้อมขอให้ประชาชนงดเข้าพื้นที่ดังกล่าวก่อน
8: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่ประชาชนไทยไม่พอใจกรณีมีชาวกัมพูชารุกล้ำพื้นที่อธิปไตยไทยในตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วว่าขณะนี้กองทัพภาคที่1ได้ส่งกำลังทหารเข้าไปพูดคุยแล้วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการแบ่งเขตแดนอย่างชัดเจนจึงยังไม่สามารถระบุ กรรมสิทธิ์ได้แน่นอนพร้อมขอความร่วมมือให้งดเข้าใช้พื้นที่ก่อนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้กำหนดแนวทางเข้มงวดเรื่องการใช้พื้นที่ดังกล่าวมากนักแต่ภายหลังเกิดสถานการณ์สู้รบทำให้จำเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวดและใช้ความระมัดระวังมากขึ้นส่วนกรณีที่ประชาชนเรียกร้องให้สร้างรั้วชายแดนโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีเส้นแบ่งเขตแดนที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันแม้บางพื้นที่ใครจะเป็นฝ่ายควบคุมดูแลจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการและบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะพื้นที่ทำการเกษตรของฝ่ายกัมพูชาซึ่งเจ้าหน้าที่กัมพูชาต้องไปทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยเช่นกันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและ สรรหามาทดแทนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไหร
4: ่เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไหร
4: ่4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไหร่
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
4: ไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
1: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ด้วยความหวังดีและห่วงใยนะครับจากโสธวิรัมนะกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักงานขนส่งจังหวัดวิรัมนะครับกับความห่วงใยกับการเดินทางทุกท้องที่ทุกเส้นทางนะจะเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับขอบคุณทุกกำลังใจร่วมรายการกันมาจากทาง Facebook นี่ก็หลายท่านเลยทีเดียวนะครับก็คงจะเป็นคุ้นหน้าค่าตากันเนาะนะบางคนก็ได้เจอกันบ้างบางคนก็ไม่ได้เจอกันนะหน้าตาก็คงจะไปตามวัยบางท่านบอกโอ้ยวัยไหนก็เหมือนกันนั่นแหละว่างั้นนะครับนะก็รักษาชีวิตไว้จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปนานๆก็แล้วกันนะนะก็เป็นเรื่องปกติเนาะการเจ็บป่วยต้องไปหาหมอรักษานะครับนะคุณพ่อผมยังอยู่โรงพยาบาลตอนนี้ก็ดูแลตามเค้าเรียกว่าตามอัตภาพนะตามนั้นเลยเนาะนะครับนะก็วัยก็ไปเรื่อยๆนะครับนะเกิดแก่เจ็บตายเรื่องธรรมดานะครับแต่การใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยอย่างไรจะให้ปลอดภัยกับการเดินทางที่ปลอดภัยบนท้องถนนนี่ก็มีเรื่องราวมากมายนะก็เป็นประเด็นกันหลากหลายเลยทีเดียวนะครับนะที่กรุงเทพมหานครนะครับนี่ก็โอ้ยบางท่านบอกใครผิดใครถูกไม่รู้ละนะรถยนต์ชนรถไฟชนรถยนต์ชนกันก็เสียชีวิตกันหลายท่านนะสายร่วมรายการสวัสดีครับผม
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะค
0: ุ
1: ณป
0: ิ่นโอ้สวัสดีครับยายน้องนโมบาท
1: เต้นเต้น
0: ที่
1: โรงพยาบาล
0: เลยจ้ะโอ้เต้นเต้นสิมอกระทาจ้องใจด้วยโอ้กระทาโอ้อยู่ก่อนก็ได้กระทาจ้ะโอ้กระนูสรูลนู้กระทาจ้ะ
1: เออดูห้องเด็กพักผ่อนน้องมาเนาะเฮ้ยจ้ะนู
0: ้บาดกับข้าห้องกี่กระไทพอนู้นะนะมายุบละปรำโรย
1: ติดรัดติดมันติดรัดด้านเลยจ้ะ
0: เออราชการบ้านกี่เบิกอ่ะเบิกกระทาเบิกอ่ะสุดเลยอ่ะนอกเหนือจากที่เขาคิดแล้วอ่ะจ้ะนะหน่วยหน่วยกิเบิกนองเนื้อเป็นหูตีดเออมายุบหรือปรำโรยนะบ้องส่วนเกินกับถ้าส่วนเกินบักบ้องเต้
1: เออบักบ้องเต้กิสเตนโยงนุ่มเลย
0: เออเชื่อเตอนี่โยตัวหลังมาไงปรำโรยมายุบปรำโรยมัน
1: โยต
0: ั
1: วรู้จะได้เองเบิกบานวิ่งจ้ะ
0: ตีเบิกบานตีกับถ้าส่วนเกินเนี่ยท่านจ่อเบิกเบิกมาเต้นมาห้องแล้วปีเปื้อนเจียงกับท่านจ่อโอ้ห้องวีไอพีกับเด็กไปจ่อหนู
1: ยาน
0: จ้ะโอ้นู่น
1: ราชการโกนย้อมบ้าบังติเธอไม่รู้ตัวสเตนในใจโมก็สเตน
0: เออหนูกิเมียนห้องเด็กมันบักใจแต่เมียนก็แต่เองกิมบ้านอยู่ตุยน้องอยู่อ่ะมห้องอีน่าแต่ชั้นเป็ดอีน่าติห้องสีม่วงๆกินหนูตัวไอ้ลือหนู
1: เออ
0: เออหนูให้มันท้าเธอกระตุกกระเธอเองกระเป้ตุกกระเป้สมบัติหนู
1: เ
0: ออเออมองกิแท้นงนัดนัดกัดไม้เมียนไม้ที่ยังเห็นเซปเปิลกิคึบคึบทุกเนาะนู่นไงจันนู่นไงจันมุกกิใส่จอเองอะไรเอื้อนนู่นหนูมอเจียงนู่นเจเองเกลือมันสะอาด
1: น
0: ู่
1: นเ
0: จ
1: เองเกลือมันสะอาดมันไม่ต้องเป็นติดเชื้อติดโอยติดกระยาง
0: หน่อยยากนะมอกินโอ้ใจเนี่ยอยากออกไหมนะโอ้เดี๋ยวตัดไหม
1: บาทใกล้ใกล้เตียงทองมองโอ้ยคุณตา
0: โอ้ครับผมขอบคุณเลยเฝ้าไข้ใกล้เตียง
1: จะมองโอ้ยคุณตาคุณยายยายหนังตานะ
0: บาทยายก็เด็กจำหน่อย
1: บ้านหน่อยมองโอ้ยยายเนื้อโอ้ยตาสะดอด

0: กี่เด็กมันลวกกี่ก็มันปูรอูรเอาเอากับบ้านเด็กเบิกโทรทัศน์หน่อยโอ้ใหญ่กับพ่อใหญ่
1: ก
0: ระ
1: เ
0: ทีย
1: มโนกระเทียมโนสกราวคือการถึงเงี้ยกระตุ้นจอกระทาน
0: หน่วยเจ้าหอยบันทา
1: จ้าอาจารย์มาอ้อยใหญ่เอาตาเนื้อและคุณติ่งเพิงจ้าสวัสดี
0: คร
1: ับ
0: ผมครับสวัสดีครับเนาะขอบคุณยายน้องนโมเนาะฝากเพลงเฝ้าไข้ใกล้เตียงนะฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ของผมด้วยเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะเข้าสู่เนื้อหาของเราวันนี้จะคุยเรื่องของการประมูลป้ายที่เป็นรถสวยนะครับก็ใกล้วันมาแล้วเนาะวันที่23พฤษภาคมนี้ก็จะเป็นวันประมูลจริงนะประมูลจริงก็คือประมูลด้วยวาจาด้วยว่างั้นนะครับนะแต่ถ้าเราจะประมูลล่วงหน้าก่อนทาง www.thibenrot.com ก็สามารถประมูลได้นะสามารถไปดูได้ทาง Google หรือทางเว็บไซต์thibenrot.com นะสามารถไปดูได้นะครับนี่หรือจะสอบถามไปทางสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้นะครับนะกับการร่วมประมูลบางท่านอาจจะไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่รู้วิธีการประมูลก็สามารถไปได้นะครับที่สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ก็0980658899นะครับหรือ0446134133นะครับสำนักงานขนส่งนางรองก็0446316629นะครับนะสาขาประคนชัย044666911สาขาพุทธไทยสงฆ์นะครับนี่044666102นะกับป้ายทะเบียนเรียกรถสวยนะครับป้ายประมูลนี่ก็จะเป็นการประมูลเพื่อจะไปติดตั้งกับรถ4ประตูไม่ว่าจะเป็นรถกระบะ4ประตูรถเก๋ง4ประตูรถ SUV 4ประตูนะครับนี่ร่วมประมูลได้กับหมวดอักษรที่ทุกท่านอาจจะอยากจะต้องการนะครับนี่เนาะนะครับกับตัวอักษรตัวนำของไทยเราอักษรไทยมีกี่ตัวนะครับบางท่านงงๆมีกี่ตัวเนาะนะครับ44ตัวตัวแรกของอักษรที่นำก็คือกอไก่นะครับนะตามด้วยยอยักษ์ตัวที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วนะลองไปนับดูก็แล้วกันนะครับท่องให้ถึงหอนกฮูกก็แล้วกันว่างั้นก็ไก่ยอยักษ์นะครับตามด้วยหมวดอักษรที่เราประมูลได้นะกับสโลแกนหรือคำขวัญ นะครับกิจการก้าวไกลยิ่งใหญ่ยั่งยืนนะครับนี่เนาะสามารถประมูลได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่23พฤษภาคมนะก็สามารถร่วมประมูลด้วยวาจาได้ที่โรงแรมออเรสจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานี้นะครับในห้องอำเภอเมืองนะเป็นห้องนั่นแหละเนาะเลขป้ายประมูลก็มีอยู่301หมายเลขนะครับนะท่านลองเปิดดูในโบชัวถ้ามีเนาะถ้าไม่มีลองเข้าที่ทะเบียนรถ .com นั่นแหละก็จะมีการประมูลในเลข301หมายเลขก็จะมีเลขเดิมๆนะครับนะบางท่านบอกเป็นช่วงของเดือนเกิดนะกับกันยายนนี้นะก็สามารถที่จะร่วมประมูลได้นะครับนะเกิดเดือนไหนเดือนกยกันยายนนะพอดีเป๊ะเลยใช่เดือนกันยายนแต่เราประมูลก่อนเนาะเราประมูลเดือนพฤษภาคมนะครับนะกับป้ายก็นำไปติดกับรถได้นะหรือจะนำไปเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกสู่หลานก็ได้นะครับนะรถเราเสียคันนี้ก็ไปติดอีกคันหนึ่งได้นะครับแต่การติดนั้นก็ต้องมีการแจ้งการเปลี่ยนป้ายทะเบียนกับรถที่จะนำไปติดนะครับสำหรับรถ4ประตูกระบะ4ประตูหรือรถเก๋ง4ประตูรถ SUV คือรถอเนกประสงค์นั่นแหละ4ประตูนะครับก็สามารถที่จะนำมาติดตั้งได้นะครับนี่นะการประมูลก็มีหลายลำดับเลยทีเดียวกับเลขสวยๆก็จะมีการประมูลในหลักประกันที่อาจจะแพงขึ้นหน่อยเลขที่อาจจะลดหลั่นลงมานะที่อาจจะมีการปนเปกันหลากหลายก็จะมีการหลักประกันก็จะถูกลงนะครับการเพิ่มครั้งประมูลก็จะถูกลงนะครับนี่นะก็จะมีหมายเลขอยู่301หมายเลขเลยทีเดียวนะครับบางท่านบอกหมายเลขที่ต้องการก็คือหมายเลขที่เป็นตัวเดียวโดดก็ได้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับจำง่ายหรือจะเป็นเลขวันเกิดนะครับนะ2ตัว ก็มีเนาะสามารถร่วมประมูลได้เลขเหมือนกัน2ตัวเลขเหมือนกัน3ตัวเลขเหมือนกัน4ตัวนะครับเลขเรียงหน้า2ตัวหลัง2ตัวเหมือนกันก็ได้นะครับนี่เนาะนะสามารถร่วมประมูลกันได้นะผมไม่ได้ถ่ายใบขึ้นโชว์ให้ท่านดูนะครับนะทางเว็บไซต์ขออภัยด้วยแต่จะเป็นคำขวัญ นะทางเว็บไซต์สามารถชมได้ ก็ลองไปที่ www.thibenrot.com ก็แล้วกันนะครับสามารถที่จะให้ทุกท่านได้ร่วมประมูลกันนะครับกับเงินการประมูลจะได้จากการประมูลนี่ก็ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถกับกองทุนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับ นะอ่ะแค่นี้ก่อนเนาะฟังเพลงกันก่อนนะครับนะเอาเพลงเฝ้าไข้ใกล้เตียงก่อนเนาะนะครับทาง Facebook เดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะเฝ้าไข้ใกล้เตียงเฝ้าไข้ใกล้เตียงของใครร้องมีหลายคนร้องเนาะของสายยันดีกว่าเนาะเราแนวลูกทุ่งของธานินทร์ก็มีว่างั้นเนาะอาสายยันสัญญากันแล้วกันมอบทุกเสียงทุกสายกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับ

0: ครับผมกับน้องจะไปโรงเรียนแล้วนะ
1: เออขี่มอเตอร์ไซค์ระวังหน่อยล่ะแล้วหมวกกันน็อกน่ะใส่กันทุกคนหรือยัง
0: เรียบร้อยครับแม่เพราะครูที่โรงเรียนก็บอกให้เราสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์แถมยังมีตำรวจคอยตรวจทุกวันหนูกับน้องระวังอยู่แล้วครับแม
1: ่อย่างนี้แม่ก็เบาใจหน่อยรู้จักระมัดระวังอย่าให้เป็นเหมือนวัยรุ่นคนอื่นๆเขาขี่มอเตอร์ไซค์ก็ขี่กันเร็วเหลือเกินเกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่ละครั้งพ่อแม่ก็ต้องมาดูแลเสียเงินค่ารักษาเสียเวลาทำมาหากินเป็นถ้อยเป็นความขึ้นโรงขึ้นศาล
2: คุณจะเป็นวัยรุ่นที่ทำให้พ่อแม่สบายใจหรือสร้างความหนักใจหยุดคิดสักนิดคิดถึงหัวอกพ่อแม
3: ่นะคิดถึงหัวอกพ่อแม่ด้วยนะครับกับการเปิดเทอมนะบางโรงเรียนก็เปิดไปแล้วแหละนะครับบางโรงเรียนก็เพิ่งเปิดในวันจันทร์วันนี้นะครับนะขอทุกท่านดูแลครอบครัวบุตรหลานของท่านนะครับกับการเดินทางด้วยความปลอดภัยในทุกเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นรถโรงเรียนนะครับตามที่เราเคยนำเสนอไปแล้วนะครับนะกับความปลอดภัยของน้องๆนะกับการมีรถจักรยานยนต์ใหม่หรือจะขับรถไปไหนอย่างไรนะครับกับการสวมใส่หมวกนิรภัยหมวกกันน็อกด้วยความปลอดภัยนะต้องขออภัยท่านผู้ฟังที่อาจจะฟังทางวิทยุนะครับนะบางทีเสียงตอนนี้อาจจะยุติไปแล้วหรือยังไม่แน่ใจทางช่างเทคนิคนะครับมาตรวจซ่อมเครื่องส่งของเรานะครับซึ่งการออกอากาศอาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับซึ่งทางฝ่ายช่างเทคนิคนะครับจากกรุงเทพมหานครนะกรมประชาสัมพันธ์นะครับเดินทางมาไกลๆนะก็มาตรวจเช็คเครื่องส่งของสวทเรานะครับซึ่งตอนนี้ก็เข้ามาแล้วเนาะนะครับนะก็เครื่องส่งเราออกไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเลยต้องมาตรวจสอบดูแลนะครับนะอย่างไรแล้วก็อาจจะเงียบหายไปต้องขออภัยด้วยนะครับฟังทาง Facebook อาจจะได้ประมาณสักแป๊บนึงนะก็รายการจะมาสักครึ่งนึงเนาะรายการช่วงต่อไปเดี๋ยวจะยังไงก็จะเจอกันครั้งนึงช่วงรายการจะรับโทรศัพท์แป๊บโทรมาใหม่เนาะโทรมาใหม่นะครับนะทาง Facebook อาจจะทางวิทยุอาจจะหายไปนะวิทยุฟังทาง Facebook นะครับอาจจะได้ประมาณสักเดี๋ยวก็จบรายการเลยเนาะเพราะว่าช่วงต่อไปจะเป็นรายการเช็คอินที่นิสานใต้นะครับจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการป้อนข้อมูลนะครับนะก็คงจะให้ท่านได้ฟังรายการของเราไปประมาณอีกสักแป๊บหนึ่ง พูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นกรุงเทพมหานครนะครับนะถ้าท่านยังฟังได้ยินอยู่ก็นะคงจะยังได้ออกทาง Facebook อยู่นะครับที่รถไฟชนรถบัสรถยนต์รถอะไรหลายๆอย่างเนาะก็เป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับนะสัญญาณบูรถไฟมานะครับสัญญาณเตือนก็มีไม้กั้นก็ไม่ลงนะครับเราก็ไปจอดคล่อมทางรถไฟคล่อมช่องทางกากบาทที่ห้ามจอดห้ามเลยก็เป็นไปตามนั้นแหละครับเนาะแต่ก็เรื่องรถไฟก็ทุกทีเคยจอดได้ก็มันเป็นประเด็นตรงที่เคยจอดได้ กับจอดไม่อยู่ตอนนี้ก็เลยเป็นปัญหากับการสูญเสียที่ต้องไปชนรถบัสรถเมย์ขออภัยรถเมย์นะครับนะก็ทำให้เกิดการสูญเสียขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องด้วยกันแล้วกันนะครับนะก็คงจะเป็นบทเรียนบทสอนกันไปนะครับในแต่ละครั้งในแต่ละท้องที่นะถ้าเราปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับไม่ล้ำเดนไม่ล้ำแดนไม่ล้ำช่องนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามสัญญาณเตือนภัยต่างๆก็คงจะปลอดภัยนะครับนะจากกันไปด้วยเพลงสุดท้ายที่แนะนำมาจากทาง Facebook นะครับอาสาร่วมรายการกันสวัสดีครับผม
4: สวัสดีจ้าน้องเตียน
3: ครับ
4: แล้วเหรอจ้
3: าอะไรนะครับ
4: จะไปแล้วนี้
3: กำลังจะลาครับผม
4: ป้าถ้าเป็นไปได้ประหยัดได้ไฟแดงแบบตรงไปตรงมาเพราะว่าสังเกตดูคนที่แต่งตัวมาจากนอกเมืองอ่ะจะข้ามไฟแดงไม่เป็นตรงที่ที่จะไปปั๊มน้ำมันติดบพ.น่ะ
3: ปั๊มน้ำมันติดบพ.
4: นึกออกไหมตรงร้านแสงไฟฟ้าน่ะ
3: ครับ
4: ถ้าตรงไปเราก็ไปเขาก็มาสวนกูสวนกันเงี้ยสังเกตดูเพราะว่าป้าเข้าเมืองเกือบทุกวันแล้วคนที่มาจากนอกเมืองดูจากการแต่งตัวน่ะมันจะต่างกัน
3: ครับ
4: เขาจะไม่ค่อยสังเกต
3: ว่ามีไฟแดง
4: มันจะเป็นเลี้ยวขวาสีเขียว
3: ครับรอสัญญาณ
4: เขาจะให้ไปคนละแถบแต่เขาจะไม่เข้าใจเขาจะสวนพุ่งไปเลยอย่างเงี้ย
3: อันตราย
4: ถ้าแบบใช่ถ้าแบบสวนไปสวนมาเขาจะเข้าใจมากกว่าจ้ะ
3: ก็คือครับผมนะ
4: ก็แล้วแต่เนาะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัว
3: ครับนะ
4: จ้าโอเคสวัสดีจ้า
3: ฝากผู้เกี่ยวข้องเนาะช่วยดูหน่อยก็แล้วกันนะครับเรื่องสัญญาณไฟนะครับกับการไปเป็นแถบก็คือเราจะไปคือไปได้ทั้งหน้าและไปได้ทั้งเลี้ยวอย่างนี้ดีกว่าเนาะหนึ่งคนพี่มาถามน่าจะหมายความว่าอย่างนั้นเนาะก็คือถ้าไปก็ไปได้ทั้งตรงแล้วก็ไปได้ทั้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขอไปไปได้ทั้งเลี้ยวขวาด้วยพร้อมกันนะครับนะจะเป็นการ ไปได้ทั้งหมดเลยอันนี้ต้องรอจอดรอก่อนบางคนก็ไม่เข้าใจเนาะว่าไฟทำไมไม่ติดหรือเปล่าสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
5: ก็ขอฟังเพลงอย่างเดียว
3: ครับเพลงชื่อเพลง
5: รอสามนงอยู่สายฝน
3: อ๋อรอน้องที่สายฝนอ่ะรอก็ร
5: อ
3: ฝนไม่ตกเนาะ
5: บอกให้สามนงคนสวยสวยเหรอ
3: ครับผมขอบคุณครับผม
5: สวัสดีครับ
3: ครับหนุ่มน้องตาบเนาะแสดงว่าวิวเรายังออกอากาศอยู่เนาะพอดีฝ่ายช่างเทคนิคเราจะยุติออกอากาศงานชั่วคราวนะยังไงก็อาจจะเสียเงียบไปนะครับจากกันไปกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวทางช่างเทคนิคเราจะได้ซ่อมเครื่องเนาะนะครับนะวันนี้ทิ้งท้ายบทเพลงรักทรมานจากคุณพี่บรรเทาสำรานใจนะครับนะขอบคุณไปทางพี่บรรเทาสำรานใจคุณลำดวนอุตปาคุณบุเรียนที่รักนะครับนะใครอีกเนาะคุณอเนกพริกไทยคุณเรียนที่รักบอกอยู่กับหมอดีแล้วว่างั้น อยู่กับหมอแล้วไม่ต้องเดี๋ยวก็หายว่างั้นกำลังใจมาด้วยขอบคุณเลยทีเดียวนะวิทยุยังฟังได้อยู่นะครับถ้ายังไงเงียบหายไปก็ต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับนะช่างเทคนิคเรากำลังซ่อมบำรุงอยู่ตอนนี้ถึงท่านได้บทเพลงรักทรมานนะจากไปสวัสดีครับผม

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: เนี่ยส่งให้ทางรัฐเข้ามาช่วยกำกับดูแลครับเพราะกฎหมายคุ้มครองเด็กนั้นเนี่ยมุ่งที่จะคุ้มครองเด็กซึ่งเป็นเยาวชนชาติ
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ครับ
1: ครับข้อสุดท้ายแล้วอาจารย์ครับปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศบางคนก็ไม่กล้าบอกไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาปกป้องตนเองอยากให้อาจารย์ให้ความรู้ปิดท้ายสักนิดนึงว่าข้อกฎหมายในปัจจุบันนี้เนี่ยคุ้มครองอย่างไรบ้างเพื่อที่เราจะได้รู้ข้อกฎหมายแล้วก็นำไปปรับใช้ในชีวิตได้ครับอาจารย์
0: คร
1: ับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเพศก็ดีเรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวก็ดีนะเราอะเรากฎหมายที่ใช้บังคับแล้วก็หน่วยงานของรัฐเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรามีเจ้าหน้าที่นะครับที่เข้ามาช่วยกำกับดูแลอะไรต่างๆในการตรวจสอบนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีมูลนิธิต่างๆนะที่เข้ามานะครับซึ่งมูลนิธิเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่าจะเสียทั้งหมดนะครับมันก็มีมูลนิธิดีๆนะครับนะซึ่งสามารถที่จะปกป้องแรงต่างได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือเป็นผู้เสียหายเนี่ยต้องขึ้นมาปกป้องนะครับอาจจะใช้ในการที่จะแจ้งปัจจุบันเนี่ยเด็กในปัจจุบันเนี่ยครับเด็กในปัจจุบันเนี่ยผมว่าร้อยละ70-80นะครับที่เข้าถึงสื่อโซเชียลนะครับแล้วก็มีมือถือมีต่างๆเพราะงั้นเนี่ยสามารถที่จะ
1: แจ้งได
0: ้ข้อความต่างๆแจ้งภัยต่างๆของเองนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่กระทำผิดปัจจุบันนี้กฎหมายเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรง
1: ครับ
0: อย่างที่ผมนำเรียนแล้วว่าเมื่อก่อนนี้การคุกคามทางเพศก็ดีการอนาจารก็ดีนะฮะโทษเนี่ยมันเกือบจะคือไม่มีใครอยากจะไปยุ่งเลยนะเพราะมันเอาตัวเนี่ยไปให้สังคมเขารู้ว่าฉันจะผู้เสียหายว่าถูกคนนั้นคนที่ทำแล้วปรากฏว่าโทษที่เขาได้รับเนี่ยก็แค่ปรับเติบแล้วก็จบกันแต่ประโยชน์นี้ไม่ใช่นะฮะโทษมันต้องจะมีแบบนะครับแล้วอย่างหนึ่งอย่างที่ผมบอกแล้วว่าโทษบางประการที่เคยตำรวจว่ายอมความได้ปัจจุบันนี้ยอมความไม่ได้
1: คร
0: ับ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะขอฝากไว้นะว่าสังคมในปัจจุบันนั้นเนี่ยครับมันมีปัญหาเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าในครอบครัวเนี่ยต้องให้ความอุ่นนะครับกับลูกหลานของตนในครอบครัวนะครับเพราะว่าภัยที่บรรลัยที่สุดก็คือภัยที่กับคนใกล้ตัวนี
1: ่
0: นะฮะแล้วก็ผมคิดว่าถึงเวลานะครับที่เราคงจะต้องเอาพระธรรมเข้ามาดำชีวิตของเรานะอย่าปล่อยให้ชีวิตในแต่ละวันเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ปกครองก็ดีในเรื่องของเยาวชนก็ดีนะครับเอาวัตถุเนี่ยเข้ามาเป็นตัวนำนะครับผมว่าความอบอุ่นก็ดีเรื่องศีลธรรมก็ดีอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับกฎหมายต่อให้รุนแรงยังไงก็ตามแต่ถ้าสังคมขาดความอบอุ่นแล้วก็ขาดศีลธรรมนำชีวิตนะกฎหมายเนี่ย มันก็ไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาทีเดียวนะครับแต่ก็ยังไงก็ตามเนี่ยหมายก็พยายามที่จะให้มีมาตรการที่รุนแรงเพื่อห้ามตามนะครับอันนี้ก็จะขอฝาก
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับท่านอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชนะครับอดีตรองเลขาธิการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลความรู้ข้อกฎหมายกับคุณผู้ฟังครับขอบพระคุณครับ
0: ครับยินดีครับ
1: นี่นะครับก็เป็นหนึ่งสายนะครับที่ต้องบอกว่าทุกครั้งครับที่มีประเด็นสำคัญสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับจับประเด็นเป็นข่าวก็จะมีข้อกฎหมายมาให้คุณผู้ฟังได้รับรู้ด้วยไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงที่เกิด

0: ขึ้นในครอบครัวต่างๆรวมถึงเหตุการณ์นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากกรณีอุบัติเหตุด้วยนะครับทั้งกรณีของรถไฟที่ชนกับรถประจำทางแล้วก็เกิดความสูญเสียนะครับวันนี้ก็นำท่านอาจารย์มาพูดคุยให้ข้อกฎหมายความรู้กับพี่น้องประชาชนปิดท้ายกันหน่อยนึงครับวันนี้นะครับมี1คอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นปลายเดือนนี้ครับศุกร์ที่29พฤษภาคมอย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยคุณผู้ฟังครับนี่คอนเสิร์ตนี้เลยเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายถนนดนตรีไลฟ์ครับเดี๋ยวมีสปอตให้ได้ฟังกันด้วยเชิญติดตามรับฟังครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: พี่โยบอกมานะครับบอกว่าโอ้โหตอนนี้คนก็ทยอยลงทะเบียนแล้วคุณผู้ฟังที่สนใจงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายไปดูได้ครับไปลงทะเบียนเพิ่มเติมกันได้เลยที่เพจ Facebook นะครับถนนดนตรีนะครับไปกดติดตามกันเพราะว่าโอ้โหต้องบอกว่างานนี้นะครับไม่อยากให้พลาดย้ำเลยว่างานนี้ไม่อยากให้พลาดครับถนนดนตรีครับเจอกันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ห้องออดิโทเรียมครับอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงครับตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตามบันทึกการแสดงได้ทุกวันเสาร์ที่1และ2ของเดือนนะครับเวลา 22:00 นถึง 23:00 นครับทาง NBT 2HD นะครับแล้วก็รายการถนนดนตรีทางสวท FM 92.5 MHz AM 891 kHz แล้วก็ยังมี AM 1467 กิโลเฮิรตซ์ด้วยรายการออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับเวลา 3:05 จนถึงเที่ยงคืนนะครับย้ำกันนิดนึงว่าใครที่อยากจะมาชมใครที่อยากจะมาดูนะครับก็ไปลงทะเบียนต่อได้เลยเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เพจของถนนดนตรีครับดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยเรายังเป็นนักเดินทางนะครับก็เรียกว่าฝากไว้ด้วยเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนนะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเรื่องราวคอนเสิร์ตที่หลายๆคนติดตามกันช่วงท้ายแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆข้อความเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกข่าวเลยนะครับที่วันนี้ติดตามกันอยู่อยากให้ได้ติดตามกันในทุกๆวันนะครับทุกข้อมูลข่าวสารต้องบอกว่าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับฝากทิ้งท้ายกันนะครับในส่วนของทาง FM 92.5เมกะเฮิรตซ์ครับ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางด้านของ FM 105เมกะเฮิรตซ์คุณผู้ฟังสามารถติดตามกันได้ผ่านทาง AM 819กิโลเฮิรตซ์891กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็1467กิโลเฮิรตซ์รวมถึงสถานีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับทุกแพลตฟอร์มก็สามารถที่จะติดตามรับรู้เรื่องราวข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับล่าสุดนี่ก็ต้องบอกว่าทางด้านของปิดท้ายกันนะครับมีฝากมาจากทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยก็ได้มีการลงพื้นที่ครับที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยไปดูแลนะครับ3เรื่องหลักๆเลยคือการลดต้นทุนเพิ่มรายได้แล้วก็พัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็ต้องบอกว่านี่คือหัวใจสำคัญครับในส่วนของภาคเกษตรของเราด้วยนะครับที่จะมาปิดท้ายกันทั้งในการลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนและต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี่อันนี้ก็คือการส่งท้ายกันนะครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรไทยของเราด้วยพรุ่งนี้เหมือนเดิมครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่ทุกวันนะครับ 17:07 จนถึง 19:00 ข้อความของคุณน้ำหวานด้วยนะครับทักทายกันมาคุณแชมป์น้องโอ๊ตด้วยทักทายมานะครับแล้วก็มีคุณพัตติพันธ์ใช่ไหมครับวันนี้ I am doctor ในแอคเคาท์ชื่อน่ารักเลยทีเดียวเลวัตตะหารีราวดีโอชื่อเพราะมากเลยนะครับขอบคุณมากๆข้อความไหนที่ไม่ได้อ่านต้องบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแปะโป้งไว้พรุ่งนี้กลับมาติดตามกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วบลาไปก่อนครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
11: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ยื่นขอให้วินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญด้านนายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงินเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญกระทรวงคมนาคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกรณีเสียชีวิต 2,390,000 บาทบาดเจ็บสาหัส 1 ล้านบาทพร้อมดูแลและค่ารักษาพยาบาลและค่าจัดการศพตามจริงทำเนียบขาวสหรัฐยืนยันว่าจีนให้คำมั่นที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐมูลค่าอย่างน้อย 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วง 3 ปีข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ยื่นขอให้วินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ร้องว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ผู้ร้องจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ทางนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา7วงเล็บ1จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยรวมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องทราบและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา27วรรค3ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้ความช่วยเหลือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลจะดำเนินการควบคู่กันและมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือขณะที่การชี้แจงต่อศาลนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบยืนยันว่ารัฐบาลออกพระราชกำหนดดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมายที่กำหนดกระทรวงยุติธรรมจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้าน้ำมันหลังตรวจสอบพบประวิงเวลากักตุนน้ำมันเพื่อจำหน่ายช่วยโอกาสเก็งกำไรช่วงวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในประเทศ
2: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก็งกำไรส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยพลตำรวจเอกชัชชัยสิการีระบุรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันโดยมีการประวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกรวมถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนสำหรับคลังน้ำมันมาตราเสร็จจำนวน30คลังทั่วประเทศพบว่าในช่วงวันที่21ถึง25มีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูง ทางหลายแห่งมีการใส่น้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบยังเพียงพอแต่กลับชะลอการปล่อยน้ำมันออกจำหน่ายจนส่งผลให้เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำมันในหลายพื้นที่จากการตรวจสอบข้อมูลระบุว่าเดือนกุมภาพันธ์มีการรับน้ำมันเข้าคลังรวมกว่า58ล้านลิตรและจ่ายเฉลี่ยวันละกว่า44ล้านลิตรขณะที่เดือนมีนาคมมีการรับน้ำมันกว่า64ล้านลิตรแต่จ่ายเฉลี่ยวันละ48ล้านลิตรซึ่งยังถือว่าปริมาณน้ำมันโดยรวมมีเพียงพอต่อความต้องการทั่วประเทศ
3: ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ส่วนหนึ่งที่มีสถานีบริการน้ำมันมีการกระทำที่บิดเบือนกลไกตลาดโดยการประวิงเวลากักตุนน้ำมันในคลังและในการขนส่งทางเรือทางรถเพื่อฉวยโอกาสทำกำไรให้กับธุรกิจของตนเองขาดธรรมาภิบาลโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงครับทางหน่วยงานที่อยู่ข้องจะมีการไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับร้องทุกข์กล่าวโทษ
2: พันตำรวจตรียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อสอบสวนความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยมุ่งตรวจสอบผู้ค้าน้ำมันมาตรา7และมาตรา10รวมถึงผู้ค้าที่ไม่จดทะเบียนตามกฎหมายซึ่งมีพฤติการซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างร้ายแรงขณะนี้ DSI รับดำเนินการแล้วรวม4คดีได้แก่คดีกักตุนน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีปลอมปนน้ำมันในจังหวัดอ่างทองกรณีการขนส่งน้ำมันจากเรือภาคตะวันออกไปยังภาคใต้พบความผิดปกติของเรือขนส่งจำนวน99เที่ยวและกรณีพฤติการประวิงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง7จุดจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารการขนส่งคุณภาพน้ำมันและการบังคับใช้พระราชกำหนดป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2516รวมทั้งร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังช่วงวิกฤตขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลใช้งบประมาณสนับสนุนราคาน้ำมันเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนพบผู้ประกอบการบางรายมีพฤติกรรมกักตุนสินค้าเก็งกำไรและนำส่วนต่างราคาไปแสวงหากำไรเกินควรโดยเฉพาะในกลุ่มคลังน้ำมันจึงได้แจ้งความร้องทุกข์ในฐานะผู้เสียหายที่ไม่ดำเนินการขนส่งให้เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานและการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายรวมทั้งได้ร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัทใหญ่6รายต่อ DSI จำนวน166รายการและในส่วนของการขนส่งทางบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งหากมีการแจ้งความเพิ่มอีก662เที่ยวรถก็จะขยายผลคดีเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไป
4: อีกส่วนหนึ่งก็คือที่อ่างทองที่ทางทีมสุดซอยนะครับของกระทรวงพลังงานได้ขยายผลจากเคสอ่างทองไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับในจังหวัดอื่นๆซึ่งนอกจากความผิดในเรื่องของใบขนนอกจากความผิดในเรื่องของตัวมาตรฐานคุณภาพน้ำมันที่ได้มีการแจ้งความไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศออกไปด้วยมีในทุกกรณีนะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวด้วยว่าได้ประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อดำเนินคดีอาญารวมถึงตรวจสอบและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่กระทำความผิดด้วยดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีจากการลงทุนจากภาคเอกชนที่สูงถึงร้อยละ10ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี
5: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส1ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 2.3 และโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.5 เป็นผลจากการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้อยละ 10โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึงร้อยละ 10.1 เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI พร้อมประเมินว่าหนี้สาธารณะในปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ68อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตร แต่ในระยะข้างหน้าไทยกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่งร้อยละ 2.9 และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบร้อยละ 10และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจจะขยับขึ้นไปถึงร้อยละ 69 ในปี 2570 ถึง 2572พร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดานร้อยละ 70ได้ในอนาคตวิกฤตครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าของชีพโดยเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมกับรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจ
6: ไทยช่วยไทยพลัสที่จะเสนอเข้าครม.วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่เตรียมพร้อมรองรับสำหรับวิกฤตระลอกที่3คือวิกฤตค่าของชีพวิกฤตปากท้องหน้าที่ของเราในฐานะรัฐบาลเราก็ต้องพยุงและการลงทุนต้องทำคู่กันไปมันคือไม่ใช่ช่วยสั้นๆนะมันช่วยระยะยาวด้วย
5: นายเอกนิติยังกล่าวอีกว่านอกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมแล้วภายใต้วงเงินดังกล่าวยังมีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่างๆเพื่อจัดทำมาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มมุ่งลดต้นทุนและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกรณีเสียชีวิต 2,390,000 บาทบาดเจ็บสาหัส 1 ล้านบาทพร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลและค่าจัดการศพตามจริง
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้ระดมเงินช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องโดยยอดเงินเยียวยาในขณะนี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและยังไม่รวมเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมในภายหลังสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นจะได้รับเงินเยียวยารวมรายละประมาณ 2,390,000 บาทรวมทั้งสามารถเบิกค่าจัดงานศพได้ตามค่าใช้จ่ายจริงโดยหลังจากดำเนินการตรวจสอบเอกสารและรายชื่อทายาทตัวทำเรียบร้อยแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือในส่วนที่เหลือต่อไปส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเบื้องต้นจะได้รับเงินช่วยเหลือเริ่มต้นที่รายละ 130,000 บาททั้งนี้หากเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสหรือจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดวงเงินช่วยเหลืออาจสูงถึง 1 ล้านบาท
8: โดยในเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตนะครับจะได้รับเงินเยียวยาจากทุกส่วนที่เราได้รวบรวมมาแล้วตอนนี้คือจำนวน 2,390,000 บาทสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตนะครับในเบื้องต้นนะครับสำหรับกรณีที่เงินค่าทำศพนะครับกรณีผู้เสียชีวิตเนี่ยสามารถเบิกจ่ายได้จริงทุกบาท
7: นายสิริพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ที่ยังพักรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลกระทรวงคมนาคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลขณะที่ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประสานติดต่อเพื่อดำเนินการมอบเงินเยียวยาให้โดยเร็วต่อไปสวิสาปทุมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนที่บาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางให้ได้รับการคุ้มครองอย่างครบถ้วน
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าถึงการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาซึ่งในจำนวนผู้ประ

0: รักษาอย่างทันท่วงทีหลังจากพ้นระยะฉุกเฉินหากแพทย์ยังเห็นว่าจำเป็นต้องรักษาต่อสถานพยาบาลที่รับตัวไว้จะประสานกับสถานพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ประกันตนเพื่อส่งต่อการรักษาส่วนกรณีผู้ประกันตนมาตรา40ที่จ่ายเงินสมทบครบเงื่อนไขจะได้รับความคุ้มครองเงินทดแทนกรณีขาดรายได้สำหรับกรณีเป็นผู้ป่วยในรับวันละ300บาทและกรณีมีใบรับรองแพทย์ให้พักรักษาตัวที่บ้านรับวันละ200บาทไม่เกิน30วันหรือไม่เกิน90วันสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ตำรวจเตรียมจำลองเหตุการณ์ตรวจกล่องดำและสอบมาตรฐานการเดินรถเพื่อรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลังพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การขัดแย้งกัน
2: พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1กล่าวว่าจากการสอบปากคำพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การไม่ตรงกันในบางประเด็นจึงต้องหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทีมสืบสวนได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานกล้องวงจรปิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดเกิดเหตุโดยตั้งประเด็นไว้ว่าการผ่านแต่ละจุดตัดพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟมีการโบกธงถูกต้องและครบทุกขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่พร้อมกันนี้ได้ประสานไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินรถทั้งหมดรวมทั้งเตรียมจำลองเหตุการณ์เพื่อดูมุมมองการขับรถไฟว่ามองเห็นสัญญาณไฟชัดเจนมากน้อยเพียงใดโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในวันพรุ่งนี้ก่อนจะเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลและขอเอกสารจากกล่องดำพร้อมทั้งเรียกนิติกรของรฟท.มาสอบถามถึงระเบียบและมาตรฐานในการอนุญาตให้บุคคลขับรถไฟจุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันได้ควบคุมตัวพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟหรือคนโบกธงส่งฝากขังที่ศาลอาญาแล้วส่วนคนขับรถเมย์ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลและจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายเช่นเดียวกันนายกรัฐมนตรีประชุมประชาคมข่าวกรองด้านความมั่นคงจาก14หน่วยงานเน้นย้ำการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านและการทำงานเป็นหนึ่งเดียวจะช่วยให้การขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองจากหน่วยงานด้านความมั่นคง14หน่วยงานย้ำว่าการข่าวในโลกปัจจุบันมีความซับซ้อนและหลายมิติจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลข่าวสารรอบด้านรวมถึงปัจจัยและบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างตรงจุดและแม่นยำการบรรยายสรุปทุกสถานการณ์ต้องเน้นประเด็นสำคัญที่ชัดเจนเพื่อให้รัฐบาลนำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบายและบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลให้ความสำคัญกับงานด้านความมั่นคงและให้ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทำให้การสนับสนุนและการตัดสินใจต่างๆเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเชิงรุกเชื่อมโยงมิติด้านการข่าวความมั่นคงและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกันและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยืนยันเขื่อนใหญ่ทุกแห่งแข็งแรงปลอดภัยหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ยืนยันว่าจะสถานการณ์แผ่นดินไหวในวันนี้ศูนย์กลางบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาเวลา 9:05 นาทีขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรเวลา 9:18 นาทีขนาด 3.2 ความลึก10กิโลเมตรและเวลา 11:36 นาทีขนาด 2.7 ความลึก10กิโลเมตรกฟผ.ได้ติดตามตรวจสอบเขื่อนใหญ่ของกฟผ.ได้แก่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาซึ่งมีที่ตั้งใกล้กับรอยเลื่อนในประเทศไทยพบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งนี้เขื่อนใหญ่ของกฟผ.ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวที่อัตราเร่ง ่งถึง 0.1 ถึง 0.2 G และมีการติดตามตรวจสอบความแข็งแรงของเขื่อนอย่างสม่ำเสมอโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบเขื่อนตามมาตรฐานสากลขอให้มั่นใจในความแข็งแรงปลอดภัยของเขื่อนกฟผ.ทั้งนี้

0: สามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยและด้านการจัดการน้ำได้ตลอดเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน eGAT One ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองรวมทั้งติดตามสถานะผ่อนออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือเลือก self printing ด้วยตนเองก็ง่ายดายเพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบขาวสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัฐบาลจีนให้คำมั่นที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเป็นมูลค่าอย่างน้อย 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วงปี2569ถึงปี2571ซึ่งมูลค่าดังกล่าวไม่ได้รวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับการที่จีนซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมปี2568ทางนักข่าวสหรัฐยังเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนจะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐเพื่อยกเลิกการระงับการนำเข้าสินค้าจากโรงงานผลิตเนื้อวัวและกลับมานำเข้าสัตว์ปีกจากรัฐต่างๆของสหรัฐที่จะรับการยืนยันว่าปลอดจากโรคไข้หวัดนกความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของประธานาธิบดีวอลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งของจีนในทะเลดำในวันนี้อย่างไรก็ตามโฆษกกองทัพเรือยูเครนยืนยันไม่พบว่าลูกเรือลำนี้ซึ่งเป็นพลเมืองชาวจีนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเรือลำดังกล่าวเดินทางต่อไปยังท่าเรือปลายทางแล้วทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียเตรียมพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันพรุ่งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวหาว่ากองทัพรัสเซียใช้โดรนมากกว่า500ลำและยิงขีปนาวุธจำนวน22ลูกโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนในช่วงที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรและเวลา22นาฬิกา45นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา55นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา46นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา27นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา51นาที
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงาน
7: เชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนรับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคริษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันจันทร์ที่18นะครับเดือนพฤษภาคม2569นะครับผมเข้ามาในฝนตกพอดีหลังครบธงชาติสักประมาณ 18:30 นเมฆครึ้มมาเลยนะฝนตกนะครับแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าหยุดหรือยังนะก็ขอให้คุณผู้ฟังเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับก็กำลังเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะการเดินทางอะไรก็แล้วแต่ก็ตรวจสอบเส้นทางฟังข่าวพยากรณ์อากาศติดตามเรื่องของฟ้าฝนให้ดีรวมถึงเรื่องติดตามเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะเมื่อเช้าเห็นมีข่าวเรื่องของแผ่นดินไหวก็ใกล้ๆกับพม่านะนะครับช่วงนี้ก็ติดตามก็เรื่องของฟุตบอลโลกนะครับคุณผู้ฟังครับนะพรุ่งนี้ก็ติดตามความเคลื่อนไหวนะครับอีกความชัดเจนกับทางการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรถอยหรือไม่ถอยหรือจะหาผู้ร่วมทุนยังไงรายละเอียดพรุ่งนี้รอติดตามกันนะครับย้อนไปเมื่อวานสำหรับใครที่รอติดตามเรื่องของแบดมินตันโตโยต้าแชลเลนจ์โอเพ่น2026นะครับรอบชิงเชลเลอร์presented by Victor HBCBWF World Tour Super 500ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะครับของเรามีเข้าชิงนะคือในประเภทชายเดี่ยววิวกรุ๊ปวิทยาศาสตร์มือ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้นะแล้วก็แชมป์เก่ารายการนี้2สมัยเจอกับแอนเดรียสอันโทเซนมือวักอันดับที่3ของรายการมือ3ของโลกจากเดนมาร์กปรากฏว่าในเกมแรกนั้นเล่นสนุกมากนะครับวิวชนะแบบขาดเลยนะ21-9โอ้โหยิ้มเลยอ่ะคือเล่นยังไงก็ดีอ่ะครับแต่พอเกม2เล่นเงินสูสีแต้มชนแต้มแต้มชนแต้มมาอยู่20 21 21 22 22สุดท้ายอันทอเซนชนะไป24-22ครับพอเกม3ครับเปิดเกมมาอันทอเซนนำไปก่อนครับ5-0นะครับก่อนที่วิวไล่มานะครับ5-1จนถึง6-6สุดท้ายวิวก็แซงนะแซงเป็น11ก่อนนะแล้วก็จากนั้นก็ไล่ไปไล่มาจนมาถึงเกมที่แต้มที่11 15 15 16 16แล้วอันดอร์เซนก็เริ่มหนีออกไปนะหนีออกไปแล้วชนะวิวไป21-18นะครับเกม3อันดอร์เซนเนี่ยบุกหน้าเน็ตมากขึ้นนะครับโอ้เล่นกันสนุกกองเชียร์เต็มสนามเลยนะคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธาน BWF นะครับแล้วก็นายกกิติมศักดิ์ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแล้วก็ท่านจากผู้บริหารของสมาคมกีฬาแบดมินตันนะครับพลอากาศเอกมงคลสัจจุกรมาเชียแล้วก็ทางผู้บริหารของผู้สนับสนุนจะเป็นทางโตโยต้าทางวิกเตอร์นะฮะแล้วก็กองเชียร์เต็มสนามเลยมาเชียนะครับแล้วก็ยินดีกับชัยชนะของอันเดอร์อันโทเซนนะครับได้ครองแชมป์และครองถ้วยพระราชทานเงินรางวัลกว่า1,200,000 บาทนะครับวิวรองแชมป์นะครับเงินรางวัลก็ประมาณ919,400 บาทนะครับวิวก็บอกว่าโอ้โหบอกว่าเกมนี้คู่แข่งขันนี่ก็สมควรที่ชนะนะนะครับจริงๆวันนี้กดดันนะครับอยากป้องกันแชมป์เนาะเพราะปีนึงนะครึ่งหนึ่งในการแข่งขันในที่ประเทศไทยนะครับก็อยากจะสร้างผลงานให้ดีนะวันนี้เราทำไม่สำเร็จก็ขอบคุณแฟนๆปีหน้าจะมั่นใจจะทำให้ดีกว่านี้จะกลับมาทำให้ได้นะครับก็ได้เรียนรู้แหละแล้วก็ปีนี้ก็บอกว่าในรอบชิงเนี่ยอันโทเซนเนี่ยเขาแก้เกมดีเขากล้ามาเล่นหน้าเน็ตนะขณะที่เราไม่กล้าเล่นด้านหน้าเพราะอันโทเซนเขามีโอกาสมากกว่าเลยได้แชมป์ไปนะครับอันโทเซนเวลาได้แชมป์นะก็ได้ดึงวิวกลวุฒินะซึ่งเป็นเพื่อนกันนี่แหละครับได้ถือถ้วยถ่ายรูปคู่กันนะครับรายการต่อไปที่มาเลเซียวิวไม่ได้ลงนะได้พัก1สัปดาห์แหละเพราะเล่นเยอะวิวจะไปแข่งขันรายการ KFF สิงคโปร์แบดมินตันโอเพ่น2026นะครับ26-31พฤษภาคมที่สิงคโปร์แต่ว่านักกีฬาของเราส่วนใหญ่ก็จะไปแข่งขันที่มาเลเซียก่อนนะครับหญิงเดี่ยวรอบชิงอากาเนะยามากุชิครับมือ1ของรายการและมือ3ของโลกนะครับก็ดีกรีแชมป์โลก3สมัยเอาชนะเฉินยูเฟยมือวางอันที่2ของรายการมือ4ของโลกจากจีน2-0เกม21-14 21-18คว้าแชมป์ไปนะครับอากาเนะก็คว้าเงินรางวัลไป1,200,000 บาทโดยประมาณส่วนเฉินยูเฟยรองแชมป์ก็ประมาณ619,100 บาทนะครับนี่คือเรื่องของแบดมินตันนะครับคุณผู้ฟังครับจากแบดมินตันไปดูเรื่องของความเร็วเรื่องของโมโต GP แล้วก็ World Superbike นะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตีลังกาล้มกันในรอบของไม่ใช่สิของโมโต GP ครับธงแดงกัน2รอบอ่ะนะครับ แต่ว่าก่อนที่ไปมอเตอร์จีพีไปที่ World Superbike ก่อนเพราะว่าก้องสมเกียรติจันทราลงแข่งขันด้วยนะครับสังกัดทีม Honda ทีมโรงงานนะก้องสมเกียรติจันทรานะจบที่17ในเรสที่1นะแล้วก็ในซุปเปอร์โพลนะเกิดอุบัติเหตุล้มนะครับแล้วก็ในช่วงของเรสที่2เมื่อวานนี้จบที่18ไม่ได้แต้มนะในการแข่งขันจักรยานซุปเปอร์ไบค์ชิงแชมป์โลก World Superbike นะครับสนามที่5ของรายการที่โมสาธารณรัฐเช็กนี่เป็นสนามยากของก้องนะเพราะน่าจะมาแข่งสนามนี้เป็นครั้งแรกเลยนะนะครับครั้งแรกที่สนามที่เช็กนี่แหละครับก็ทำให้มีอุปสรรคกับเรื่องรถนิดหน่อยแล้วก็เรื่องสนามด้วยนะครับทำงานเต็มที่นะครับในเรสแรกเนี่ยได้ที่17นะนะครับส่วนในรอบซุปเปอร์โพลเรสเนี่ยไม่จบการแข่งขันนะเกิดอุบัติเหตุจากนั้นในเรสที่2ก็จบที่18นะครับผ่านไป5สนามแล้วก้องสมเกียรติจันทรานักบิดชาวไทยนะครับก็มีแค่2คะแนนนะครับสนามต่อไปสนามที่6นะครับไปที่สเปนอารากอนที่สเปนนะครับ29ถึง31พฤษภาคมสเปนน่าจะเป็นคุ้นเคยสนามของก้องสมเกียรติจันทรานะแต่ว่าเรื่องของมอเตอร์ไซค์ยอมรับนะดูคอติเขาแกร่งจริงๆดูคาติ BMW เนี่ยเขาแข็งแกร่งกว่าค่ายของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าหรือว่าทาง Honda นะครับจากนั้นอย่างที่บอกครับมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ทางเรียบ MotoGP แข่งขันสนามที่6ของฤดูกาลนะครับที่กาตาลุญญาประเทศสเปนนะครับในเรสจริงเกิดอุบัติเหตุนะธงแดงนะครับซึ่งก่อนเรสจริงก็มีทางด้านของสปินเรสนะครับนะฮะสปินเรสอเล็กมาเกสได้แต้มนะนะครับแต่ว่าในแล้วก็ทางด้านของเปโดคอสตาได้ตามมาที่2นะครับราอูลกองกาซาเลสที่3นะแล้วก็เฮาเกมาตินตามมาเป็นสเต็ปไปนะครับแต่ว่าพอในรอบของเมนเรสในวันอาทิตย์นะครับโอ้โหเล่นไปเล่นมาจาก24รอบนะครับปรากฏว่าในรอบแข่งจริงคนที่นำอยู่ตอนนั้นเนี่ยในรอบเมนเรสนะครับธงแดงเกิดขึ้นในครั้งแรกก็คือเบโดอะคอสตาธงแดงหมายความว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับพอเกิดอุบัติเหตุปั๊บเนี่ยกรรมการให้ธงแดงนักกีฬาทั้งหมดต้องเข้าไปที่พิทเนี่ยเล่าก่อนถ้าเกิดธงเหลืองหมายความว่านักกีฬาเกิดอุบัติเหตุห้ามแซงนะธงเหลืองนะเป็นเคลียร์ได้แล้วก็ไปต่อได้แต่เกิดธงแดงปั๊บเนี่ยนักกีฬาต้องเข้าพิทเพราะอุบัติเหตุสำคัญนะจังหวะแรกเนี่ยออกจากโค้ง9นะในรอบที่12เปโดคอสตาออกจากโค้งปั๊บรถมีปัญหาเร่งไม่ได้ขณะที่อเล็กมาเกรสนี่ไล่มาจากอันดับที่3ที่4และที่4ที่3แล้วมาอยู่ที่2จ่อท้ายอยู่ครับรถคันหน้ามาออกจากโค้งด้วยความเร็ว130-140กม.ต่อชั่วโมงนะแต่ว่าอเล็กมาเกรสเนี่ยนะคันหน้าบิดไม่ได้คันหลังที่มาด้วยความเร็วหลบไม่ทันครับชนไปเต็มที่เลยเบรกไม่ทันรถไปตีลังกานะครับขาดนะล้อหลุดไปด้วยนะรวมถึงทางด้านของนอกจากมาเกสนะตีลังกาล้มลงไปแล้วนะฮะทางด้านของดีเจียนี่ที่ตามหลังมาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับล้อของมาเกสนะครับกระเด็นเข้าไปในแท็กนะรถของดีเจียอันโตนิโอเนี่ยเข้ามาชนต่อฮะชนกับล้อที่หลุดออกมานะล้มตีลังกาอีกนะก็ทำให้นะรถทุกคันผ่านเข้าพิทนะครับมาเกสเนี่ยส่งตัวไปโรงพยาบาลนะนักกีฬาคนอื่นๆก็ต้องรอเข้าพิทเซตรถกันใหม่นะครับมาแข่งขันกันต่อหลังจากที่จบธงแดงแข่งขัน12รอบนะแค่โค้งแรกธงแดงอีกแล้วครับโยฮันซาโก้นักบิดจาก LCR Honda ซึ่งในเรสแรกเนี่ยเกาะ1 2 3 4 5นะทั้งโยฮันซาโก้นะแล้วก็โยฮันเมียจาก Honda ทีมโรงงานน่ะนะฮะเกาะอยู่ในช่วงแรกช่วงธงแดงช่วงแรกอ่ะ12รอบแรกนะลุ้นน่ะได้แต้มแน่นอนนะเพราะ7คันแรกนำอยู่พอออกมารอบ2เนี่ยนะปรากฏว่าชนกันเองครับโยฮันซาโก้จาก LCR Honda ชนท้ายโยฮันเมียจาก Honda ทีมโรงงานรวมถึงฟรานเชสโกบันยาย่านะเหลือคนเดียวจากดูคาตินะเจอหางเลขไปด้วยนะต้องออกจากการแข่งขันนะส่วนซาโก้ไปโรงพยาบาลนะครับโอ้โหธงแดงรอบ2ครับจนมาถึงธงแดงหมดรอบ2ต้องมาแข่งขันกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะรอบอีก12รอบนะก็แชมป์บางรอบเป็นฟาบิโอดิจานันโตนิโอนะฮะมาแซงเปโดคอสตาในช่วงท้ายแข่งขันเข้ามาเป็นที่1นะส่วนราอูลได้ที่2นะส่วนเปโดอะคอสตาครับโค้งสุดท้ายหลุดลงไปเจอไอโอกุระครับมาแซงตรงโค้งสุดท้ายครับเปโดอะคอสตาตีลังกาล้มลงไปครับไม่จบการแข่งขันอีกนะโอ้โหล้มกันในหน้าเลยสำหรับ MotoGP คราวนี้นะครับรอลุ้นสนามต่อไปนะครับโอ้นะจากความเร็วเรื่องของวิ่งขออภัยของ MotoGP ความเร็วของมอเตอร์ไซค์ไปดูเรื่องความเร็วเรื่องของการวิ่งนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีงานแข่งขันวิ่งกัน2-3 งานนะมีของการท่าเรือนะวิ่งด้วยพระราม8ก็วิ่งกันด้วยนะพระราม8รันนี่โค้ชป้อมนะถ้าจะไม่ผิดโอเวอร์ออลไทยได้โค้ชป้อมชนุเดชถนอมทรัพย์ น่าได้แชมป์ไปนะครับส่วนซุปเปอร์สปอร์ตงานใหญ่ที่ผมไปวิ่งนะครับซุปเปอร์สปอร์ตในเครือเซ็นทรัลรีเทลนะแหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาชั้นหนึ่งชั้นนำของประเทศไทยนะฮะก็ร่วมกับ Under Armour นะครับแบรนด์สินค้าแล้วก็อุปกรณ์ชั้นนำจากสหรัฐอเมริกานะจัดการแข่งขันซุปเปอร์สปอร์ต10ไมล์10ไมล์รันหมายความว่าไม่ใช่10กิโลครับ10ไมล์รันก็คือ16กิโลแล้วก็มีระยะ5ไมล์ด้วยก็คือ8กิโลนะครับมีนักกีฬาที่มาแข่งขันซุปเปอร์สปอร์ต10ไมล์รัน2026 presented by Other Armor งานวิ่งใจกลางกรุงเทพมหานครนะที่รวบรวมนักวิ่งกว่า 7,500 คนนะสตาร์ทจากเซ็นทรัลเวิลด์นะแล้ววนไปสวนลุมพินีขึ้นสะพานข้ามพระราม3ข้ามแยกคลองเตยสำหรับ16กิโลนะนะครับผมไปวิ่งระยะนี้แหละนะครับวิ่งผ่านสวนลุมนะแล้วก็ลงสะพานมาก็ประมาณ2สะพานลงสะพานมาก็วิ่งสู่ผ่านศูนย์ผู้ชมชาติสุริกิจเข้าสุขุมวิทแล้วก็เข้าเส้นชัยที่เซ็นทรัลเวิลด์รายการนี้ก็มีทั้ง10ไมล์แล้วก็5ไมล์คุกสุดคึกคักนะครับBeach your mind make your 10 mile clean memory นะก็สร้างเรื่องของการวิ่งที่รวมถึงการวิ่งควบคู่กับแนวทางการจัดงานอย่างยั่งยืนนะฮะเรื่องของ clean นะ green memory นะฮะรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับนักวิ่งค่อยยืมแก้วด้วยนะนะฮะให้ยืมแก้ววิ่งไปก็ถือแก้วที่ยืมไปดื่มน้ำไม่ทิ้งขยะนะไม่มีแก้วพลาสติกนะครับเป็น eco friendly นะภายในงานก็เป็นความตั้งใจของซุปเปอร์สปอร์ตนะที่จัดงานนะครับก็ตลอดเส้นทางนะครับก็สร้างสีสันกับนักวิ่งทุกเจเนอเรชันนะครับเด็กผู้ใหญ่โอ้มีครบหมดเลยนะครับแล้วก็มีวีลแชร์เรซซิ่งด้วยนะคุณมาติคงเรื่องนะมาด้วยนะให้กำลังใจนักกีฬาวีลแชร์แล้วก็มีไกด์รันเนอร์นะวิ่งคนตาบอดก็จะมีไกด์รันเนอร์วิ่งไปด้วยนะครับก็มีอินฟูสายสุขภาพนะนักกีฬาชั้นนำโดยนักกีฬาของทีมซุปเปอร์สปอร์ตนะครับคุณไอซ์สอนสวรรค์ผู้พิจิตรนะครับวิ่งด้วยในระยะทาง10ไมล์พร้อมผมนี่แหละไปเส้นทางเดียวกันนะครับ10ไมล์นี่มีเสื้อฟินิชเชอร์ด้วยนะแล้วก็ผู้เข้าเส้นชัย100คนแรกก็จะได้หมอนนะผลการแข่งขันนะครับก็ในระยะทาง5ไมล์และ10ไมล์ก็ปรากฏว่าการแข่งขันโอออในระยะ10ไมล์ประเภทชายนะครับพงศกรสุขสวัสดิ์ของไทยนะครับนำเดียวเลยนะฮะ55นาทีนะครับที่2น้องอินทัศน์จงใจจิตนะครับก็ได้อันดับที่2นะก็มาตามหลังมานะครับประมาณ1นาทีนะครับแล้วที่3เป็นนักวิ่งจากลาวนะลำพรชัยทีนะครับ 56.46 วินาทีคือลำพรตามหลังอินทัศน์มาเลยผมเห็นอยู่นะก็ตอนสวนกันบนสะพานข้ามแยกคลองเตยนะครับส่วนหญิงเนี่ยนะออเวอร์ออเนี่ยเป็นของน้องลดแก้วอินทุกุมารจากลาวทีมชาติลาวเข้ามาเป็นที่1นะครับแล้วก็มีครูขมอนอนงวงศรนะเข้ามาเป็นที่2ของไทยแล้วก็ครูขมได้ออเวอร์ออไทยด้วยที่3ก็เป็นน้องซันตี้พราสิทธ์นะจากลาวนะลาวเข้ามาแข่งขันในบ้านเราเยอะมากนะเพราะว่าบ้านเราการวิ่งคึกคักนะวิ่งตั้งทุกสัปดาห์เงินรางวัลก็เยอะด้วยนะครับก็คว้าอันดับที่3ไปครูขมได้ที่2นะครับแล้วก็5ไมล์นี่แชมป์เป็นของแมทธิวเมอร์สนะครับนะจากอังกฤษนะที่2กฤษชัยอึ้งแตงนะแล้วก็ที่3โพเว่นกูมามูชูจากมาเลเซียนะครับส่วนหญิงที่1เนี่ยเป็นสุทธินีด่านสุนทรวงศ์นะนี่เป็นดาวรุ่งครั้งที่แล้วเพิ่งได้อันดับที่2ที่หาดใหญ่ฮาร์ฟมาด้วยนะสุทธินีเนี่ยนะครับแล้วก็ชนทิชาประจงได้ที่2นะครับแล้วก็นักวิ่งจากมาเลเซียได้ที่3ก็ชาคิล่าอิสุรานะครับงานนี้ผมไปวิ่งด้วยนะครับนะระยะทาง16ไมล์ก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งพอดีระยะทางเกินนิดหน่อยแต่ว่ามีสิ่งที่ประทับใจก็คือก่อนการขันหลังเส้นชัยเนี่ยผมไปหลังเข้าเส้นชัยคือกลับมาเหนื่อยๆนะคุณผู้ฟังนะเข้าเส้นชัยเหนื่อยปรากฏว่าหลังจากที่ได้รับเหรียญได้รับคูปองแล้วอ่ะกำลังเดินๆเพลินๆกำลังจิบน้ำอยู่นะฮะแล้วก็มีคนเยอะมีการก็เบียดเบียดกันหน่อยแล้วก็เห็นหูฟังอ่ะตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นหูฟังเป็นน่าจะเป็นเอียบัตนะของนักวิ่งใครสักคนหนึ่งหล่นต่อหน้าทั้งกล่องทั้งหูฟังเลยนะฮะคือหล่นต่อหน้าก็พยายามลุกก้มไปเก็บให้นะฮะแล้วก็ตอนนั้นจำได้ว่ามีฝรั่งคนหนึ่งนะเดินสวนๆกันมาเขาคุยโทรศัพท์นะครับแล้วก็ลงไปเก็บพอลุกขึ้นมาปั๊บอ้าวหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะแล้วก็มีน้องผู้หญิงที่เป็นนักวิ่งเข้าชัยมาก็ช่วยกันเก็บส่งมาให้ผมนะฮะอ้าวตายละจะทำไงดีก็นั่นละว่าชื่อตอนนั้นวิ่งก็เหนื่อยก็คือวิ่งเสร็จแล้วก็ต้องรีบกลับมาที่ทำงานเนาะนะหลังจากที่เก็บกองสัมภาระแล้วก็ไปตามหาไม่เจอที่ไหนก็ค่อยๆไปก็ค่อยๆที่จะกลับบ้านก่อนไปตั้งหลักนะแล้วก็ไปโพสต์ผ่านเพจของซุปเปอร์สปอร์ตเทนไมล์นะครับว่าเจอทำยังไงกันบ้างทางแอดมินเพจก็ใจดีนะครับก็แนะนำอย่างดีว่าก็จะมีเรื่องของเจอของหายแจ้งของหายนะในช่องทางของเพจ ซุปเปอร์สปอร์ตเทนไมล์นี่แหละครับนะก็ไปโพสไว้ที่สุดแล้วก็จะมีมิสเตอร์โทนี่นะจากสหรัฐอเมริกาวัย55ปีนะทักมาทั้งมือถือก็ผมให้เบอร์มือถือด้วยรวมถึงทางด้านของอินบ็อกซ์นะแล้วก็ทางด้านของเพจที่รับแจ้งนะครับแล้วก็วันนี้นะทางด้านของมิสเตอร์โทนี่นะก็มาที่ทำงานนี่แหละครับนัดเจอกันนะฮะก็ได้มอบAirPods นะเพิ่งรู้ทีหลังว่าเป็น AirPods นะก็ของคือพวก Apple นั่นแหละนะที่ใช้กันนะ AirPods Apple อะไรประมาณนี้นะครับผมใช้ Android ไม่ได้ใช้พวก iPhone นะครับก็มอบให้เรียบร้อยผมถึงก็พาทัวร์ด้วยนะฮะ Mr. Tony เนี่ยเขาก็อายุ55ปีแล้วเป็นนักวิ่งเหมือนกันนะตามหลังผมนะครับสินชัยช้ากว่าผมนิดนึงนะครับก็พามาทัวร์ที่ทำงานด้วยนะครับก็เป็นมิตรภาพกันนะครับได้รู้จักนักวิ่งจากสหรัฐอเมริกานะหลังจากที่อายุ55ปีแล้วรีไทร์มาก็มาพักที่เมืองไทยนะได้คุยกันว่าเดี๋ยวจะชวนไปวิ่งเขาตีนไก่บ้านนานครนายกกับชวนไปวิ่งเขาฉลากวิ่งเทรลนะคือบ้านเรานี่งานวิ่งเยอะอะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวแหล่งวิ่งเนี่ยนะก็มีเยอะมากนะฝรั่งชอบฝรั่งชอบเล่าให้ฟังนะคุณผู้ฟังครับจากงานวิ่งนะไปดูเรื่องของกอล์ฟนะฮะน่าเสียดายนะโปรจีนอาทิยาทิติกุลไม่ได้แชมป์นะครับในการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโคเกอร์ควีนซิตี้แชมเปี้ยนชิพเล่นดีนะครับรายการนี้นะครับที่ฮาวายโอสหรัฐอเมริกานะครับวันสุดท้ายก็เกาะกลุ่มผู้นำมาลุ้นตลอดนะครับวันสุดท้ายโปรจีนมือ2ของโลกเก็บเพิ่ม1อันเดอร์พาจาก4เบอร์ดี้3โบกี้6อันเดอร์พาครับจบอันดับที่7นะฮะจากก็ถือว่าเป็นท็อป10อีกรายการหนึ่งของโปรจีนอธิยาทิติกุล นะครับนะฮะแชมป์เป็นของใครนะก็คือลอตตี้ควอร์กนะครับจากสหราชอาณาจักรนะคว้าแชมป์ไปครองรวมสกอร์12อันเดอร์พานะครับส่วนมือ1ของโลกเนลลี่โคต้านะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ที่แปดร่วมนะ5อันเดอร์พาของเราคนอื่นๆก็จะมีโปรแหวนนะพรอนุงเพชรล้ำ16อันเดอร์พาโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนังกิจกับโปรเมย์อยู่ที่21อันเดอร์พาที่21ร่วมนะขออภัยนะครับแล้วก็โปรเปียโนอภิชยายุบลเนี่ยที่40ร่วมนะครับแล้วก็โปรเมียประภาจารีปาจารีอนันต์นฤการที่47ร่วมนะครับเรื่องของสนุกเกอร์นะครับก็สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกที่ตงกวนมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนนะครับรอบรองชนะเลิศเป็นการเจอกันเองระหว่างนักสนุกเกอร์ชาวไทยครับก็คือมายสากลปัญชยาจะน้อยนะเจอกับรุ่นพี่ทีมชาตินะร่วมทีมชาติก็คือมิงสระบุรีหรือว่านัชชารัตน์วงศ์หฤทัยมือ3ของโลกนะครับปรากฏว่ามายสากลนะครับหรือว่าปัญชยาจันน้อยชนะไปชนะพี่มิงสระบุรีไป5ต่อ3เฟรมนะครับผ่านเข้าชิงชนะเลิศเป็นพรุ่งนี้นะเข้าชิงนะครับเป็นครั้งแรกนะฮะเราเคยเข้าชิงสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกมาแล้วนะมิงสระบุรีใบพัดศรีราชาหรือว่าสศิภาพรนันทคำจันทร์เนี่ยนะเคยเข้าชิงรายการนี้ไปแล้วนะฮะและนี่คือคนที่3คือมายสากลนะฮะหรือว่าน้องปัญชยาจันน้อยจะไปชิงชนะเลิศกับผู้ชนะระหว่างแรนแอนอีเวนกับจางกฤษนะครับหรือว่านักสนุกเกอร์จากฮ่องกงก็คืออิงออนยี่นะฮะซึ่งแข่งขันกันนะฮะรอติดตามกันนะครับว่าจะชิงกับใครวันพรุ่งนี้เที่ยงนะฮะรอติดตามกันนะครับมายสากลปัญชยาจันน้อยมีโอกาสลุ้นแชมป์ที่2ในรายการนี้นะครับหลังจากที่ผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาแล้วนะครับก็รอลุ้นกันนะเธอแข่ง2รุ่นนะรุ่นอายุไม่เกิน21ปีเจอกับลิ่วจีหลิงจากจีนนะครับได้ลุ้นเลยทีเดียวนะครับส่วนนักสนุกเกอร์ของไทยในรุ่นไม่เกิน21ปีเจลสระบุรีครับนฤชาเพิ่มพูนมือ1ของโลกรุ่น21ปีแพ้หลัวลวดถงจากจีนวัย14ปีรอบ8คนสุดท้ายตกรอบนะตกรอบนะครับครั้งสุดท้ายแล้วของท่านั้นของแจ็คของเจลสระบุรีนะเพราะอายุเกินพอดีนะปีหน้าไม่ได้แข่งแล้วไปแข่งรุ่นทั่วไปแล้วนะครับส่วนสนุกเกอร์ชายแมนนครปฐมครับธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์นะในรอบรองชนะเลิศในการแข่งขันสนุกเกอร์นะครับซึ่งวันนี้แข่งขันกันนะโดยมีคุณวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็คุณสุนทรจันทมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการแข่งขันสนุกเกอร์นะครับก็สนุกเกอร์คิวสคูลเอเชียโอเชียเนีย2026นะครับที่สุคนธสวัสดิ์กรุงเทพวันนี้นะครับคือในรอบนี้เนี่ยรอบรองชนะเลิศใครชนะรอบนี้จะได้โควต้าไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพอังกฤษนะฮะ2ฤดูกาลนะครับซึ่งแมนนครปฐมหรือว่าธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์เป็นคนเดียวของไทยนะอดีตแชมป์สนุกเกอร์เยาวชนโลกปี2011นะครับพามาถึงรอบนี้เจอกับไผ่หลังหนิงนะอดีตนักสนุกเกอร์ชาวจีนที่เคยไปเล่นอาชีพมาแล้วนะครับก็ปรากฏว่าแมนนครปฐมที่เล่นดีมาตลอดนะครับชนะไผ่หลังหนิงไป 4-1 เฟรมนะครับส่งผลให้แมนนครปฐมคว้าการ์ด ทัวร์ลุยศึกอาชีพโลกอย่างเป็นทางการในฤดูกาล2026ถึง2027และ2027ถึง2028นะครับกลับคืนสู่อาชีพสนุกเกอร์อาชีพโลกอีกครั้งหนึ่งในรอบ10ปีนะครับหลุดทัวร์ไปเมื่อปี2016ครับตอนนี้กลับมาแล้วนะแล้วก็เป็นสนุกเกอร์คนที่6ของไทยนะในตอนนี้ที่ผ่านจากเวที Q School นะเข้าสู่อาชีพนะต่อจากแก๊กสระบุรีเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งนะครับในตอนนั้นเนี่ยได้คู่กับแมนนครปฐมแหละนะครับแล้วก็มีคิวเฮามนัสวินเกษมมาลัยกุลซันนี่อาแบกครับอัคคณิตส่งเสริมสวัสดนะฮะติ๋มกาญจนะชัยพงษ์นาสาแมนนครปฐมเนี่ยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นข่าวดีของวงการสนุกเกอร์ไทยนะนะครับที่ได้ไปอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าตัวก็บอกว่ามั่นใจฮะดีใจที่กลับมาเล่นอาชีพในสนุกเกอร์ทัวร์อีกครั้งหนึ่งนะไม่ใช่เรื่องง่ายจะทำให้ดีที่สุดนะครับฟุตบอล FA ครับของไทยได้คู่ชิงแล้วนะครับนะครับกับช้าง FA ครับเป็นบุรีรัมย์นะชนะอยุธยา5ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากซันดี้วอลนะครับ2ประตูเคงลี่บิลเลอร์นะครับนาอีก1ประตูแล้วก็สุภชัยใจเด็ด1ประตูแล้วก็โรเบิร์ตสู้1ประตูนะครับผ่านเข้าชิงชนะเลิศกับพีทีประจวบ FC ที่ชนะลำพูนวอร์ริเออร์1ประตูต่อ0จากการยิงของเบนาโตสติยานะครับก็คู่ชิงจะเจอกันระหว่างบุรีรัมย์กับพีทีประจวบ FC นี่นะครับพีทีประจวบเนี่ยสร้างปัญหากับบุรีรัมย์นะในไทยลีกที่ผ่านมาเจอกันรอบชิงไม่ง่ายนะรอติดตามกันสำหรับช้าง FA ครับนะครับส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเวสต์แฮมนะครับโอ้โหออกไปเยือนนิวคาสเซิลแพ้ 1-3 ครับตอนนี้งานหนักของเวสต์แฮมแล้วนะครับที่จะตกชั้นเพราะว่าถ้าสเปอร์นัดต่อไปของสเปอร์เพียงแค่เสมอนะสเปอร์จะอยู่รอดส่วนเวสต์แฮมนัดสุดท้ายเนี่ยโอ้โหตกก็ต้องชนะอย่างเดียวอ่ะสเปอร์จะมีเกมบุกไปเยือนเชลซีในวันที่19พรุ่งนี้นะครับถ้าสเปอร์มีแต้มนะเวสต์แฮมตกชั้นนะครับนะส่วนแมนยูนะครับนัดสุดท้ายในบ้านนะชนะฟอร์เรสต์ 3-2 ครับลุคชอมาติอุสคุนย่าเบรอันเอมเบโบนะยิงคนละประตูแม้ว่าลูกนำ 2-1 จะมีปัญหาเรื่องของแฮนด์บงแฮนด์บอลกันนะครับแต่ว่ากรรมการกับ VAR บอกว่าเป็นการแฮนด์บอลในเขตโทษนะไม่ได้เป็นไม่ได้ฟาวล์นะไม่ได้เป็นเจตนานะครับแต่ว่าเคยมีกฎกติกาอย่างหนึ่งที่บอกว่าทีมรุกทำแฮนด์บอลไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามก็ถือว่าเป็นฟาวล์เป็นแฮนด์บอลนะแต่ว่าเอาละนะกรรมการของอังกฤษนะ VAR ด้วยกรรมการด้วยเขาก็มีกฎกติกาของเขานะนะบางทีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งบางทีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะผลประโยชน์ให้แมนยูนะฉลองเสื้อใหม่เอาชนะฟอร์เรสต์3ประตูต่อ2ตอนนี้เป็นที่3ของทางการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พอไม่มีด้านที่3นะแมนยูนะก็ชนะไปบูโน่เฟอร์นันก็แอสซิสต์ไปด้วยลูกหนึ่งนะฮะแอสซิสต์ไป20ครั้งนะในพรีเมียร์ลีกนะครับฤดูกาลเดียวเท่ากับอองรีเท่ากับเควินเดบรอยแล้วนะครับเหลืออีก1เกมนัดสุดท้ายนะถ้าได้แอสซิสต์1ก็จะเป็นแอสซิสต์สถิติเพียงผู้เดียวนะทางด้านของบูโน่เฟอร์นันนะครับนัดสุดท้ายแมนยูเจอใครไปเยือนไบรตันนะครับส่วนคามิเซโร่ครับนัดสุดท้ายของแมนยูล่ำลาเรียบร้อยแล้วนะครับที่โอทราฟฟอร์ดนะครับหมดฤดูกาลนี้จะกลับบ้านไปแล้วนะคามิเซโร่นะครับลงเล่นกับแมนยู160นัดนะครับยิง26ประตู14แอสซิสต์นะครับนะก็ลาทั้งครอบครัวพาลูกพาเมียเดินไปในสนามโอทราฟฟอร์ดนะครับลาแฟนบอลก็หมดนะหมดสัญญากับแมนยูแล้วนะครับนะส่วนอีกคนหนึ่งที่ไปยืมตัวอยู่ที่นาโปลีนะครับรามุสคอยลุนนะครับก็นักเตะทีมชาติเดนมาร์กนะก็ไปยืมตัวให้กับเล่นให้กับนาโปลีก็ปรากฏว่าฟอร์มดีนะนัดสุดท้ายนาโปลีชนะปีซ่า 3-0 นะช่วยนาโปลีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนะติดท็อป4ก็ทำให้นาโปลีซื้อขาดเลยซื้อจากแมนยูนะ38ล้านปอนด์นะครับบอกลาแมนยูเหมือนกันไม่กลับไปแล้วอยู่นาโปลีรุ่งกว่านะรามุสฮอยลุนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ FA ครับนะครับชนะเชลซี1ประตูต่อ0นะครับจากอองตวนเซเมนโยยิงประตูชัยฮะเป็นการคว้าแชมป์ฟุตบอล FA ครับนะครับนะเป็นสมัยที่7แล้วนะเชลซีก็แพ้ไปนะครับอองตวนเซเมนโยยิงประตูชัยนะครับก็คว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะส่วนเชลซีก็ชิง2ครั้งก็แพ้2ครั้งเลยนะครั้งก่อนก็แพ้คริสตัลพาเลซอ่ะนะก่อนหน้านั้นก็แพ้แมนยูนะเชลซีเนี่ยพลาดแชมป์นะเปปกวาร์ดิโอล่าบอกว่าได้แชมป์แล้วอย่าเพิ่งฉลองไม่ให้กินเบียร์ไม่ให้กินอะไรเลยเก็บชัยชนะไว้ถึง นัดสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกนะครับนะค่อยฉลองกันนะสำหรับเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะให้นักเตะพักผ่อนก่อนนะครับคนที่น่ายินดีก็คือมาร์กเฮียปีที่แล้วคว้าแชมป์กับคริสตันพาเลซครับปีนี้มาคว้าแชมป์ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยินดีด้วยยินดีด้วยนะส่วนเชลซีผู้ผิดหวังนะครับนะครับนี่คือฟุตบอลนะครับมาไล่ฟังแค่นี้แล้วกันลีกอื่นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันในวันพรุ่งนี้วันนี้เวลาหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตบริโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกชายฝั่งประเทศเมียนมาเช้าวันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องทางการคูเวตและกาตาร์ประนามเหตุการณ์โดรนพยายามโจมตีในซาอุดีอาระเบียทีมเทควันโดไทยเตรียมแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ด้านโค้ชเชตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 0:21 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสื้อวงเดือนแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์ทัศน์สถานแห่งชาติสวิสชาโต้เดอร์พรองแชงบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดในวันเดียวกันนี้เวลา 10:32 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงาน1ทศวรรษคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยนางแววมณีมณีวันอายุ52ปีประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันแรกพร้อมเล่าถึงความประทับใจที่เคยมีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรณมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นความทรงจำอันทรงคุณค่าและตั้งใจจะเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไปจนถึงวันสุดท้าย
3: ก็ตั้งแต่ที่ว่าเคลื่อนย้ายพระศพมาที่นี่ที่ประทับใจที่สุดก็คือเวลาพระองค์ท่านไปที่ประธานประกาศนียบัตรใช่ๆที่ไม่เรารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพระองค์ก็คือดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบว่าบ้างวันไหนก็คือจะมาวันนั้นก็ปิดค่ะ
2: เช่นเดียวกับนางนิมการที่เคยมีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยนานาประการโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและผ้าไหมไทย
4: มาตั้งวันที่5ตุลามาทุกวันค่ะมีอันดับหนึ่งเลยลูกผ้าไหมผ้าป้ายทุกอย่างเนี่ยแล้วคุณยายจะสวมผ้าไหมนะแล้วตอนนี้คุณยายสวมชุดสวมชุดดำทุกวันเสด็จแม่ท่านติ่มประชนใช่ไหมคะคุณยายรับเสด็จตลอดเราจะได้กระ

0: ท่านพระองค์ท่านด้วยคุณยายนะมานะลูกก็ถามว่าร้อนไหมบอกไม่รู้ร้อนรู้หนาวมาด้วยหัวใจแล้วเวลาไม่ได้มาก็นึกถึงพระองค์ท่านกราบพระองค์ท่านตลอดคุณยายมีชีวิตอยู่มาได้คุณยายมาทุกวันค่ะ
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นสำหรับประชาชนที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1818โทรฟรีทุกเครือข่ายปุริมปัสสภาภาครายงาน
2: จังหวัดภูเก็ตกำหนดให้วัดชัยธารารามหรือวัดฉลองเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายสวิทย์พันเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคัดเลือกสถานที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและสามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยพิจารณาคัดเลือกใช้พื้นที่วัดชัยธารารามหรือวัดฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากวัดชัยธารารามหรือวัดฉลองถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ตและเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนานโดยมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่พื้นที่รองรับประชาชนและการคมนาคมจึงมีความเหมาะสมในการใช้เป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดงานวิสาขบูชาโลกประจำปี2569พร้อมเชิญชวนชาวพุทธร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระประธานพุทธมณฑล
4: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าได้ร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาจัดโครงการครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนณหลาดลองแลอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจชุมชนการสร้างรายได้ให้กับชุมชนทั้งด้านสินค้าและบริการรวมทั้งเป็นการขยายโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรรักษาศีลและเจริญภาวนานอกเหนือจากวันธรรมสวนะและในโอกาสต่างๆส่งเสริมการจัดกิจกรรมของเครือข่ายทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติทางการปล่อยปูแสมคืนสู่ป่าชายเลนส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานถ้ำสุวรรณคูหากิจกรรมพายเรือแคนูชมอุโบงป่ากงกางชมวิถีชีวิตชุมชนบ้านสามช่องเหนือที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานธรรมชาติของจังหวัดพังงาสำหรับการจัดงานโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่2ได้รับการตอบรับจากพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศประมาณ 58,000 คนทำให้แต่ละจังหวัดได้ฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่ชุดแต่งกายประจำท้องถิ่นและอาหารของแต่ละท้องถิ่นก็ให้เกิดรายได้แก่ชุมชนโรงแรมที่พักและโฮมสเตย์โดยรอบชุมชนส่งผลให้มีการพัฒนาต้นทุนทางวัฒนธรรมเมืองรองของประเทศไทยมาริชโยรายงาน
2: มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์และสิริราชมูลนิธิจัดโครงการส่งต่อเปียโน300หลังสู่โรงเรียนชุมชนและโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงดนตรีได้อย่างเท่าเทียม
5: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์กล่าวว่าโครงการ Play for It Piano for Life Chan for Change นำเปียโนจากมหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ที่ไม่สามารถใช้งานในการฝึกซ้อมแล้วมาปรับปรุงและส่งมอบให้แก่โรงเรียนชุมชนและโรงพยาบาลกว่า100แห่งทั่วประเทศรวม300หลังเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการเรียนรู้ด้านดนตรีอย่างเท่าเทียมสะท้อนแนวทาง Real World Impact in Actionของมหาวิทยาลัยให้ดนตรีเป็นพลังในการสร้างแรงบันดาลใจลดความเหลื่อมล้ำและเติมคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนและผู้คนในสังคม
6: เพราะเรามองว่าในโรงเรียนในชนบทเนี่ยถ้ามีคนที่สามารถเล่นเปียโนได้แล้วก็นำเด็กๆเล่นดนตรีร้องเพลงสามารถเข้าถึงได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากรวมไปถึงโรงพยาบาลชุมชนต่างๆซึ่งมีคนเนี่ยรอตรวจเป็นจำนวนมากถ้ามีใครที่เล่นดนตรีได้ก็จะทำให้บรรยากาศในโรงพยาบาลเนี่ยดีขึ้น
5: ด้านนายปิยวัฒน์หลุยลาประเสริฐคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าเปียโนแต่ละหลังในโครงการนี้จะไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องซ้อมแต่จะส่งต่อคุณค่าออกสู่สังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยมหาวิทยาลัยจะส่งนักศึกษาและศิษย์เก่าลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปด้านดนตรีในทุกพื้นที่ที่ได้รับมอบเปียโนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยเหตุแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งประเทศเมียนมาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเวลา 9:05 นของวันนี้โดยศูนย์กลางอยู่ในทะเลบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาที่ความลึก10กิโลเมตรห่างจากกลุ่มรอยเลื่อนสกายประมาณ23กิโลเมตรและอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรซึ่งประชาชนในตึกสูงและบางพื้นที่ของ4จังหวัดสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวประกอบด้วยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีรวมถึงหลายเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้ได้ประสานและกำชับให้ทุกจังหวัดที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายและเร่งให้ความช่วยเหลือทันทียืนยันว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบและยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆในพื้นที่ของประเทศไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาด 5.3 ลึกประมาณ10กิโลเมตรใต้พื้นดินจัดเป็นแผ่นดินไหวระดับปานกลางและเกิดในระดับตื้นจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ530กิโลเมตรแต่เนื่องจากเกิดบนแนวรอยเลื่อนสกายซึ่งเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่และมีพลังสูงจึงยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดสายด่วน1531ให้คำปรึกษาความปลอดภัยอาคารเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้อาคารในระยะนี้ด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าได้ดำเนินการตรวจสอบระบบตรวจวัดการสั่นไหวของอาคารจากเหตุแผ่นดินไหวพบว่ามีค่าแรงสั่นสะเทือนอยู่ที่ 0.002G แม้จะเป็นระดับที่สามารถรับรู้ถึงการสั่นไหวได้แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงแข็งแรงของอาคารแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามจะยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบเทคโนโลยีเฝ้าระวังและประเมินสุขภาพของอาคารแบบเรียลไทม์หรือ HSM เพื่อวิเคราะห์เสถียรภาพและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหารืออุปทูตวัฒนธรรมอิหร่านประจำประเทศไทยขอให้เรือสินค้าไทยอีก2ลำสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัย
8: ในวันมูฮัมหมัดนอมัชชาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังหาเรือกับนายมะดีซาเลอร์อุปทูตวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทยว่าได้แจ้งทุกวัฒนธรรมว่าขณะนี้ไทยมีเหลือสินค้าอีก2ลำที่ยังไม่สามารถผ่านช่องแคบหอมุดได้ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้ช่วยพูดคุยเพื่ออำนวยความสะดวกให้เรือสินค้าไทยผ่านได้โดยเร็วซึ่งทางทูตวัฒนธรรมชี้แจงว่าสำหรับประเทศไทยไม่ใช่คู่สงครามอนุญาตให้อยู่แล้วแต่ขณะนี้มีเรือจำนวนมากที่กำลังทยอยผ่านช่องแคบจึงต้องนำไปพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้กับเรือไทยกลับมาได้โดยปลอดภัยโดยเร็วซึ่งรายละเอียดเรือสินค้า2ลำกระทรวงการต่างประเทศได้ให้รายละเอียดไปแล้วและยืนยันด้วยว่าความสัมพันธ์ของไทยกับอิหร่านไม่ใช่มีเฉพาะตอนนี้แต่มีมาตั้ง100ปีสมัยอยุธยาครั้งนี้อุปทูตวัฒนธรรมยังได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ล่าสุดของอิหร่านว่าการเจรจามีความคืบหน้าไปมากและหวังอยากให้มีการลงนามเกิดขึ้นแต่ไม่ทราบเมื่อไหร่เพราะเหตุการณ์

0: การขนส่งทางบกยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงการคลังให้ช่วยอุดหนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร้อยละ1เพื่อเปลี่ยนผ่านภาคขนส่งสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าน
1: ายทองอยู่คงขันธ์ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อยื่นข้อเสนอในการผลักดันภาคขนส่งเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รองรับพระราชบัญญัติอากาศสะอาดและข้อกีดกันทางการค้าในอนาคตโดยเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร้อยละ1คงที่5ปีรวมถึงเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จไฟฟ้าให้เพียงพอพร้อมเสนอแก้กฎหมายเพิ่มพิกัดน้ำหนักบรรทุกสำหรับรถ EV อีก2ตันเพื่อชดเชยน้ำหนักแบตเตอรี่และจัดทำระบบบริหารซากรถเก่าอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังเสนอให้นำงบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทมาสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับข้อเสนอทั้งหมดไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเชิญภาคขนส่งหารืออีกครั้งเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือที่สามารถปฏิบัติได้จริงต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์20:18ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารคดีอัลจาซีรารายงานว่ารัฐบาลคูเวตและกาตาร์ต่างออกแถลงการประนามเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน3ลำซึ่งบินมาจากน่านฟ้าของประเทศอิรักพยายามโจมตีต่อเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันนั้นที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่2817ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในอ่าวเปอร์เซียทางนี้รัฐบาลคูเวตและกาตาร์แสดงจุดยืนสนับสนุนทางการซาอุดีอาระเบียอย่างเต็มที่ในการปกป้องประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียให้คำมั่นว่าจะดำเนินมาตรการตอบโต้ต่อผู้ที่กระทำการใดๆก็ตามที่เป็นการละเมิดอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศสำนักข่าว VN Economy รายงานว่าคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ของเวียดนามอนุมัติแผนแม่บทพัฒนาเมืองระหว่างปี2568ถึง2593พร้อมวิสัยทัศน์ระยะ100ปีเพื่อยกระดับนครโฮจิมินห์สู่การเป็นมหานครขนาดใหญ่ที่ยั่งยืนทันสมัยและมีความน่าอยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยตั้งเป้าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยต่อปีไม่ต่ำกว่า10%ระหว่างปี2568ถึง2593ซึ่งคาดว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของเมืองอาจแตะระดับ1ล้าน2แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2593หากเศรษฐกิจขยายตัวตามเป้าหมายแผนพัฒนาดังกล่าวยังมุ่งยกระดับนครโฮจิมินห์ให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจโลจิสติกการท่องเที่ยวการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยคาดว่าประชากรของนครโฮจิมินห์จะเพิ่มขึ้นเป็น22ล้านคนภายในปี2593สารคดีรอยเตอร์รายงานว่าวุฒิสภาฟิลิปปินส์เตรียมเปิดการไต่สวนถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งในวันนี้หลังนางดูเตเต้ถูกกล่าวหาว่าใช้งบประมาณสาธารณะโดยมิชอบร่ำรวยผิดปกติและข่มขู่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์และครอบครัวโดยการลงมติถอดถอนจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสภาวุฒิสมาชิกอย่างน้อย2ใน3อย่างไรก็ตามนางดูเตเต้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดขณะที่การไต่สวนครั้งนี้ อาจส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองรวมถึงโอกาสลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของ

0: ดูเตเต้ในปี2571ทั้งนี้กระบวนการไต่สวนดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ตึงเครียดในฟิลิปปินส์หลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติถอดถอนนาดูเตเต้ออกจากตำแหน่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางการพิจารณาคดีถอดถอนตำแหน่งรองประธานาธิบดีครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาก
1: อล์ฟ LPGA ทัวร์รายการCroker Queen City Championship ที่สนาม McTwo Country Club ในเมืองซินซินเนติรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยเก็บเพิ่มอีก1อันเดอร์พา69จากการเก็บ4เบอร์ดี้และเสียไป3โบกี้สกอร์รวม6อันเดอร์พา274จบอันดับ7ของการแข่งขันส่วนแชมป์ตกเป็นของลอตตี้โบดโปรสาวจากอังกฤษที่ประคองตัวหวดเข้ามา1อันเดอร์พา69สกอร์รวม12อันเดอร์พา268เฉือนระยูแฮรันจากเกาหลีใต้ที่ตามมาเป็นอันดับ2ด้วยสกอร์รวม10อันเดอร์พา270ห่างเพียง2สโตรกและอันดับ3มิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่นทำสกอร์รวม9อันเดอร์พา271การแข่งขันบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันออกรอบรองชนะเลิศนัดสุดท้ายคริฟแลนด์คาวาเลียพบกับดีทรอยต์พิสตันที่ก่อนหน้านี้ทั้ง2ทีมเสมอกันมา3ต่อ3เกมผลปรากฏว่าคาวาเลียเอาชนะไปแบบขาดลอย125ต่อ94ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของสายตะวันออกพบกับนิวยอร์กนิกส่วนรอบชิงชนะเลิศของสายตะวันตกจะเป็นการพบกันระหว่างโอลาฮูมาซิตี้ทันเดอร์กับซานอันโตนิโอสเปอร์ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13ในปีหน้าที่กรุงเทพมหานครติดตามได้จากรายงาน
2: นายรัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทยพร้อมด้วยนายเคอิชิอิมากาวะประธานสหพันธ์เกตบอลโลกนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันและนางสาวกุลปาลีกิ่งมิ่งแฮนายกสมาคมกีฬาเกตบอลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไสยกรุงเทพซึ่งจะมีทีมเข้าร่วมชิงชัย64ทีมจากประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ700คนจึงคาดหมายว่านอกจากประโยชน์ด้านกีฬาแล้วยังจะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอีกด้วยนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกของไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพเชื่อว่าจะสร้างนักกีฬารุ่นใหม่พัฒนากีฬาเกตบอลให้แพร่หลายต่อไป
3: ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้มีโอกาสที่จะจัดกีฬาที่เป็นระดับสำคัญของเกตบอลในครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสให้กับประเทศไทยในการส่งเสริมพัฒนาเรื่องของมาตรฐานกีฬาเกตบอลให้เป็นที่แพร่หลายแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับในเรื่องของศักยภาพของนักกีฬา
2: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการกีฬาไทยในการแสดงศักยภาพด้านการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติและโอกาสในการเผยแพร่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยให้แก่ชาวโลกติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาเกตบอลไทยเกตบอลยูเนียนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ทีมเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคมนี้โดยมีโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยนำทัพโดยโค้ชเชเปิดเผยว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างมากหลังจากก่อนหน้านี้ได้ส่งชุดดังกล่าวไปแข่งขันรายการตุรกีโอเพ่นและหลายคนทำผลงานได้ดีพร้อมย้ำว่าแม้ศึกชิงแชมป์เอเชียจะเป็นรายการสำคัญแต่ได้กำชับลูกทีมไม่ให้กดดันตัวเองโดยตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองเนื่องจากนักกีฬาในทวีปเอเชียต่างมีศักยภาพสูงหลายชาตินอกจากนี้ยังตั้งเป้าคว้าโควต้าเอเชียนเกมให้ได้มากกว่า3รุ่นขณะที่กติกาใหม่ของการแข่งขันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทีมงานได้เริ่มฝึกซ้อมและปรับตัวมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาจึงมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาในการแข่งขันด้านหยูบัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะแชมป์โลกของไทยเปิดเผยว่าปีนี้ตั้งเป้าคว้าเหรียญทองแม้จะลงแข่งขันในฐานะแชมป์โลกแต่ยังต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่ประมาทพร้อมเชื่อมั่นว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนเตรียมตัวมาอย่างดีขณะที่กติกาใหม่ก็เริ่มคุ้นชินแล้วหลังผ่านการฝึกซ้อมและทดลองแข่งขันมาแล้วในรายการตุรกีโอเพ่นที่ผ่านมา นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีรัฐบาลอาจไม่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้หลังมีรายงานว่าเอเย่นผู้ถือลิขสิทธิ์ยืนยันราคาค่าลิขสิทธิ์เดิมที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทโดยยืนยันว่าขณะนี้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้มีการหารืออย่างเป็นทางการในประเด็นดังกล่าวและยังไม่มีข้อสรุปว่าจะดำเนินการในทิศทางใดทั้งนี้ต้องรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้อีกครั้งจึงจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาของรัฐบาลต่อการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: สารธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมท
6: ย์งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะที่ได้นำผลงานวรรณกรรมที่รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะมอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกและได้ใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองเป็นการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะผลงานวรรณกรรมนะคะที่นำมาเสนอในวันนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ันเป็นภาพที่ช่างภาพพยายามจัดให้ลงตัวที่สุดแล้วแต่สำหรับพ่อมันเป็นภาพถ่ายที่ไม่สวยงามเอาเสียเลยมันเป็นภาพที่ไม่ลงตัวในสายตาของพ่อและเป็นภาพที่พ่อไม่อยากดูมากที่สุดภาพหนึ่งจนถึงขั้นเกือบเผาไฟไปแล้วโชคดีที่แม่เก็บไว้ทันแต่ก็ไม่ไหวโดนฉีกเป็นสองส่วนภาพใบนั้นจึงยังคงนอนนิ่งอยู่ในซองเอกสารซ่อนอยู่ใต้ปกด้านในของอัลบั้มภาพครอบครัวมานานหลายปีมีเพียงเทปใสบางๆที่คอยยึดสองส่วนนั้นเข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวมันพยายามทำหน้าที่ของมันตลอดมาแต่ก็ไม่สามารถปกปิดร่องรอยนั้นให้สนิทดังเดิมได้โชคไม่ดีที่ครั้งหนึ่งผมพบซองนั้นโดยบังเอิญและเมื่อเปิดออกดูเหตุการณ์ในวันที่ไปถ่ายภาพนั้นก็พรั่งพรูออกมาจนท่วมท้นลานทรงจำ

วันที่29เดือน10ปี1976แสนสัตว์ชนะน็อกที่สเปนนั่นเป็นลายมือของพ่อที่บันทึกไว้ข้างหลังภาพปู่อพยพมาจากเมืองจีนแต่พ่อเกิดเมืองไทยเคยเติบโตและเรียนหนังสือที่ปีนังช่วงหนึ่งก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองพ่อจึงเคยชินกับการลงวันที่ด้วยปีคริสต์ศักราชซึ่งนับเป็นความยุ่งยากสำหรับเราที่จะต้องคอยบวก543กับปีคริสต์ศักราชเพื่อแปลงให้เป็นปีพุทธศักราชแต่สำหรับปีคริสต์ศักราช1976นั้นผมจำเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองและครอบครัวเราได้ดีจึงไม่ต้องแปลงปีให้ยุ่งยากแต่อย่างใดข้อความต่อมาใครเห็นคงงงเป็นภาพครอบครัวของเราแท้ๆแต่ทำไมบันทึกสั้นๆข้างหลังภาพที่เป็นลายมือของพ่อจึงเกี่ยวกับแสนศักดิ์ซึ่งเป็นชื่อนักมวยชาวไทยที่โด่งดังมากในยุคนั้นและวันที่29เดือนตุลาคมวันที่เราไปถ่ายภาพครอบครัวเป็นวันที่เราขึ้นชกแก้มือกับมิเกลมาร์ติเนสที่สเปนผลชนะน็อกยก2ได้เป็นแชมป์โลกรุ่นไลท์เวเตอร์เวทพ่อไม่ได้เป็นนักดูมวยหรือว่าชื่นชอบกีฬาประเภทนี้สักเท่าใดนักแต่ถ้าใครเคยผ่านยุคนั้นมาก่อนคงจำได้ดีว่าแม้ไม่สนใจอยู่ไกลโพ้นกลางป่าดงดอนใดก็ยากที่จะไม่รับรู้ข่าวสารของวงการหมัดมวยเพราะว่าหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับจะพาดหัวโตราวกับเป็นข่าวสำคัญของประเทศไม่มีทางที่พ่อจะพลาดข่าวนี้ไปได้แล้วทำไมพ่อถึงบันทึกเรื่องนี้ไว้ด้านหลังภาพแทนที่จะบอกว่าเป็นภาพครอบครัวผมเดาว่าเพราะว่าพ่อต้องการกลบเกลื่อนเหตุการณ์บางอย่างนั่นเองวันนั้นเป็นวันศุกร์ผมเรียนอยู่ชั้นม.ศ.3กลับจากโรงเรียนยังไม่ทันได้วางกระเป๋าพ่อก่อคำสั่งเสียงเข้มว่าเย็นนี้อย่าไปไหนเราจะไปถ่ายรูปครอบครัวกันอ้าวก็อยู่กันไม่ครบผมพูดแล้วก็ค้างไว้แค่นั้นเพราะว่าเห็นแม่ส่งสายตาดุปลามาไว้เชิงว่าอย่าทักถามให้มากเรื่องทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกันฉันนัดอหุยไว้แล้วพรุ่งนี้เขาจะไม่อยู่จะปิดร้านกลับบ้านนอกหลายวันไปถ่ายร้านอื่นก็ได้อหุยไม่เก่งไม่เก่งเขาจะเปิดร้านถ่ายรูปอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้เหรอพ่อขึ้นเสียงดังผมรู้ว่าพ่อไม่ได้หงุดหงิดเรื่องนี้มากนักหรอกแต่ที่พ่อเข้มขรึมและอารมณ์เสียง่ายตั้งแต่เหตุการณ์สำคัญของประเทศที่มีผลกระทบโดยตรงต่อครอบครัวเราเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนและนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้เราอยู่กันไม่ครบ

าคุยเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของพ่อหรือว่าเป็นญาติห่างๆก็จำไม่ได้แน่ชัดเขาทำมาแล้วหลายอาชีพเริ่มต้นขายโอเลี้ยงที่เยาวราชแล้วก็ไปเป็นแรงงานทำเหมืองแร่ที่ภูเก็ตก่อนหน้าก็มาเปิดร้านถ่ายภาพอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเรานักตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่ผมรู้สึกว่าอาหุยไม่ได้เป็นช่างภาพมืออาชีพเพียงแค่ใช้กล้องถ่ายรูปเป็นเท่านั้นเองและเพราะเป็นเพื่อนพ่อหรือว่าเป็นญาติห่างครอบครัวของเราทุกคนจึงต้องเป็นลูกค้าผูกขาดของร้านถ่ายรูปอาหุยลำพังเราเองมีพี่น้อง5คนนับตั้งแต่พี่ต้นจนถึงผมเมื่อถึงเวลาที่คุณครูสั่งให้ถ่ายรูปประจำตัวเพื่อใช้ติดใบสำคัญของโรงเรียนพ่อต้องบอกให้เราไปร้านอาหุยเสมอแล้วก็ยังมีญาติอีกตั้งไม่รู้กี่คนทุกคนล้วนได้รับคำแนะนำกึ่งบังคับให้ไปร้านอาหุยทั้งนั้นเขาถึงอยู่รอดมาได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นเหมือนที่แล้วมาผมว่าพ่อต้องใจช่วยเขามากกว่าไม่ใช่เพราะเก่งอย่างที่พ่อพูดร้านเปิดใหม่แถววงเวียนน่ะก็ถ่ายภาพสีกันแล้วอาหุยยังถ่ายภาพขาวดำอยู่เลยผมก็แกล้งพูดไปอย่างนั้นตามภาษาคนปากอยู่ไม่สุขไม่ได้คิดจะเปลี่ยนใจพ่อหรอกแต่ฉันจะถ่ายภาพขาวดำพ่อยืนยันเสียงเข้มเพียงประโยคเดียวไม่ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมแค่นั้นก็รู้แล้วว่าไม่ต้องพูดอะไรกันอีกให้มากความผมนึกถึงภาพขาวดำนั้นอีกครั้งหนึ่งก็เพราะคนที่เป็นต้นเหตุทำให้ภาพไม่สมบูรณ์ในสายตาของพ่อได้โทรศัพท์มาหาผมเราไม่ได้คุยกันเป็นเวลาหลายปีแล้วหลังจากเรียนจบต่างก็แยกย้ายกันไปทำงานเขาเป็นคนเรียนเก่งจบมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้ทำงานดีๆเริ่มต้นจากตำแหน่งเล็กๆในบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันบ่อยนักนอกจากตามงานสำคัญของครอบครัวเจอแต่ละครั้งก็จะได้ยินพ่อหรือไม่ก็แม่บอกกับพี่น้องคนอื่นรวมทั้งญาติญาติทั้งหลายว่าเจ้าต้นมันเก่งตอนนี้ทำงานแบงค์แล้วไม่นานนักต่อมาก็ได้ยินข่าวว่าตอนนี้เป็นผู้จัดการแล้วอีกสักพักก็จะมีคนพูดให้ได้ยินเข้าหูว่าเจ้าต้นย้ายไปทำงานบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เงินเดือนดีกว่าเยอะและระยะหลังมักจะเป็นประโยคสั้นๆแต่ชัดเจนว่าเดี๋ยวนี้เขารวยมากสบายแล้วผมไม่รู้ว่าเขารวยอย่างไรหรือว่ารวยมากแค่ไหนทราบแต่เพียงว่าเขาเล่นหุ้นแล้วก็มีบ้านหลังใหญ่แต่จำได้ว่าหลังจากที่เขารวยเราก็ไม่ค่อยติดต่อพูดคุยกันสักเท่าใดนักแต่ว่าจู่ๆเมื่อโทรศัพท์จากเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผมจะไม่รับสายผมเคยได้ยินคำเตือนต่างๆนานาว่าระวังเบอร์แปลกๆจะโทรมาหลอกให้เราเสียเงินด้วยวิธีการต่างๆผมก็เลยตัดสินใจไม่รับเพราะว่าชีวิตนี้มีเพื่อนสนิทไม่กี่คนเท่านั้นแถมแต่ละคนก็ไม่เคยมีธุระสำคัญอะไรต่อกันมากนักเมื่อไม่รับสายหลายครั้งเข้าวันต่อมาเขาจึงฝากข้อความเอาไว้ว่านี่ฉันเองพี่ต้นนะโทรมาตั้งหลายครั้งทำไมไม่รับโทรศัพท์วะวันอาทิตย์นี้มาเจอกันที่สตูดิโอแล้วเขาก็บอกชื่อสตูดิโอถ่ายภาพชื่อดังที่ใครๆก็รู้จักเราจะถ่ายภาพครอบครัวกันบอกพ่อแม่และน้องๆคนอื่นเรียบร้อยแล้วแกต้องมานะห้ามเบี้ยวล่ะจะได้ถ่ายรูปกันครบทุกคนประโยคเกือบสุดท้ายทำให้ผมนึกฉุนในใจพูดราวกับผมเคยเบี้ยวอย่างนั้นแหละผมนึกถึงภาพขาวดำของครอบครัวซึ่งถ่ายเมื่อปี1976ซึ่งปีนั้นที่ไม่ครบก็เพราะเขาเองต่างหากที่ไม่อยู่อ้าวหายไปไหนคนหนึ่งอาหุยเอ่ยขึ้นอย่างแปลกใจเมื่อเห็นพวกเราเดินเข้ามาในร้านและหลังจากที่นับลูกๆของพ่อที่มีทั้งหมด5คนแล้วก็พบว่าขาดไปคนหนึ่งอาต้นล่ะเขาหันไปถามพ่อมันไม่อยู่ไปเที่ยวต่างจังหวัดกลับไม่ทันแต่ความจริงก็คือพี่ต้นไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อโกรธหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์เสียง่ายที่สำคัญไปกว่านั้นเขาไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดซะด้วยซ้ำแต่ว่า
งั้นลืมมาถ่ายวันหลังก็ได้เลื่อนไปก่อนสิไม่เป็นไรนัดแล้วเลื่อนทำให้ลือเสียเวลาเสียลูกค้าแทนที่จะได้นัดคนอื่นพ่อเป็นสุภาพบุรุษรักษาคำพูดนั่นเป็นสิ่งที่เรารู้ดีแต่ยิ่งไปกว่านั้นพ่อมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีมากมายเหลือกินเหลือใช้ที่พ่อไม่ยอมเลื่อนนัดก็เพราะว่ารู้ว่าอาหุยมีธุระต้องกลับต่างจังหวัดน้องสาวคนเดียวของเขาป่วยหนักพ่อรู้ว่าอาหุยไม่มีเงินเก็บมากนักพักหลังธุรกิจร้านถ่ายรูปของเขาไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่ามีร้านเปิดใหม่แย่งลูกค้าไปหมดพ่อก็เลยอยากให้เขามีเงินติดตัวกลับบ้านไปดูแลอาการป่วยของน้องสาวแม่รู้ดีแต่พูดอะไรไม่ออกเพราะว่าครอบครัวเรายังทุกข์ใจกับการหายไปของพี่ต้นแต่ว่าพ่อกลับไม่ยอมเลื่อนนัดถ่ายรูปครอบครัวนี้ออกไปก่อนระหว่างถ่ายรูปพ่อออกอาการหงุดหงิดกับอาหุยเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าเมื่อลูกเหลือ4คนแต่ละคนสูงต่ำไม่เท่ากันใครควรยืนหน้ายืนหลังกลายเป็นปัญหายุ่งยากที่จัดไม่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อจนอาหุยเกาหัวแกลกๆพี่สองตัวเล็กอาหุยบอกให้คุกเข่านั่งข้างหน้าเพราะว่าไม่เหมาะสมควรยืนเรียงตามลำดับอายุแต่เมื่อเรียงตามที่พ่อว่าอาหุยมองผ่านทางเลนส์กล้องก็สายหัวไปมาบอกว่าไม่สวยมันสูงๆต่ำๆดูแล้วขัดตามากผมเป็นน้องเล็กคนสุดท้องแต่ว่าบังเอิญตัวสูงอาหุยจับให้ยืนเด่นอยู่ตรงกลางขวามือผมเป็นพี่สองซ้ายมือผมเป็นพี่สามแล้วก็พี่สี่ซึ่งเป็นผู้หญิงตัวไม่สูงนักอาหุยก็เลยบอกให้นั่งพับเพียบตรงกลางระหว่างเก้าอี้สองตัวที่พ่อกับแม่นั่งซึ่งทุกคนก็ดูว่าลงตัวไม่เอียงหรือว่าหนักไปข้างใดข้างหนึ่งตอนนั้นผมยังอดทึ่งในใจไม่ได้ว่าที่แท้อาหุยก็เป็นมืออาชีพเหมือนกันไม่ใช่แค่ใช้กล้องถ่ายรูปเป็นอย่างที่ผมเคยสบประมาทเอาไว้อย่างนี้สิถึงจะเป็นภาพที่คอมโพสิชันลงตัวอาหุยบอกแต่พ่อสายหน้าท่าเดียวมีที่ไหนอ่ะเจ้าเล็กน้องคนสุดท้องไปยืนเด่นเหมือนเป็นพี่คนโตผมนึกในใจที่แท้ปัญหาก็อยู่ตรงนี้นี่เองโยกโยโยเยบ่ายเบี่ยงไปมาตั้งนานก็เพราะหงุดหงิดที่ภาพนี้ขาดองค์ประกอบสำคัญก็คือพี่ต้นนั่นเองงั้นก็กลับบ้านกันเถอะอย่าถ่ายเลยภาพไม่มีทางลงตัวหรอกถ้าขาดพี่ต้นไปสักคนผมปากไวไปนิดพ่อทำหน้าถมึงถึงเดินตรงมาหาผมแม่เขาขวางจับมือของพ่อเอาไว้ซึ่งแม่รู้ดีว่ามือนั้นอาจเงื้อขึ้นได้ทุกเมื่อถ้ามีโอกาสเข้ามาใกล้ตัวผมอีกนิดเดียวเราอยู่ข้างนอกนะไม่ใช่ที่บ้านแม่กระซิบเตือนสติเบาๆถ่ายไปก่อนเถอะไหนๆก็มาแล้วอย่าเสียเวลาอาหุยเลยพรุ่งนี้เขาต้องเดินทางแต่เช้าไว้จะต้นกลับมาแล้วค่อยถ่ายกันใหม่ภาพถ่ายขาวดำใบนั้นจึงออกมาอย่างที่เห็นผมยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางเป็นภาพที่ไม่ลงตัวอย่างยิ่งในสายตาของพ่อและภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถูกฉีกออกเป็นสองส่วนรอยขาดนั้นอยู่ตรงกลางหน้าผมพอดี

วันต่อมาเขาโทรศัพท์มาอีกคราวนี้ผมตัดสินใจรับสายเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องยืดเยื้อว่าไงวันอาทิตย์นี้เจอกันนะไม่ได้อ่ะผมทำงานผมตอบสั้นๆวันอาทิตย์นะยังทำงานอีกเหรอใช่ผมไม่ได้รวยอย่างพี่นี่คนอย่างผมอ่ะต้องทำงานทุกวันเขาอึ้งไปคงนึกไม่ถึงว่าผมจะตอบกลับอย่างนี้ลาสักครึ่งวันได้ไหมเขาถามเสียงเบาๆด้วยความเกรงใจผมแอบยิ้มนึกไม่ถึงว่าผู้ทรงอิทธิพลของครอบครัวจะมีนาทีนี้ที่มาขอร้องผมเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการราวกับเขาอ่านความคิดในใจผมได้จึงรีบออกตัวว่านี่ไม่ใช่ขอให้ทำเพื่อฉันลงนะแต่เพื่อส่วนรวมวูบหนึ่งผมนึกถึงนักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่บนเวทีเพื่อเราทุกคนในครอบครัวเขายังพูดต่อไปพ่อกับแม่จะได้ดีใจที่ลูกๆสามัคคีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนแล้วทำไมวันนั้นน่ะพี่ไม่คิดอย่างนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนผมตะคอกเสียงใส่โทรศัพท์บางครั้งผมก็นึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ถูกชะตากับพี่ชายคนนี้เอาอย่างมากๆทั้งที่ตอนเด็กผมสนิทกับเขามากกว่าพี่น้องคนอื่นนึกถึงเขาที่ไรภาพขาวดำที่ถูกฉีกเป็นสองส่วนผ่ากลางใบหน้าผมจะลอยเข้ามาในความทรงจำเสมอทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในรูปและก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดแต่เพราะไม่ได้อยู่ในรูปนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ผมเผลอเอามือลูบใบหน้าตัวเองราวกับว่ามีรอยแผลเป็นจากการฉีกรูปไปนั้นเกิดขึ้นจริงๆวันที่ไปถ่ายรูปหรือที่ต่อมาเราเรียกกันด้วยรหัสลับในครอบครัวว่าวันที่แสนศักดิ์ชกชนะเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่พูดถึงเหตุการณ์วิปโยคในครอบครัวโดยตรงหลังกลับจากร้านถ่ายรูปอหุยคืนนั้นยังไม่ทันปิดประตูได้สนิทดีเสียงเกรี้ยวกราดของพ่อก็ดังขึ้นทำไมพูดอย่างนั้นเจ้าเล็กพูดไรผิดน่ะผมรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังคงยียวนตามภาษาวัยรุ่นองค์ประกอบหลักไม่อยู่ภาพก็ไม่ลงตัวก็แค่นั้นเองยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงผัวกระแทกแรงเต็มหูโลกมืดไปชั่ววูบตามมาด้วยเสียงร้องตกใจของแม่และพี่สาวเมื่อโลกที่ดับค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งและเสียงวิ่งวิ่งยังวิ่งวนไปมาในหูผมผมเดินตรงไปที่ประตูที่ยังไม่ทันปิดสนิทเมื่อครู่ตอนนี้ถูกเปิดออกอย่างแรงอีกครั้งก่อนที่ผมจะพุ่งตัวออกไปไม่น่าเชื่อว่าวันที่แสนสัตว์ชกชนะผมกลับเป็นผู้แพ้ที่หน้าบวมเป่งแล้วก็เจ็บปวดผมหายออกจากบ้านไปเกือบ2เดือนก่อนปีใหม่แม่ให้น้าชายไปตามผมกลับมาแม่รู้ว่าผมไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่ชื่อโตก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงนักเพราะว่าแม่โตกับแม่ผมสนิทกันผมมาทราบทีหลังว่าแม่คอยจ่ายเงินค่าอาหารค่าดูแลระหว่างวันที่ผมพักอยู่ที่บ้านโตตลอดเกือบ2เดือนนี้ตอนแรกผมก็หลงเข้าใจผิดตามภาษาเด็กคิดว่าแม่โตใจดีมากที่ยอมให้ผมอยู่กินฟรีๆพอรู้ความจริงก็นึกสงสารแม่จับใจน้าชายบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายให้กลับบ้านเถอะตอนนี้ที่บ้านขาดผู้ชายถึง2คนเหลือพี่2ที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแต่ก็กำลังเรียนหนักเพราะว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่สามพี่สี่เป็นผู้หญิงต้องคอยผลัดกันดูแลแม่ช่วงนี้ธุรกิจพ่อเธอไม่ค่อยดีเขาต้องทำงานหนักกลับบ้านดึกดื่นแล้วอาทิตย์หน้าก็ต้องเดินทางไปซื้อเครื่องจักรที่เมืองจีนอีกที่บ้านมีแต่ผู้หญิงดูวังเวงเงียบเหงาชอบกลเธอเป็นผู้ชายควรกลับไปช่วยดูแลครอบครัวนะผมเชื่อตามที่น้าชายบอกเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานพี่ต้นก็กลับมาการกลับมาของพี่ต้นไม่น่าเชื่อว่าทำให้พ่อคุยเคืองแบบเบาๆไปได้หลายเดือนทั้งที่ตอนแรกพยายามปกปิดบิดเบือนเต็มที่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดผมเคยได้ยินพ่อกระซิบกระซาบพี่เพื่อนสนิทฟังว่าเจ้าต้นเป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งนำพี่น้องมวลชนเดินทางเข้าป่าข้ามไปลาวโน่นแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่วิธีการต่อสู้ตามแนวทางที่ต้องการก็เลยกลับมาพ่อเริ่มใช้ศัพท์ค่อนข้างแปลกๆบางทีพูดเต็มปากเต็มคำว่าเจ้าต้นเป็นวีรบุรุษบางทีครึ้มอกครึ้มใจถึงขั้นมีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายด้วยแต่ผมกลับได้ยินจากเพื่อนพี่ต้นพูดไปอีกทางว่าวันนั้นน่ะไอ้ต้นน่ะมันก็แค่ตามเพื่อนๆไปฟังดนตรีคาราวานเลยโดนล้อมอยู่ในมหาลัยปีนกำแพงหนีออกมาได้ก็เพ่นไปนอนเล่นที่บ้านเพื่อนแถวอีสานผมอยากถามพ่อเหมือนกันว่าเรื่องเป็นยังไงกันแน่แต่ก็ไม่อยากโลกมืดดับชั่ววูบอีกครั้งคิดอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราตั้งแต่พี่ต้นกลับมาพ่อก็อารมณ์สดชื่นมีเรื่องคุยโม้ให้เพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาถามได้ไม่ขาดปากก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดอารมณ์เสียกับผมผมผ่านชีวิตในบ้านช่วงนั้นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นแล้วก็รวดเร็วต่างคนต่างอยู่ผมเรียนรู้วิธีปิดปากแถมหูหนวกตาบอดได้อย่างยอดเยี่ยมพบว่าชีวิตแบบนี้ก็เป็นสุขดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องรู้ไปซะทุกเรื่องเพราะบ้านนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว

0: ผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวของภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวผลงานโดยปะการังยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการของเราในวันนี้ได้หมดลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงคมนาคมสั่งคุมเข้มความปลอดภัยทางรถไฟและคาดว่าสรุปผลสอบเหตุอันตรายวันที่20พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: กระทรวงคมนาคมสั่งคุมเข้มความปลอดภัยทางรถไฟห้ามรถสินค้าเข้าเขตเมืองชั้นในเวลากลางวันและตั้งเกณฑ์เครื่องกั้นไม่พร้อมห้ามขบวนรถผ่านเด็ดขาดค่าสรุปผลสอบเหตุอันตรายวันที่20พฤษภาคมนี้
9: นายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะทำงานสอบสวนเหตุอันตรายเพิ่มเติมอีก7รายเร่งรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลการเดินรถค่าสรุปผลเบื้องต้นภายในวันที่20พฤษภาคมนี้ชี้ระบบอาณาสัญญาณปัจจุบันเป็นมาตรฐานยุโรปแต่ระบบเครื่องกั้นแยกส่วนกัน ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการด่วนให้มีผลทันทีกำหนดหลักปฏิบัติหากเครื่องกั้นชำรุดหรือสัญญาณไม่พร้อมห้ามขบวนรถไฟเคลื่อนผ่านเด็ดขาดพร้อมเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดซุ้มเครื่องกั้นทั่วประเทศขณะที่นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งปรับระเบียบรถขนส่งสินค้าห้ามวิ่งเข้าเขตเมืองชั้นในเวลากลางวันเด็ดขาดพร้อมเร่งศึกษาการนำระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติหรือ ATP มาใช้เพื่อความปลอดภัยในระยะยาวชาววิสาประทุมมารายงาน
4: แม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจสภาพความพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติและรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อดูแลประชาชนให้ปลอดภัย
10: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1พร้อมคณะลงพื้นที่กองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่12รักษาพระองค์จังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองพันประจำปี2569ของกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์ซึ่งดำเนินการฝึกในห้วงวันที่18ถึง24พฤษภาคมณพื้นที่ฝึกอำเภอเมืองและอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่1ได้รับชมการตรวจสภาพความพร้อมรบและพบปะให้กำลังใจกำลังพลในความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกและเน้นย้ำให้ดำเนินการฝึกตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติมุ่งให้ความสำคัญของการปรับตัวการใช้เทคโนโลยีและขีดความสามารถในการอยู่รอดในสนามรบโดยบูรณาการบทเรียนจากสนามรบจริงเช่นการใช้อากาศยานไร้คนขับและการปฏิบัติการข่าวสารซึ่งการตรวจสภาพความพร้อมรบในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยสามารถปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนตลอดจนดูแลประชาชนชายแดนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: นายชาชาติสิทธิพันธ์ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำ4ปีที่ผ่านมาทำงานด้วยความสุขพร้อมเดินหน้าพัฒนาเมืองหากได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
11: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารเข้าสักการะพระพุทธนวราชบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเวลา 17:00 นวันนี้โดยมีข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครร่วมอำลาอย่างอบอุ่นโดยนายชัชชาติกล่าวว่าการเข้าสักการะครั้งนี้เป็นการขอให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศชาติพร้อมระบุว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะได้ทำงานแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองด้วยความสุขส่วนการเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2นายชัชชาติระบุว่าแรงสนับสนุนสำคัญมาจากประชาชนที่อยากเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงกำลังใจจากครอบครัวพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานระบบระบายน้ำระบบขนส่งและนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับกรุงเทพมหานครสู่มหานครระดับโลกต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ชื่อไหมในแต่ละวันเราอาจสร้างฝุ่น PM 2.5 อย่างไม่รู้ตัว
1: แค่สูบบุหรี่ม้วนเล็กนิดเดียวเองไม่ทำให้เกิดฝุ่นหรอกมั้ง
2: แม่บ้านอย่างเราทำอาหาร3มื้อต้องจุดถ่านทำอาหารมันถึงหอมกระทะดีนะ
0: แม่จุดธูปจุดเทียนไหว้พระเป็นเรื่องปกตินี่สาธุสาธุ
3: ก็ช่วงนี้ใบไม้แห้งที่บ้านลุงอ่ะมันเยอะเยอะนานๆทีเผาไม่เป็นไรเนาะ
0: ทุกพฤติกรรมที่เราเผาสร้างการสะสมฝุ่น PM 2.5 ลดการเผาลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์
4: สุนัข กัดแมวควรต้องระวังโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่ในสุนัขแต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและไม่ได้เกิดแค่หน้าร้อนเท่านั้นแต่เกิดได้ทุกฤดูตลอดทั้งปีที่สำคัญหากติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูงแต่ป้องกันได้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนตามกำหนดและระวังอย่าให้สัตว์กัดควรถ้าถูกกัดต้องไปหาหมอฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 MHz วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่นขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

ม่เป็นดินผืนใดมีความหมายเท่ากับดินสุดท้ายของเผ่าพันธุ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตกับผมกฤษดานะครับพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกลุ่มร้อยบุรินทร์ครับ101บุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์ฟังกัน3จังหวัดในห้วงเวลา 3:10 น.โดยประมาณถึง4 ทุ่มนะครับก็นำเพลงเพื่อชีวิตนำเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมวรรณศิลป์วรรณกรรมมาฝากทุกท่านกันเท่าที่เราพอที่จะสื่อสารกันได้เพื่อที่จะร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเล็กๆนะครับแต่ว่ายิ่งใหญ่ในคุณค่านะครับศิลปะเรื่องของการใช้ภาษาโดยเฉพาะบทกลอนบทกวีที่นำมาฝากกันนะครับก็ถือว่าเราฟังกันไปพร้อมๆกันสิเพลงเพื่อชีวิตที่นำมาฝากเมื่อสักครู่นี้แผ่นดินของคาราบาวนะครับศิลปินแห่งชาติแนทคาราบาวยืนยงโอภากุลนะครับคุณธวัชชัยเลือกมาฝากอยู่กับทุกท่านต่อเนื่องไปถึง4 ทุ่มนะครับนี่ก็แนะนำเพลงแนะนำรายการกันหลังใหม่ได้เหมือนเดิม044-514-115นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามรับชมรับฟังทาง FM สวทสุรินทร์นะครับทาง Facebook Live ก็อีกช่องทางหนึ่งที่สื่อสารขอเพลงอะไรกันได้เหมือนเดิมนะฮะจากคาราบาวนะครับก็มีเพลงที่นำมาฝากท่านอีกเพลงหนึ่งของน้ำหมูพงเทพก็แล้วกันเจ้าสาวผีเสื้อ

ขายดีนะครับเพลงของน้ำหูพงเทพก็ต่อเนื่องอีกสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันลำตะคองนะครับเพลงที่คุณผู้ฟังทางประโคนชัยบุรีรัมย์แนะนำเข้ามานะครับขอให้มีความสุขกับการรับฟังในยามค่ำคืนคิดว่าคืนนี้ฝนคงไม่ตกเนาะแถวลำตะคองเนี่ยน่าจะมีน้ำเพิ่มขึ้นแหละถ้าตกบ่อยๆนะครับ

ลำตะคองเนาะเพลงของน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญกระโดน วันนี้เสียงหายอาจจะต้องขออภัยกันเหมือนเดิมนะฮะค่ำๆมาในช่วงหลังๆวันนี้ผมเสียงไม่ค่อยจะมีเนาะสงสัยจะต้องปรับนะวิธีการจัดรายการหรือไม่ก็ปรับสรีระร่างกายของตัวเองนะก็จะมีเสียงหอบเสียงวีดไปด้วยขออภัยคุณผู้ฟังด้วยกันละกันขอบคุณทุกเสียงทุกสายทักทายเข้ามาหลังใหม่นะครับแล้วก็ทาง FM สวทสุรินทร์วันนี้พี่สุภชัยจากสายไปนะครับคุณอดิเรกจากสมุทรปราการเนาะถูกไหม จำไม่ได้ขออภัยนะฮะก็มาให้กำลังใจกันด้วยเหมือนเดิมเพราะว่าประกอบเพลงข้าวคอยเคียวน้ำหมูเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นเพลงนี้แหละนะครับลำตะคองก็ฟังพร้อมๆกับคุณผู้ฟังที่แนะนำมาจากทางบุรีรัมย์เนาะทางประโคนชัยก็เป็นแฟนรายการประจำเหมือนเดิมวันนี้มีการประชุมสโมสรนักเขียนภาคอีสานแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการพูดคุยกันนะฮะถึงการที่จะจัดกิจกรรมประจำปีปีนี้ก็พูดถึงเรื่องของการจัดประชุมในวาระที่จะมีการเลือกตั้งประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสานเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงนะครับอาจารย์ชาตรีลาออกนะครับหรือว่าหมดวาระผมไม่แน่ใจนะก็มีการพูดคุยกันก็คงจะมีการประชุมเลือกกันวันที่1มิถุนายนนี้แล้วก็อีกวาระหนึ่งที่สำคัญก็คือเป็นการที่จะนำเสนอเรื่องของการจัดงานสัมมนาวรรณกรรม2ฝั่งโขงครั้งที่6นะครับปีนี้เขาจะมีจัดกันในคอนเซปต์หรือว่าในเนื้อหาเรื่องผ้าพระเวทผืนผ้าแห่งศรัทธาวัฒนธรรมร่วม2ฝั่งโขงนะครับก็หลายท่านรู้จักกันดีผ้าพระเวทเป็นผ้าที่มีความสำคัญเป็นผ้าที่อยู่กับพี่น้องโดยเฉพาะชาวอีสานเรามานานนะแล้วก็เขาจะจัดกันในต้นเดือนกันยายนนี้นะครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งจะร่วมดำเนินรายการจัดการครั้งนี้โดยศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสโมสรนักเขียนภาคอีสานแห่งประเทศไทยนี่แหละนะครับโดยจะมีการเดินทางไปหารือกับทางสมาคมนักประพันธ์ลาวในวันที่15-16มิถุนายนนี้นะครับที่นครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็จงจะได้นำโดยท่านที่ปรึกษาสุบาลีสุวรรณกรอาจารย์หน่อยนี่แหละนะครับที่จะไปพร้อมๆกับคุณปราโมทในจิตแล้วก็คุณสรายุทธวังคหาสก็เป็นตัวแทนของศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยอีก2ท่านหรือว่าท่านหนึ่งก็จะไปพูดคุยกันเพื่อกลับมาจัดงานนี้กันนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าจะมีการจัดงานมหกรรมอ่านกวีอีสานลาวครั้งที่7ปีนี้ก็จะจัดใส่กับงานนี้ด้วยนะเป็นงานสัมมนาวรรณกรรม2ฝั่งโขงนะฮะก็จะจัดกันที่ขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับส่วนเนื้อหาในการจัดอย่างไรยังไงบ้างเนี่ยคงจะมีการพูดคุยกันต่อไปอันนี้ก็เป็นแค่ข่าวที่มีการประชุมกันวันนี้นำมาฝากส่วนบางสำหรับบางท่านที่ติดตามและฟังรายการเราอยู่กับพี่น้องนักเขียนชาวอีสานนะครับอย่างไรก็คงจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นต่อจากนี้ไปอ่ะเพลงอีกเพลงหนึ่งนะครับที่คุณผู้ฟังทางบุรีรัมย์จากตัวเมืองบุรีรัมย์บอกว่าฟังมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้โทรมาวันนี้ก็ขอบพระคุณจริงๆนะโทรมาร่วมรายการกับเราแล้วก็บอกกล่าวกันนะครับจะได้รู้ว่ามีที่ไหนฟังกันอยู่บ้างขอเพลงอยากไม่ใช่อยากพับแผ่นฟ้าถึงเพลงนั้นอีกครึ่งของฝันว่าอย่างนั้นนะครับก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ไม้เมืองถ่ายทอดออกมาได้ความรู้สึกกับน้ำเสียงกับการขับร้องนี่ไม่ต้องพูดถึงสำหรับไม้เมืองเนี่ยก็อยู่ในระดับที่สามารถคลองใจผู้ฟังได้ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้นะครับมอบให้กับผู้ฟังที่ขอเข้ามาแล้วกันแล้วก็ฟังรวมกับทุกท่านที่ติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับ

ถ้าเรามีความเชื่อมั่นในรักแท้นะครับผมก็มั่นใจครับว่ารักนั้นเนี่ยก็จะมีความมั่นคงไม่มีวันพัดพรากจากกันแน่นอนนั่นหมายถึงว่าเราต้องมีความเชื่อใจมีความมั่นใจแล้วก็ศรัทธาในคนที่เรารักนะครับขอให้สิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนปีกแห่งความรักที่บกบอยบินไปทั่วทุกแห่งทุกคนระหว่างคนสองคนที่รักกันปีกรักครับสีเผือกคนด่านเกวียน

็อย่างที่บอกนะครับขอให้มีความรักขอให้มั่นใจในความรักปีแข่งรักจะส่งถึงแน่นอนขอบคุณนะฮะสำหรับหลายๆท่านที่เข้ามาให้กำลังใจกันทาง FM สวทสุรินทร์มามีท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิคุณธีรยศนะครับขอเพลงของน้ำหมูลมลำเพยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะครับบอกว่าเพลงไม่เมืองเมื่อสักครู่นี้เพราะมากก็ต้องขอบคุณทางคุณผู้ฟังทางบุรีรัมย์นะครับแนะนำเข้ามาแล้วก็ยังบอกอีกว่าขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวสุรินทร์ที่ได้เป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42ในปี2570ด้วยนะครับนะพอร่วมยินดีกันก็คงจะคึกคักพอสมควรเนาะมีการจัดการแข่งขันกีฬานะครับส่วนหนึ่งก็คือทัพนักกีฬาที่เดินทางเข้ามาผู้ฝึกสอนผู้สนับสนุนต่างๆรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะต้องเดินทางมาด้วยก็คงจะทำให้เมืองสุรินทร์กลับมาคึกคืนกันอีกครั้งหนึ่งในต้นปีหน้านะครับก็ติดตามกันต่อไปแต่ว่าเรื่องของบทเพลงก็ยังมีอยู่เมื่อสักครู่นี้สำหรับท่านที่มีฝันที่อยากจะบอกข่าวกันนิดหนึ่งก็แล้วกันอีกข่าวหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่ อยากจะร่วมในการแข่งขันบทประพันธ์โดยเฉพาะการประกวดวรรณกรรมรางวัลวรรณศิลป์เชนีปีนี้จัดเป็นครั้งที่9แล้วนะครับครั้งที่9ประจำปี2569ในหัวข้อขอบฟ้าคลิปทองประคองโลกก็เป็นการจัดเพื่อน้อมรำลึกองค์อัครศิลปินและองค์อัคราพิรักศิลปินนะครับนะแปลว่าอะไรอย่างไรท่านลองเข้าไปเสิร์ชดูอ่านกติกาได้นะครับประกวดวรรณกรรมรางวัลวรรณศิลป์อุเชนีนะลองเสิร์ชเข้าไปดูก็เห็นมีหัวข้อบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าซึ่งเป็นพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ท่านพระราชทานให้แก่ราษฎรบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2525นะครับเพราะฉะนั้นนักประพันธ์นักเขียนบทกวีนิพนธ์ก็ลองดูนะครับขอฟ้ากลิบทองประคองโลกแนวคิดเหล่านี้จะนำมาสนับสนุนบทประพันธ์ของท่านได้อย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องที่ชวนต้องคิดแล้วก็น่าสนใจพอสมควรรางวัลเข้างามนะฮะรางวัลอะไรบ้างนั้นเข้าไปดูได้ครับแต่ว่าเพลงที่นำมาฝากท่านต่อไปนี้นะครับรำลึกถึงกันนิดนึงก็แล้วกันในพวกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ17ไม่ใช่ละอ่านไม่เจอแล้ว เดี๋ยวสักครู่นึงก็แล้วกันจะหาให้ฟังเพลงนี้ต่อต้อนรับหรือว่ารำลึกก็แล้วกันรำลึกกับพฤษภาธมินที่ผ่านมานะครับ17พฤษภาหลายท่านอยู่ในห่วงเวลานั้น2535นะฮะวันที่ก่อนวันที่17วันที่16ผมจำได้ว่าผมไปที่สนามหลวงอยู่ แต่วันที่17นี่ไม่ได้ไปนะเพราะนั้นก็เลย อยู่ในห่วงเวลาของการรำลึกถึงพอสมควรนะครับกับหลายปีที่ผ่านมาก็เก็บเป็นเรื่องของเรื่องราวของเวลานะครับเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วนะฮะต่อไปกับเพลงของคุณธีรยุทธที่ขอไว้ก็แล้วกันของน้ำหมูสักเพลงนึงนะฮะลมลำเพยตลอดเวลาเพลงของน้าปูพงษ์สิทธิ์นะฮะ

เข้มแข็งขวัญโรยอ่อนเรียวแรงหลังคลิ้นล่ำลาคลาผ่านจากก็เจ็บอยู่ก็จำเจจึงไป

ณผู้ฟังครับช่วงสีสันวรรณกวีนะครับก็จะเป็นช่วงที่จะร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษากลอนหรือภาษากวีภาษาดอกไม้ที่เราฟังกันอยู่ในอดีตมีอยู่พอสมควรแต่นับวันทุกวันนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ฟังแล้วเพราะว่าคนรุ่นใหม่เขาไม่พูดกันแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนที่ยังสนใจแล้วก็ที่จะเรียนรู้ในศาสตร์เหล่านี้อยู่ก็ขอบคุณนะที่เรายังเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันกับเรื่องราวเหล่านี้วันนี้ผมนำบทที่ผมเขียนไว้เมื่อวันที่11เดือนพฤษภาคมนะปี2556ช่วงนั้นทำงานที่กรุงเทพนะแล้วก็พักอยู่ในแถวเขตทุ่งครุกรุงเทพแล้วก็เขียนในช่วงเช้าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จิบกาแฟไปด้วยแล้วก็เขียนกลอนนี้ไปด้วยก็เป็นเนื้อหาสาระที่เขียนให้กับความรู้สึกหรือเขาเรียกว่าเป็นการเขียนแบบปัจเจกในความรู้สึกในยามเช้าของตัวเองผมเชื่อว่าความรู้สึกในยามเช้ามีหลากหลายที่แตกต่างกันไปของแต่ละท่านแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่ในการที่เราจะซึมซับอะไรนั้นเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ใจอยู่ที่ความปรารถนาที่ความต้องการของเราแหละก็แล้วแต่ดังนั้นลองมาแบ่งปันกันลองฟังดูนะครับกับขอเพียงเป็นยามเช้าที่เข้าใจ

ขอเพียงเป็นยามเช้าที่เข้าใจไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าความรักศรัทธาและเหตุผลอยู่กับเช้าต่างเช้าเราทุกคนอยู่กับตัวกับตนบนพอใจอาจนอนขดคุดคู้อยู่กับที่หรือท่องเช้าเสรีที่แห่งไหนร้านน้ำชาสวนสาธารณะว่ากันไปกับเช้าที่ต่างใครต่างครอบครองสำหรับฉันหลายๆเช้าคล้ายกันอยู่กับห้องชงกาแฟจิบหนังสือตั้งเป็นกองบางเช้ามีครัวซองอยู่ข้างเคียงบางเช้ามีครัวซองอยู่ข้างเคียงบ้างแลเมฆมองแดดที่แผดแสงฟ้าเหลืองๆแดงๆเงี่ยฟังเสียงรถเร่ขายกับข้าวส่งสำเนียงขนเสบียงในตู้มีอยู่พอกดปุ่มโทรศัพท์หาคนรักทายทักเพื่อนสักคนพูดคุยต่อก่อนเข้าสู่หมุดหมายมากมายรอเพื่อสารต่อความจริงสิ่งรอบวันขอเพียงเป็นยามเช้าที่เข้าใจโลกและคุณและใครได้ฝากฝันโดยชีวิตต่างชีวิตลิขิตนั้นเราหวังการแบ่งปันเท่านั้นเองขอเป็นยามเช้าที่เข้าใจโลกและคุณและใครได้ฝากฝันโดยชีวิตต่างชีวิตลิขิตนั้นเราหวังการแบ่งปันเท่านั้นเองเราหวังการแบ่งปันแค่นั้นเอง

0: เพลงของนักหาคารวานนะครับกับฉันเป็นดอกไม้วันในยามค่ำคืนก็มีความสุขดีนะฮะหลายท่านคงจะหลับไปละบางท่านอาจจะกำลังขับรถขับราเดินทางไปไหนช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกนะครับก็ทางสนมนะฮะบอกว่ายังตกไปปล่อยอยู่ตั้งแต่หัวค่ำวันนี้ยังมีส่วนเมื่อสักครู่นี้ทางขอนแก่นนี่ตกหนักเนาะน่าจะบางพื้นที่นะครับที่ยังตกอยู่ก็ดูแลรักษาสุขภาพก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังทางสนมบอกว่าฝนตกอยากฟังเพลงของคุณเสกโลโซฝนตกที่หน้าต่างเดี๋ยวผมเปิดให้เป็นเพลงสุดท้ายสำหรับค่ำคืนวันนี้ส่วนการรำลึกถึงห่วงประวัติศาสตร์ห่วงเวลาช่วงปี2535ครับ17ถึง24พฤษภาคมถ้าย้อนเวลากลับไปหลายท่านคงจะนึกถึงนะโดยเฉพาะในการประท้วงครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการเมืองครับสมัยนั้นมีพลเอกสุจินดาคราประยูรเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นการต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินะครับก็มีการประท้วงกันระหว่าง17ถึง24พฤษภาคมปี2535ก็เกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ขึ้นมารายละเอียดต่างๆที่ท่านก็สามารถไปสืบค้นไปหาดูได้นะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์เหล่านั้นก็ยังคงในความรู้สึกของหลายท่านนะตราบจนทุกวันนี้ดังนั้นก็มีโอกาสคงได้หาเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้มาฝากท่านกันแต่วันนี้ไม่ทันแล้วนะครับก็ลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงสุดท้ายที่คุณผู้ฟังทางสนมขอไว้นะครับฝนตกที่หน้าต่างเอกโลโซแล้วก็พบกันในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะครับกับสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตให้ทุกท่านนอนหลับวันนี้มีความสุขนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ
1: Show.

0: งแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมประชาคมข่าวกรอง14หน่วยงานเพื่ออัปเดตสถานการณ์ความมั่นคงรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับประชาคมข่าวกรองสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศย้ำสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงพร้อมตั้งทีมเจรจาชุดใหม่เสริมประสิทธิภาพการทำงาน
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับประชาคมข่าวกรองจาก14หน่วยงานความมั่นคงทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติและกองทัพเพื่อแลกเปลี่ยนและอัปเดตข้อมูลสถานการณ์สำคัญทางมิติความมั่นคงสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านพลังงานและอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐบาลให้ที่ประชุมรับทราบสำหรับสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลได้เร่งแก้ไขไปแล้วจำนวนมากโดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงรวมถึงสิทธิทางทะเลซึ่งได้ยกเลิกแนวทางตาม MOU ปี2544แล้วโดยเปลี่ยนมาใช้หลักการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS เป็นแนวทางดำเนินการแทนนอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งทีมเจรจาชุดใหม่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะเจรจาไทยมาเลเซียและพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเป็นประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JDC เพื่อใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ปกป้องประโยชน์ของประเทศไทยสูงสุดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: พรรคภูมิใจไทยเตรียมประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 15/1 วันพรุ่งนี้ก่อนยื่นรัฐสภาวันที่20พฤษภาคมนี้พร้อมย้ำดำเนินการตามเจตนารมณ์ประชาชน
8: นายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่าพรรคกำหนดการประชุมในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณารายละเอียดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมหมวด 15/1 เดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลประชามติทั้งนี้การผ่านร่างวาระที่3ต้องอาศัยเสียงสนับสนุนจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาและฝ่ายค้านซึ่งต้องได้เสียงไม่น้อยกว่า120พรรคจึงพร้อมเจรจาพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อลดข้อกังวลและปรับปรุงร่างให้เหมาะสมที่สุดโดยเตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวต่อประธานรัฐสภาในวันที่20พฤษภาคมนี้ ส่วนการพิจารณาร่างหลักให้เป็นอำนาจของรัฐสภาพร้อมกันนี้ยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะไม่ได้แก้ไขหมวด1และหมวด2เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยจะกำหนดเงื่อนไขห้ามแก้ไขหมวดดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนแม้จะมีการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านพรรคประชาชนเสนอ3หลักการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยึดโยงประชาชนป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิสมาชิกวุฒิสภาน
9: ายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยย้ำว่าต้องสะท้อนเจตนารมณ์ของสังคมอย่างแท้จริงโดยเสนอ3หลักการสำคัญคือส่งเสริมประชาชนเรื่องผู้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษแก่สมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาทุกฝ่ายมีสิทธิเท่าเทียมกันทางนี้พรรคประชาชนพร้อมเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อเพิ่มหมวด 15/1 ตามหลักการดังกล่าวและยินดีสนับสนุนร่างของพรรคการเมืองอื่นรวมถึงภาคประชาชนที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันพร้อมเรียกร้องทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์สร้างความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางนอกจากนี้พรรคประชาชนยืนยันไม่ได้มีเจตนาตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภาแต่เสนอให้การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปตามหลักความเท่าเทียมในระบบ1สิทธิ์1เสียงโดยไม่กำหนดสัดส่วนเสียงขั้นต่ำของสมาชิกวุฒิสภาพร้อมเสนอให้มีการจัดตั้งคูหาเลือกผู้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงและยืนยันว่าแนวทางดังกล่าวไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญชวิสาประทุมมารายงาน
1: น้ำมันพฤกษ์หยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังครับเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ค่ะทูนชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเริ่มด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ในปี2489ค่ะขณะนั้นยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่8นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยชื่อสายฝนเป็นเพลงที่คนไทยนิยมมากที่สุดเพลงหนึ่งค่ะเพราะว่ามีสำเนียงเป็นไทยแท้ๆไม่แปลงแบบตะวันตกมี2จังหวะนะคะคือจังหวะวอลซ์และจังหวะสวิงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงทั้ง2จังหวะในปี2491คืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนในจังหวะสวิงค่ะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนในจังหวะสวิงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2491เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่3นะคะและทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489สำหรับเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรเราจะเริ่ม2เพลงนี้นะคะเพลงจากดวงใจโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะและเจ้าไม่รู้เลยหรือคุณพินัยจุลบุตรสปะขับร้องทั้ง2เพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐ

จบไป2เพลงนั้นคือเพลงจากดวงใจและเจ้าไม่รู้เลยหรือผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทและคุณธนิตผลประเสริฐคุณธนิตผลประเสริฐได้พูดถึงคุณสุรัตน์บอกว่าเพลงที่คุณธนิตใส่ทำนองให้กับคุณสุรัตน์ภุกกเวทนั้นประมาณ50เพลงค่ะและเพลงแรกก็คือเพลงจากดวงใจร่วมกันแต่งเมื่อปี2489วันนี้วันที่18พฤษภาคมตรงกับ

0: วันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณสุรัตน์ภุกกเวชนะคะท่านถึงแก่กรรมเมื่อปี2536คุณสุรัตน์ภุกกเวชได้เริ่มเรียนแต่งเพลงกับครูเวชค่ะก็ถือได้ว่าครูเวชเป็นปรมาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการแต่งเพลงให้กับคุณสุรัตน์เป็นคนแรกเพลงที่แต่งร่วมกับครูเวชเป็นเพลงแรกคือหาดแสนสุขโดยคุณสุปนิภุกสมบุญเป็นผู้ขับร้องฟังจากการบอกเล่าของคุณสุรัตน์เองเลยนะคะ
1: ส่วนมากผมแต่งเพลงนี่มีประสบการณ์นะอย่างหาดแสนสุขเนี่ยผมเป็นเลขานุการคุณเผานะฮะท่านก็ได้วางโครงการสร้างบางปูกับสร้างบางแสนนะผมก็ต้องเดินทางไปตรวจบางแสนเมื่อไปสก่อสร้างครั้งแรกมีบังกะโลเพียง4หลังนะฮะยุงชุมมหาศาลเลยนะผมก็เอาผู้จัดการเอาหัวหน้าห้องพักที่บางปูชื่อคุณเขียนคำชูนะเป็นผู้จัดการบางแสนเพลงแรกคือหาแสนสุก

ที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงแรกที่คุณสุรัตน์ทุกขเวทแต่งคำร้องและครูเวทสุนทรจามรใส่ทำนองชื่อเพลงหาดแสนสุขโดยคุณสุปนีพุกสมบุญเป็นผู้ขับร้องบันทึกเสียงค่ะหลังจากนั้นครูเอื้อท่านก็ทยอยมอบทำนองเพลงให้คุณสุรัตน์แต่งคำร้องเพลงแรกที่คุณสุรัตน์แต่งร่วมกับครูเอื้อก็คือดอกไม้เวียงเหนือหรือดอกไม้เมืองเหนือจากนั้นก็จะมีตามมาอีกหลายเพลงช่วงนี้เราจะฟัง3เพลงนะคะที่คุณสุรัตน์แต่งร่วมกับครูเอื้อก็คือดอกไม้เวียงเหนือรักเธอได้ใจและกลิ่นดอกโศก

0: 3เพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองซึ่งก็มีอีกหลายเพลงมากทีเดียวค่ะมีอยู่เพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเบื้องหลังชีวิตของคุณสุรัตน์ภุกเวทนั่นคือเพลงบุพเพสันนิวาส
1: บุพเพสันนิวาสคล้ายๆว่ามาคิดนะศิลปินเนี่ยย่อมจะมีที่หวังนะมีความพอใจหรือใครจะเรียกว่าเป็นความรักก็ตามนะถึงจะผลิตเพลงออกมาได้หรือจะเรียกว่าคนไหลใจก็ตามใช่ไหมฮะอันนี้ช่วยไม่ได้ฮะไม่งั้นผลิตเพลงไม่ออกไม่ใช่ว่าแต่งรักโดยไม่คิดว่าที่จะแต่งเพลงเพื่อได้เงินผมไม่ได้ทำประเภทนั้นแต่ผมแต่งเพลงต้องมีภาพพจน์ต้องมีสักขีพยานนะอย่างบุพเพสันนิวาสแต่งขึ้นในระหว่างสงครามนะก็มีความรักผู้หญิงคนหนึ่งนะซึ่งวัยนั้นผมก็อายุ19ประมาณ19เขาก็จบการศึกษาชั้นเรียกว่าม.6 เดี๋ยวนี้นะสมัยก่อนมีม.1 ถึงม.6ใช่ไหมก็จบจากโรงเรียนวุฒิศึกษาที่ฝั่งธนบุรีใหญ่ธนบุรีนะก็เดินทางไปเพราะว่าบิดาเขาเป็นนายอำเภอไม่ใช่นายอำเภอนายสถานีรถไฟที่รือสอจังหวัดนราธิวาสเมื่อเดินทางกลับบ้านก็ได้ทราบข่าวว่าเมื่อถึงบ้านโดยปลอดภัยแล้วแต่อาจจะกลับมาอีกไม่ได้แล้วว่าสะพานรถไฟเนี่ยตั้งแต่สุราษฎร์ตั้งแต่เพชรบุรีราชบุรีเนี่ยถูกสัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิดจนขาดหมดนะรถไฟวิ่งได้เป็นช่วงการไปใต้เนี่ยสมัยระหว่างสงครามที่ถูกระเบิดทิ้งทำลายเนี่ยต้องเดินทางต้องใช้ระยะเวลานานเป็นเดือนนะอันนี้เราก็ได้แต่งเพลงให้เขาที่มีประชาชนจะใช้บริการได้คือเพียงสถานีเดียวคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีเดียวสมัยนั้นจะไม่มีสถานีอื่นขึ้นมาเลยนะในระหว่างสงครามผมก็แต่งเพลงบุพเพสันนิวาสคิดว่าเมื่อคนเราเป็นบุพเพสันนิวาสแล้วก็คงจะไม่แคล้วกันนะวันหนึ่งก็ต้องกลับมาพบ

พลงบุพเพสันนิวาสจบไปแล้วนะคะอีก3เพลงเป็นผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทค่ะคำรำพันโดยคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติเงาอโศกและปทุมฉายไหล2เพลงหลังนี้คุณวินัยจุลบุตรสปะขับร้องและทั้ง3เพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกกเวทเป็นผู้ใส่คำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเวทสุนทรจามอน

0: มีอีกช่วงหนึ่งนะคะคุณสุรัตน์พูดถึงเพลงเด่นดวงดาวที่คุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้อง
1: ถ้าเด่นดวงดาวนี่คล้ายๆว่า สมัยสงครามเนี่ยเราไปบรรเลงตามบ้านผู้ดีมีเงินก็จ้างวงดนตรีแล้วก็มีงานวันเกิดนะไปเล่นกันพอเสร็จแล้วที่ออกมาเนี่ยติดหมอครับแล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็นั่งจับเจ้ากันอยู่ข้างถนนเนี่ยกอกน้ำก็มองท้องฟ้าก็เห็นดวงดาวนะเนี่ยก็เลือกก็เคยให้วิชาว่าเป็นศิลปินนะเห็นอะไรต้องมีภาพต้องมีของจริงเราเห็นดาวระยิบระยับมีดาวตอนดาวประกายพลึกขึ้นดาวจระเข้ขึ้นดาวไถดาวลูกไก่ดาวอะไรใช่ไหมก็เอามาบรรยายก็เลือกกับเขียนโน้ตเลยแกก็หัวสมองสมัยหนุ่มไบรท์มากทีเดียวนะผมก็นั่งเขียนเนื้อกันนี่นะเดี๋ยวก็ได้เพลงเด่นดวงดาว

วันนี้เราฟังเพลงผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวศกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เนื่องจากว่าเป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณสุรัตน์นะคะวันที่18พฤษภาคม2536ค่ะก่อนที่จะไปฟังข่าวนะคะฟังผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวศและครูธนิตผลประเสริฐอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงนภาขาดเดือนโดยครูธนิตผลประเสริฐท่านนำทำนองมาจากเพลงไทยชื่อเหราเล่นน้ำคุณดวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น. กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำจะพยายามให้ดีที่สุดในการหาแนวทางซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: นายกรัฐมนตรีย้ำจะพยายามให้ดีที่สุดในการหาแนวทางซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026โดยจะไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพว่ารัฐบาลได้ประสานงานอย่างเต็มความสามารถและพยายามหาแนวทางรวมถึงช่องทางต่างๆส่วนการนำงบประมาณที่จะนำไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาดูแลฟุตบอลไทยชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินหรือเงินงบประมาณแต่รัฐบาลทำหน้าที่ประสานงานให้แก่ภาคส่วนที่แสดงเจตจำนงที่จะทำให้เกิดขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างย้ำว่าจะพยายามให้ดีที่สุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเป็นสิทธิ์ของส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีกรณีที่ดินเขากระโดงทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
10: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคุณสมบัติของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องที่ดินเขากระโดงว่าเป็นสิทธิที่สามารถดำเนินการได้ตามกระบวนการและเป็นไปตามกฎหมายในส่วนของประเด็นการคืนที่ดินให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการฟ้องร้องกับคู่กรณีเป็นรายแปลงซึ่งยังอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมส่วนกรณีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายพระดอนกล่าวว่าขณะนี้ทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินไปตามขั้นตอนซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หากมีความเห็นหรือประสงค์ที่จะดำเนินการถือเป็นสิทธิที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก้าวสู่ปีที่28ชูกลยุทธ์4สมาร์ทมุ่งเปลี่ยนหนี้เป็นโอกาส พลิกฟื้นชีวิตเกษตรกรไทยด้วยนวัตกรรมและวินัยทางการเงิน
11: นางวันนีมหานีรานนท์เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.เป็นประธานเปิดกิจกรรมครบรอบ27ปีวันคล้ายวันสถาปนากองทุนภายใต้แนวคิดบ้านแห่งโอกาสของเกษตรกรไทยพร้อมประกาศยุทธศาสตร์ก้าวสู่ปีที่28ปรับทิศทางจากการบรรเทาหนี้แบบเดิมสู่การสร้างภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนตามนโยบายเศรษฐกิจมูลค่าสูงของรัฐบาลสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนจะใช้ยุทธศาสตร์ 4 Smart ประกอบด้วยการสร้างความมั่นคงในอาชีพหรือ Smart Farmer การยกระดับองค์กรเกษตรกร Smart Agriculture การพัฒนาด้วยระบบดิจิทัล Smart Digitalization และการเพิ่มประสิทธิภาพสำนักงาน Smart Officeมุ่งยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชนโดยกำหนดให้จัดทำแผนการผลิตและแผนฟื้นฟูอาชีพที่ชัดเจนพร้อมใช้ฐานข้อมูลสร้างวินัยทางการเงินเพื่อป้องกันการเป็นหนี้ซ้ำส่วนการสนับสนุนงบประมาณจะเป็นแบบขั้นบันไดตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดดูใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
13: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
14: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
15: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
12: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านมารับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ชนทั้งหลายในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์นะญาติโยมสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ในช่วงเวลา 5:10 นถึง 6:00 โดยประมาณพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีความตั้งใจในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้โยมญาติทั้งหลายใกล้ๆที่สามารถรับฟังคลื่นสวท.บุรีรัมย์ในยามค่ำคืนอย่างนี้ได้ก็ขอให้มีความสุขในการพักผ่อนในยามค่ำคืนฟังเทศฟังธรรมนะในยามค่ำคืนบรรยากาศสบายๆนะกลางวันอาจจะรุ่มร้อนกันไปบ้างแต่พอตกดึกอย่างนี้เหมาะกับการที่จะฟังเทศฟังธรรมก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านนะฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดก็บอกกล่าวกันไปนะโยมนะหมายเลข086-653-1417 086-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก็ได้เช่นเดียวกันก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนะก็ต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการในยามค่ำคืนนะก็ขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนเลยทีเดียวนะญาติโยมสมาชิกรายการก็เช็คเช่นเดียวกันถึงจะดึกอย่างไรก็อยู่เป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการทุกค่ำคืนเลยทีเดียวก็เป็นที่น่าอนุโมทนากับความตั้งใจในการที่จะร่วมกันสร้างสมคุณงามความดีไม่เป็นปัญหาเลยกับการที่จะทำความดีดึกดื่นอย่างไรเราก็สร้างบารมีธรรมนะด้วยกันได้นะพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเองก็ตั้งใจอยู่แล้วที่จะทำหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาส่งธรรมะถึงเรือนฌานโยมญาติทั้งหลายให้ความสุขกายสบายใจในยามค่ำคืนคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันญาติโยมนะก็มีธรรมะหลากหลายให้ญาติให้โยมนะได้ฟังกันนะทั้งธรรมะที่เป็นหลักพุทธพจน์แล้วก็ข้อคิดเสริมเติมเต็มเข้าไปเพื่อให้ญาติโยมนั้นเนี่ยได้เกิดความเข้าใจได้โดยง่ายนะอ่านพุทธพจน์บ้างแล้วก็อธิบายบ้างให้ญาติโยมได้หลากหลายในการรับฟังช่วงนี้อยู่ในช่วงของการสู้ภัยโควิดนะโยมนะนะการที่เราจะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ในภาคกลางวันเนี่ยก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยใช้เจลล้างมือในยามค่ำคืนก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเรามีความจำเป็นที่จะไปธุระปะปังที่ใดก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังนะโยมนะคนที่เขาติดโควิดเนี่ยทราบข่าวว่าไปเที่ยวผับบ้างไปในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านบ้างนะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในยามราตรีเนี่ยก็อันตรายนะพอเล่าเข้าปากแล้วนะโยมญาติทั้งหลายคนเราไม่ได้ปิดหน้ากากแล้วนะก็คุยกันสนุกสนานตามภาษาคนดื่มสุรายาเมานะในที่สุดก็ต้องติดโควิดในการเที่ยวผับเที่ยวบาร์ดังที่เป็นข่าวในสังคมปัจจุบันนะนั้นโยมญาติทั้งหลายอะไรที่พอที่จะช่วยกันระมัดระวังพอที่จะช่วยกันป้องกันได้เราก็ป้องกันเริ่มต้นที่ตัวเรานะว่าการจะตกก่อนออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยนะโยมนะภาคกลางวันนี่ก็คนเยอะหน่อยนะเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองใช้เจลล้างมือกลับบ้านนี่ก็ล้างมือให้สะอาดเพราะเราไม่รู้ว่าที่ที่เราไปเนี่ยมีใครบ้างที่ผ่านไปก่อนหน้านั้นแล้วบางทีบางครั้งเข้าไอเข้าจามหรือถมน้ำลายไปนะบางทีบางครั้งเราอาจจะไปสัมผัสนะก็อาจจะติดได้เราไปจับโน่นจับนี่มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาจะให้นิ่งอยู่เฉยๆของคนเราเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นิยมนะนั้นเราก็ต้องระวังตัวเรานะนั้นในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็นำธรรมะมาเป็นกำลังใจให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายในเรื่องของความสวัสดีนะว่าความสวัสดีนั้นเป็นอย่างไรไม่ใช่สวัสดีครับไม่ใช่สวัสดีค่ะคำว่าสวัสดีตรงนี้ก็คือความสุขกายสบายใจแล้วก็ความมีโชคมีชัยไปมาก็ปลอดภัยก็คือความดีงาม
นะความดีงามความมีโชคมีชัยความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความสำเร็จนะความบรรลุถึงจุดหมายที่เราต้องการอย่างสูงสุดหมายถึงพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันเป็นแดนสงบสุขตลอดไปนั่นแหละเป็นความสวัสดีความสวัสดีเนี่ยโยมญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายเนี่ยต่างก็มุ่งหมายปองด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าความสวัสดีเนี่ยใช่ว่าจะสำเร็จผลแก่เราทุกคนตามที่เราปรารถนาเท่านั้นก็หาไม่ได้นะโยมนะเพียงแค่เรานั่งนึกนอนนึกว่าจะได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้ได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้นะเหมือนกับโยมญาติทั้งหลายอยากจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาศาลนั่งนอนนึกเอามันก็ไม่ได้ญาติโยมมันก็ได้แต่นั่งได้แต่นอนได้แต่นึกเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราตั้งใจในการที่จะแสวงหาขยันหามันก็ได้ในส่วนนั้นสาธุชนทั้งหลายธรรมดาว่าบุคคลผู้ปรารถนาความร่ำรวยจะต้องก้าวเดินไปในทางที่ทำให้ร่ำรวยเช่นต้องรู้จักขยันหาต้องรู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้แล้วก็ต้องฉลาดกินฉลาดใช้จึงจะทำให้ร่ำรวยได้หากตั้งความปรารถนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ก้าวเดินไปในทางนั้นความร่ำรวยก็จะเกิดมีไม่ได้บุคคลผู้ปรารถนาจะต้องเป็นผู้ที่ลงมือทำนะจึงจะสำเร็จได้อันความร่ำรวยเนี้ยมีทางให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ฉันใดแม้ความสวัสดี

ความมีโชคมีชัยความสำเร็จตามที่เรามุ่งมั่นปรารถนาเนี่ยเราก็ต้องมีข้อปฏิบัตินะก็คือบุคคลปรารถนาความสวัสดีเนี่ยต้องเดินก้าวไปหาสิ่งที่เรานั้นเนี่ยพึงแสวงหาทั้ง4อย่างนะจึงจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้นะวิธีก้าวเดินไปในทางดังกล่าวนั้นโยมญาติทั้งหลายก็คือการทำสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ทางเนี้ยให้เกิดมีขึ้นในตนอย่างสมบูรณ์นะโดยต้องปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ย่อท้อนั่นเองนะเราพุทธศาสนิกชนอยากได้อะไรเราก็ปฏิบัติในส่วนนั้นแต่สิ่งที่เราอยากจะได้สิ่งที่เราพึงปรารถนาก็ขอให้เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็แล้วกันนะโยมนะอะไรที่ปรารถนาแล้วทำให้เรามีความสุขทำให้เราสบายใจเราก็ทำในส่วนนั้นนะโยมนะนะปรารถนาด้วยทำด้วยไม่เบียดเบียนใครเราก็ทำไปเถอะนะอย่างเช่นในยามค่ำคืนอย่างนี้เรานั่งกรรมฐานสงบจิตสงบใจแล้วก็ฟังธรรมะก่อนนอนทางสวทบุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะเราก็บริกรรมกรรมฐานกันไปด้วยเราก็มีความสุขนะญาติโยมที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ต่างจังหวัดรวมไปถึงญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ที่รับฟังคลื่นสวทบุรีรัมย์ของเราในยามค่ำคืนอย่างนี้ได้ก็ขอให้มีความสุขนะโยมนะเดินทางปลอดภัยแล้วก็ปลอดจากภัยโควิด2019ด้วยปีนี้มาแรงโยมนะโควิดในรอบที่3เนี่ยแรงมากเลยมีผู้คนล้มหายตายจากกันมากพอสมควรแล้วก็ติดเพิ่มเรื่อยนะอันนี้ก็เราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางการนิยมนะก็ให้คนไทยเราทุกคนนี่แหละช่วยกันระมัดระวังนะช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านนะญาติโยมอยู่บ้านในยามค่ำคืนไม่ไปท่องราตรีไม่ไปทำอะไรที่เสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด2019นะกลางวันก็ทำงานตามปกตินั่นแหละเพียงแต่ว่าเราต้องระมัดระวังนะในการดำเนินชีวิตกันมากขึ้นนะสถานศึกษาช่วงนี้ก็ส่วนมากก็ปิดยังไม่เปิดการเรียนการสอนก็อยู่ในช่วงการปิดภาคเรียนลูกหลานก็ไม่ต้องออกไปไหนก็แล้วกันนะลูกหลานก็อยู่บ้านอยู่เรือนอยู่กับพ่อกับแม่นะถ้าจำเป็นต้องออกไปพบเพื่อนบ้างก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะในยามพักกลางวันเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเราให้มันดีนะมิฉะนั้นมันจะทำให้เราเสียเวลาในการต้องไปตรวจต้องไปรักษาถ้าติดเชื้อไวรัสโควิด2019อย่างที่เขาออกข่าวกันที่ต่างประเทศหลายประเทศในญาติโยมนะเชื้อไวรัสโควิด2019เนี่ยระบาดมากเลยนะบางประเทศก็มีล้มหายตายจากเห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยตรงนี้น่าหดหูใจแล้วเราล่ะอย่าไปประมาทก็แล้วกันนะระมัดระวังในเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสตรงนี้ด้วยนะธรรมะในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายทุกคนทุกท่านที่จำเป็นที่จะต้องเดินทางออกไปทำธุระปะปังนอกบ้านในเวลาค่ำคืนก็ขอให้ปลอดภัยจากการเดินทางแล้วก็ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด2019เข้าบ้านทุกครั้งต้องใช้เจลล้างมือเพราะคนในบ้านมีมากใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมั่นใจว่ามันติดหรือไม่ติดเนี่ยต้องรีบเลยต้องรีบไปตรวจเช็คสภาพร่างกายของเราก็แล้วกันนะจะได้ไม่ต้องสร้างความหนักอกหนักใจให้กับคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันถ้าเราไปติดมาคนเดียวนะโยมนะนะแล้วก็เข้าไปในบ้านคนในบ้านเนี่ยก็จะพลอยได้รับเชื้อตรงนี้ด้วยอย่างที่เป็นข่าวนะไปติดมาจากที่อื่นแล้วก็มาปล่อยเชื้อที่บ้านทั้งที่ไม่ได้เจตนาเพราะไม่รู้แต่เมื่อเชื้อมันมาแล้วเนี่ยมันก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอันนี้ก็อันตรายนั้นโยมญาติทั้งหลายในเรื่องของความสวัสดีในข้อที่1เนี่ยก็คือปัญญาเป็นทางแห่งความสวัสดีนะปัญญาก็คือความฉลาดความรอบรู้อันเกิดจากการศึกษาเกิดจากการเล่าเรียนบ้างนะเกิดจากการอ่านค้นคว้าบ้างเกิดจากประสบการณ์บ้างนะเกิดจากการอบรมบ้างปัญญาที่จะเป็นเหตุให้บรรลุถึงความสวัสดีแห่งชีวิตก็คือปัญญาอันเป็นโกศล3อย่างนะอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่จะทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะเจริญเป็นต้นนะอปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรแล้วก็รู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นนะอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้น

0: ทั้ง3ประการเนี้ยมีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าจะได้รับความสวัสดีแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดีดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้หวังความสวัสดีแก่ตนเนี่ยคือหวังความโชคดีหวังความเจริญรุ่งเรืองหวังเกียรติคุณแล้วก็ชื่อเสียงหรือแม้แต่หวังความสุขสงบในชีวิตประจำวันนะก็พึงอบรมปัญญาดังกล่าวนั้นไว้ในตนเพราะปัญญานั้นเนี่ยจะสนองผลนะที่ตนหวังนั้นให้สำเร็จได้นะดังในสุภาษิตที่ว่าปัญญาสามารถวินิจฉัยเรื่องที่ได้ฟังมาได้แล้วนะปัญญาอำนวยให้เจริญด้วยเกียรติคุณและก็ชื่อเสียงนรชนในโลกนี้ประกอบด้วยปัญญาแล้วแม้อยู่ในท่ามกลางความทุกข์ก็ประสบความสุขได้ดังนี้สาธุชนทั้งหลายทางแห่งความสวัสดีประการที่สองนั้นก็คือความเพียรนะนอกจากเราจะต้องใช้ปัญญาในเรื่องของการดำเนินชีวิตแล้วเนี่ยความเพียรก็สำคัญนะโยมนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของความเพียรเอาไว้นะให้ญาติโยมได้นำไปเป็นข้อปฏิบัตินะถ้าเรามีความเกียจคร้านมีความขี้เกียจยากที่จะประสบความสำเร็จตามที่เราพึงปรารถนาได้อย่างเช่นเราขี้เกียจทำมาหากินมีหรือจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาศาลได้นะหรือนอนตื่นสายอายทำกินมีเงินน้อยรอคอยวาสนามีหรือจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนั้นความเพียรเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญความสมหวังในเรื่องต่างๆของชีวิตโยมญาติทั้งหลายความสำเร็จได้เพราะมีความเพียรเป็นพื้นฐานนะซึ่งความเพียรนั้นเนี่ยมีความกล้าได้กล้าเสียแล้วก็กล้าเสี่ยงเป็นลักษณะนะมีความมุมานะไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเป็นเครื่องปรากฏแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็สนับสนุนดังนั้นบุคคลผู้มีความเพียรเนี่ยจึงมีลักษณะอดทนต่อทุกสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการทำงานเป็นคนหนักเอาเบาสู้มีร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งนะกล่าวได้ว่าบุคคลผู้มีความเพียรเนี่ยจะต้องเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในการป้องกันความชั่วกำจัดความชั่วสรรสร้างความดีแล้วก็รักษาความดีเป็นผู้กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้ากล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆอย่างมั่นคงโดยไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังไม่ยอมแพ้ความเพียรเป็นกำลังหนุนให้ชีวิตดำเนินไปสู่ทิศทางที่ดีงามได้ช่วยให้บุคคลพ้นจากอุปสรรคต่างๆได้เพราะในวิถีชีวิตของคนทำงานนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายย่อมต้องมีปัญหาและก็มีอุปสรรคอย่างแน่นอนถ้าไม่มีความเพียรเสียแล้วก็ยากที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนั้นได้ถ้ามีความเพียรก็ย่อมที่จะมีทางที่จะสำเร็จผลได้ดังที่เราหวังโดยที่ไม่เหลือวิสัยได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวิริยนะทุกขมัตเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรหรือได้พยายามเรื่อยไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จตามที่ตนนั้นตั้งใจไว้ได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวายะเมเทวะปุริโสยาวะอัทธสะนิปทาเกิดเป็นคนควรพยายามไปจนกว่าที่หมายจะสำเร็จได้ในคำประพันธ์ที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจสาธุชนทั้งหลายเมื่อบุคคลมีความเพียรประจำใจแล้วก็ประกอบกิจการงานด้วยความเพียรแล้วก็พึงบรรลุถึงความสวัสดีมีโชคชัยในไม่ช้าบุคคลผู้หวังความสวัสดีแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตพึงพยายามทำความเพียรให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วประคับประคองให้เจริญงอกงามให้ยิ่งขึ้นไปตามลำดับก็จะประสบความสวัสดีในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อนะความระวังตัวเป็นทางแห่งความสวัสดีนะก็หมายความว่าอันความระวังตัวเนี่ยซึ่งภาษาพระเรียกว่าอินทรีย์สังวรนะก็หมายถึงความควบคุมตนเองด้วยความระมัดระวังไม่ให้พลั้งเผลอผิดพลาดโดยความก็คือให้มีสติกำกับตัวตลอดเวลาเพราะว่าความระวังตัวเนี่ยจะเกิดมีเพราะมันคงอยู่ได้ด้วยอาศัยสติเป็นหลักยึดว่างั้นเถอะเมื่อยังมีสติก็ไม่ประมาทพลาดพลั้งหากขาดสติเมื่อใดความประมาทก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นสติจึงเป็นผู้กำกับเป็นหลักในความระมัดระวังตัวแล้วก็ในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้ระวัง3ทางก็คือระวังกายระวังวาจาแล้วก็ ระวังในเรื่องของจิตใจสาธุชนทั้งหลายระวังกายก็คือควบคุมอวัยวะในร่างกายเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้านะให้เป็นไปตามปกติตามธรรมชาตินะตามความสามารถควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้นะความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นนะโยมนะหากจะควบคุมไม่ได้นะระมัดระวังไม่ได้ก็ชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไม่ดีนะความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะตามมานั่นก็กายนี้ก็สำคัญนะโยมนะเราจำเป็นที่จะต้องดำเนินชีวิตการไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกายกันทั้งนั้นระวังกายของเรานั่นดีที่สุดมือเท้าแล้วก็อวัยวะในส่วนต่างๆร่างกายของเราต้องระมัดระวังแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์แล้วก็พยายามอย่าทำลายร่างกายของเราด้วยการเสพเครื่องดองของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดให้โทษอันที่จริงนั้นนะโยมญาติทั้งหลายคนเราถ้ารู้จักรักษาตัวเราดีอายุก็จะยืนเป็น10 70ปี80ปีนั่นแหละถ้าไม่มีโรคบุพกรรมตามมาซึ่งบางคนเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบไม่เที่ยวไม่อะไรแต่ว่ามันก็มีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เราต้องมีอายุสั้นพลันตายไปอันนี้ก็มีนะแต่คนบางคนนั้นเนี่ยก็ประมาทจริงๆอ่ะญาติโยมนะประมาทจนที่ว่าใครห้ามก็ไม่ฟังใครสั่งก็ไม่ยอมไม่เชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้สุดท้ายก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะต้องขึ้นโรงหมอนะเรียกว่าต้องทำการรักษาโรคตับแข็งบ้างโรคอื่นๆที่เกิดจากการเสพเครื่องดองของมึนเมานะหรือโรคนะที่เกิดจากอาการที่เราประมาทสารเคมีสารเสพติดอื่นๆที่มันเข้าไปเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยซึ่งร่างกายของคนเรานั้นมันไม่ได้คงกระพันไม่ได้หนังเหนียวแต่ประการใดมันเป็นเนื้อนะที่เปราะบางมากเลยทีเดียวนะอะไรโดนนิดหน่อยก็แตกเลือดก็ออกมันไม่เหมือนเหล็กไม่เหมือนต้นไม้ไม่เหมือนเสาอิฐเสาปูนอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นเราท่านทั้งหลายต้องทนุถนอมสุขภาพร่างกายของเรานะกายภายนอกระมัดระวังให้มันดีนะถ้าเราดูแลสุขภาพของเราดีอายุของเราจะยืนโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนต่อมาก็คือระวังวาจานะก็ควบคุมนะควบคุมคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่มีประโยชน์เมื่อควบคุมได้แล้วปากแล้วก็คำพูดก็นำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไว้ไม่ได้ปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายแล้วก็ความไม่สวัสดีมาให้เรานะนั้นในเรื่องของวาจานี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะต่อมาก็คือระวังใจคือควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงให้พลั้งเผลอเป็นต้นนะจนเกินไปคือถ้าจะรักก็ให้รักแต่พอดีไม่ใช่รักจนหลงนะถ้าจะโกรธก็โกรธให้มีสติแล้วก็รีบบรรเทาความโกรธให้สงบโดยเร็วนะถ้าจะหลงก็หลงอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญานะเข้าช่วยให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสวัสดีก็จะมีแก่ชีวิตเรานั้นโยมญาติทั้งหลายความระวังตัวทั้ง3อย่างเนี้ยนะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐบุคคลผู้สามารถที่จะระวังตัวทั้ง3ทางแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ดีทุกขณะย่อมเป็นผู้สงบเสงี่ยมเรียบร้อยนะพูดจาเรียบร้อยแล้วก็ความคิดก็สุขุมเยือกเย็นไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจเมื่อความบกพร่องไม่มีย่อมกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเป็นคนน่านับถือแล้วก็น่าเกรงขามของคนทั่วไปสาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้มีลักษณะเช่นนี้ย่อมได้รับความสำเร็จสมหวังในหน้าที่การงานมีความสวัสดีมีโชคมีชัยมากกว่าผู้อื่นนะก็ขอให้เราทุกคนเนี่ยระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจของเราด้วยนะจะทำให้เรานั้นมีความปลอดภัยในยามค่ำคืนอย่างนี้การสัญจรไปไหนมาไหนก็แล้วแต่นะโยมนะนะก็มีสติการขับขี่ยวดยานพาหนะก็ให้มีสติเช่นเดียวกันนะแม้แต่เราอยู่บ้านเรือนเข้าห้องน้ำห้องสุขาก็ต้องมีสติด้วยเดี๋ยวลื่นล้มมาไม่ดีนะเดี๋ยวจะทำให้เราเนี่ยบาดเจ็บไม่สบายเอาเป็นว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติก็แล้วกันนะดำเนินชีวิตอย่างมีสติระมัดระวังกายวาจาใจของเราให้มันดีความผิดพลาดจะไม่มีนะแม้แต่พระผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้การเทศน์เนี่ยก็ต้องควบคุมสติตัวเองนะบางทีถ้าสติเผลอไปเดี๋ยวเสนอคำพูดไปไม่เหมาะไม่สมเนี่ยญาติโยมนี่ก็อันตรายต่อตนเองด้วยแล้วก็ขัดเคืองอารมณ์ของญาติโยมที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านนะนั้นสตินั้นเป็นสิ่งที่ดีนะโยมนะเราก็ควบคุมเอา ต่อมาก็คือความเสียสละเป็นทางแห่งความสวัสดีการอยู่ร่วมกันในสังคมในญาติโยมต้องมีการเสียสละความเสียสละหรือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันนี่ก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะถ้าหากว่าเราเป็นคนที่เห็นแก่ได้ก็อยากที่จะยืนหยัดอยู่ในหัวใจของบุคคลอื่นได้เราต้องมีความเสียสละอันความเสียสละก็คืออาการที่จิตใจของเราเนี่ยมีความเมตตากรุณาขึ้นแล้วก็แสดงออกมาด้วยการแบ่งให้ซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นนะเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจแล้วก็ความเหมาะสมนะความเสียสละเนี้ยจะช่วยกำจัดความตนีเสียดายในใจให้หมดสิ้นไปแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีรู้จักเสียสละแบ่งปันนะเป็นคนมีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของของตนจนเกินไปนะจัดเป็นความสวัสดีซึ่งสำเร็จผลได้เพราะความเสียสละโดยแท้เลยทีเดียวนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังมีความเสียสละอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งนำความสวัสดีมาให้อันนี้ก็ได้แก่ความเสียสละอารมณ์ที่ไม่ดีในใจไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากเกิดผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็ต้องรู้จักให้อภัยกันนะจะทำให้มีความสวัสดีให้มีความรักความสามัคคีกันดังคำประพันธ์ที่ว่าถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนความสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเช่นนี้นะเป็นความเสียสละชั้นสูงเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภความโกรธความหลงได้หมดผลที่ได้รับก็คือพระนิพพานนะอันเป็นความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมหากสละความโลภความโกรธความหลงได้บ้างนะใจก็สงบเย็นลงได้หากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดแล้วก็เกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างก็จะได้เพื่อนฝูงที่มีความจริงใจมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองลงได้บ้างความวิตกกังวลแล้วก็ความทุกข์ร้อนทางใจเนี่ยก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนหมดนะผลที่ได้รับที่ล้วนเป็นความสวัสดีแห่งชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวนั้นโยมญาติทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายเพราะความไม่รู้จักสละละวางนะสิ่งที่ไม่ดีในใจออกไปเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจนะซึ่งเป็นเหตุให้คนเราเนี่ยมีจิตใจที่เน่าเสียมีอารมณ์ที่บูดบึ้งอยู่บ่อยๆทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการที่เน่าเสียวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปอันนี้ก็เป็นโทษของการไม่รู้จักสละหรือถ่ายเทความบูดเน่าของอารมณ์ออกไปจากใจเสียบ้างนะเอาแต่เก็บไว้ไม่ยอมทิ้งนะไม่ยอมถ่ายเทไปไหนเหมือนกับคนนำซากสัตว์ที่ตายแล้วไปเก็บไว้ในห้องนะกลิ่นเหม็นก็ย่อมที่จะโชยออกมาก่อให้เกิดความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลาเลยทีเดียวนั้นเมื่อกล่าวถึงประเภทแห่งความเสียสละนั้นโยมญาติทั้งหลายท่านแบ่งออกเป็น3ประการด้วยกันเสียสละเพื่อบูชาคุณอันนี้ก็สำคัญนะโยมนะเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อันที่จริงนี่เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาทุกคนนะที่จะต้องทำดีเพื่อตอบแทนบุญคุณของบิดามารดานะเราพุทธศาสนิกชนได้รับการบ่มเพาะบ่มนิสัยในเรื่องของความเป็นคนที่มีความกตัญญูบุตรธิดานะเมื่อพ่อแม่แก่ชราก็ต้องดูแลต้องปฏิบัติต่อท่านนะเพื่อให้ท่านได้มีความสุขนะท่านแก่ชราแล้วอายุอนามมากแล้วนะเป็นหน้าที่ของลูกหลานทุกคนท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบทำกิจหน้าที่แทนท่านดำรงวงศ์ตระกูลนะปฏิบัติตนควรค่าแก่การรับทรัพย์มรดกนะเรียกว่ายามพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เยียวยารักษานะแม้ยามที่ท่านมรณาไปเราก็ทำบุญอุทิศส่วนกลับปัญหาผลไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเข้าใจกันอยู่แล้วอยู่ก็เลี้ยงกายแม้ตายจากไปเราก็เลี้ยงจิตวิญญาณอันนี้เป็นการเสียสละเพื่อบูชาคุณไม่เฉพาะแต่บิดามารดาแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็เช็คเช่นเดียวกันนะโยมนะศิษย์มีครูเหมือนงูมีพิษศิษย์ไม่มีครูก็เหมือนงูไม่มีพิษนั้นเราเป็นศิษย์มีครูเราก็บูชาครูบาอาจารย์ตามหน้าที่ของความเป็นลูกศิษย์ลูกหา นะต่อมาก็คือเสียสละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันนะเช่นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยขาดแคลนนะขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลืออย่างเช่นในช่วงนี้ช่วงที่โควิด2019ระบาดบางบ้านเนี่ยเขาติดเชื้อบางบ้านไปหาอยู่หากินไม่ได้ต้องกักตัวเราพอที่จะเอื้อเฟื้อกันได้เราก็เอื้อเฟื้อกันเหมือนกับหลายๆหมู่บ้านญาติโยมที่มีการกักตัวทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวห้ามเข้าห้ามออกนะถ้าเข้าออกก็ถือว่าผิดกฎกติกาของสังคมอันนี้ก็ต้องมีการนำเอาข้าวสารอาหารแห้งไปส่งไปให้นะเพื่อที่จะได้ช่วยกันแบ่งเบาบรรเทาทุกข์ในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจต่อกันและกันนะเราพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้และอีกส่วนหนึ่งนั้นโยมญาติทั้งหลายความเสียสละเราก็เสียสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมนะเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนยากคนจนคนพิการทำมาหากินไม่ได้คนเจ็บไข้ได้ป่วยนะคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆรายที่พึ่งพาอาศัยนะการเสียสละก็คือการรู้จักแบ่งปันนะการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเนี่ยก็แสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่กว้างขวางนะเป็นคนที่มีจิตใจไม่คับแคบนะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเป็นเรื่องปกติธรรมดาเขาทำนองที่ว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนอบไหว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนสาธุชนทั้งหลายการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้ถึงความสวัสดีในชีวิตนั้นเนี่ยจะต้องดำเนินไปในสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้งสี่ประการก็คือประการหนึ่งเนี่ยจะต้องสร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดขึ้นนะมีขึ้นในตนแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยปัญญานั้นประการที่สองก็คือจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินกิจการต่างๆด้วยความเพียรพยายามอย่างไม่ท้อแท้สิ้นหวังนะประการต่อมาก็คือจะต้องเป็นผู้มีความสำรวมระวังตัวมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลาดพลั้งเผลอตัวนะแล้วก็จะต้องมีความเสียสละเป็นผู้มีน้ำใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้งสี่เนี่ยผู้ใดถือปฏิบัติตามได้มากก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้มากและก็เร็วได้นะหากปฏิบัติตามได้น้อยก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้น้อยแล้วก็ได้ช้านับว่าเป็นหลักการที่สมเหตุสมผลนั้นโยมญาติทั้งหลายเราควรที่จะน้อมนำเอาหลักธรรมเหล่านี้ไปเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันนะเพื่อที่จะทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนดีนะมีความสำเร็จในหน้าที่การงานนะอะไรที่เราเพียรพยายามอะไรที่เรามีความมุ่งมั่นในการที่จะกระทำสิ่งนั้นย่อมสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลแก่เราอย่างแน่นอนก็เหมือนกับโยมญาติทั้งหลายที่ตั้งใจฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้แม้จะดึกดื่นอย่างไรนะเราก็มีความตั้งใจในการที่จะฟังแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสมาชิกรายการที่อยู่ในถิ่นที่ต่างๆนะทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ต่างจังหวัดนะโยมพ่อโยมแม่หรือสมาชิกรายการที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดก็บอกกล่าวกันได้นะโยมนะหมายเลข0866531417 0866531417หรือต้องการที่จะฟังธรรมะที่เห็นรูปภาพเคลื่อนไหวของพระผู้ดำเนินรายการโยมก็ไปที่ Facebook นะ Facebook ก็คือชื่อพระครูปริยัติธรรมนิเทศนะพระครูปริยัติธรรมนิเทศเนี่ยจะเป็น Facebook ที่เกี่ยวกับธรรมะเวลาพระผู้ดำเนินรายการไปแสดงธรรมที่ไหนก็ตามจะไลฟ์สดนะให้ญาติโยมที่เป็นสมาชิกได้ฟังกันนะนั้นก็ต้องการให้สมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนได้มีโอกาสไปดูไปชมก็ไปได้ถ้ามีโทรศัพท์นะโยมนะมีโทรศัพท์ที่เปิดอินเทอร์เน็ตได้ก็ให้ลูกให้หลานเปิดให้ดูก็ได้นะเพราะลูกหลานก็เก่งโยมนะเก่งมากเด็กๆทุกวันนี้ในเรื่องของเครื่องมือสื่อสารโดยเฉพาะโทรศัพท์เนี่ยเขาใช้คล่องจะรุ่นไหนเขาใช้ได้หมดเลยส่วนเราอายุมากๆเนี่ยก็ต้องให้เขาบอกแหละนะก็ต้องยอมนะญาติโยมบางเรื่องเราไม่รู้จริงๆเพราะเราเกิดก่อนไงนะสิ่งเหล่านี้มันมาทีหลังลูกหลานเขาก็ยอมที่จะถนัดกว่าเรานะเราก็ต้องยอมให้เขาสอนยอมให้เขาบอก นะมิฉะนั้นเราก็ทำไม่เป็นนั้นโยมญาติทั้งหลายที่ต้องการที่จะดูธรรมะฟังธรรมะผ่านเฟซบุ๊กของพระครูปริยัติธรรมนิเทศก็ไปได้ที่เฟซบุ๊กของพระผู้ดำเนินรายการก็มีธรรมะให้ดูนะตั้งแต่ตีห้านั่นแหละโยมญาติทั้งหลายธรรมะกติธรรมประจำวันนี่ก็ผ่านเฟซบุ๊กเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของการไลฟ์สดในงานบุญต่างๆก็ให้ญาติโยมได้ดูได้ชมได้นั้นโยมญาติทั้งหลายการที่คนเราดำเนินชีวิตแล้วก็ประสบกับความสำเร็จหรือว่าความสวัสดีได้นั้นเนี่ยก็เพราะเรามีคุณธรรมเมื่อเรามีคุณธรรมแล้วความเป็นคนดีก็ปรากฏเช่นเดียวกันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสถึงลักษณะของบุคคลที่เป็นคนดีนะมีข้อวัดปฏิบัติตามหลักธรรมที่ว่าโยเวกตัญญูกตะเวทิตาธีโรเป็นอธิแปลว่าผู้มีปรีชาใดเป็นคนกตัญญูกตะเวทีเป็นกัลยาณมิตรผู้พักดีมั่นคงช่วยทำกิจของผู้ตกยากด้วยความเต็มใจท่านเรียกผู้มีคุณสมบัติเช่นนั้นว่าคนดีดังนี้โยมญาติทั้งหลายพุทธพจน์บทนี้ชี้เห็นคุณสมบัติของสัตบุรุษก็คือคนดีเอาไว้เพื่อใช้เป็นหลักในการพิจารณาให้การยกย่องสรรเสริญหรือการคบหาสมาคมสืบไปในภายภาคหน้านะจะได้รู้ว่าคนดีจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเพราะคนดีนั้นเนี่ยเป็นคนที่โลกต้องการตลอดเวลามาทุกยุคทุกสมัยคนดีมีมากเท่าใดโลกก็จะเจริญแล้วก็ร่มเย็นมากเท่านั้นคนดีทำให้โลกอยู่รอดปลอดภัยคนดีไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครในที่ทั่วไปก็จะต้องการแต่คนดีทั้งนั้นเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธคนดีทุกยุคทุกสมัยจริงตามนั้นแหละโยมญาติทั้งหลายในสมัยพุทธเจ้าของเรานี่ก็เช็คเช่นเดียวกันนะก็มีการประกาศยกย่องคนดีมีการสรรเสริญคนดีแล้วก็คนดีอยู่ที่ไหนที่นั่นก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีความเดือดร้อนนอนทุกข์นะในสมัยก่อนนั้นก็เช่นเดียวกันสมัยปัจจุบันนี้ก็เช่นกันเราก็ให้การยกย่องคนดีแล้วก็สนับสนุนคนดีให้มีโอกาสในการเป็นผู้นำในการเป็นผู้แทนนะหรือในการเป็นหัวหน้างานนะเพราะว่าคนดีนั้นเป็นผู้ที่ไว้ใจได้และคนดีนั้นเราสามารถที่จะฝากความมั่นคงในกิจกรรมต่างๆได้นะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นคนดีการที่จะรู้ว่าใครเป็นคนดีนั้นเนี่ยจะต้องดูกันที่คุณสมบัตินั่นแหละนะก็คือพิจารณาคือการแสดงออกของผู้นั้นนะเป็นหลักเป็นเกณฑ์จะดูเพียงผิวเผินแค่หน้าตาหรือการแต่งกายภายนอกเหมือนกับดูการประกวดนางงามหรือดูการแสดงลิเกละครนั้นก็คงไม่ได้คุณสมบัติของคนดีนั้นเนี่ยท่านแสดงไว้มากอย่างในที่ต่างๆกันนะแต่ในพุทธพจน์ที่ยกมานั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายคนดีจะต้องเป็นคนที่กตัญญูอันนี้ก็เป็นคนดีประการที่หนึ่งคนดีจะต้องเป็นกัลยาณมิตรผู้ภักดีมั่นคงแล้วก็คนดีจะต้องเป็นผู้ที่มีน้ำใจและคนดีจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจให้การช่วยเหลือผู้ตกยากบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติ3ประการนี้จัดว่าเป็นคนดีแท้อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยซึ่งมีใจความดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะว่าเป็นอย่างไรคนดีจะต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูนะก็คือคนเป็นคนที่รู้คุณคนว่างั้นเถอะไม่ลืมบุญคุณของผู้ที่เคยให้อุปการะเคยให้การช่วยเหลือแม้เพียงเล็กน้อยในขณะเดียวกันก็พยายามตอบแทนบุญคุณนั้นทุกโอกาสที่จะพึงมีนะเช่นนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีความกตัญญูอันความกตัญญูเนี่ยมีความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งนักไม่ใช่เพียงแค่รู้จักบุญคุณตามที่ได้ยินได้ฟังมาเท่านั้นนะโยมนะหรือจากการศึกษาเล่าเรียนเท่านั้นแต่ต้องเป็นการรู้ที่เกิดจากจิตสำนึกหรือความรู้สำนึกของตนจริงๆนะความกตัญญูมีลักษณะพิเศษ3ประการนะโยมนะก็คือรู้ว่าบุคคลนั้นมีบุญคุณแก่ตนอย่างไรก็จดจำไว้ได้แค่นั้นแล้วก็มีความสำนึกยอมรับในบุญคุณนั้นอยู่ในจิตใจตลอดไปต่อมาก็คือรู้ว่าบุคคลผู้มีบุญคุณแก่ตนนั้นเนี่ยมีความต้องการอะไรแล้วก็รู้ว่าตนควรปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีบุญคุณอย่างไรจึงจะเหมาะสมบุคคลผู้มีคุณธรรมคือความกตัญญูย่อมที่จะเป็นผู้ยกย่องเชิดชูไม่ลบหลู่ผู้มีคุณในทางพุทธศาสนาได้รับรองไว้ว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นคนดีนะกล่าวคือจะรู้ว่าใครเป็นคนดีเนี่ยก็เพราะมีความกตัญญูเช่นจะรู้ว่าลูกดีก็เพราะมีกตัญญูต่อพ่อแม่ จะรู้ว่าศิษย์ดีก็เพราะมีกตัญญูต่อครูบาอาจารย์จะรู้ว่าพลเมืองดีก็เพราะมีกตัญญูต่อประเทศชาตินะโยมนะจะรู้ว่าประสบนิกรดีก็เพราะมีกตัญญูมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์สรุปให้ชัดก็คือความกตัญญูเนี่ยต้องรู้แล้วก็สำนึกในฐานะ4ประการโยมพิจารณาตามนี้รู้แล้วก็สำนึกในความรักที่ท่านมีรู้แล้วก็สำนึกในความดีที่ท่านทำรู้แล้วก็สำนึกในคุณธรรมที่ท่านบำเพ็ญรู้แล้วก็สำนึกในความร่มเย็นที่ได้พึ่งพาท่านดังนั้นความกตัญญูเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนทั่วไปนะโยมนะความกตัญญูเป็นหลักแห่งการปฏิบัติของคนดีดังที่กวีท่านหนึ่งได้ประพันธ์เป็นคำกลอนสอนใจเอาไว้ว่ากตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี่เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูความกตัญญูเนี่ยเป็นคุณธรรมสำคัญในอันที่จะประกาศศักดิ์ศรีของคนนะศักดิ์ศรีของคนเราเนี่ยย่นเข้าในคุณธรรมก็คือความกตัญญูนี่แหละคนใดหมั่นอยู่ในความกตัญญูคนนั้นย่อมมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ถ้าไร้ความกตัญญูก็ถือว่าเป็นคนไร้ศักดิ์ศรีนะเป็นคนไม่ดีเป็นคนดีไม่ได้ความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญที่มีอยู่ประจำโลกนะโยมนะคนดีทั้งหลายได้ปฏิบัติสืบๆกันมาจึงถือได้ว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นภูมิชั้นของคนดีโดยตรงแม้พระพุทธองค์ก็ได้ทรงยกย่องไว้ว่าเอสาภิกขเวสัพพุริสภูมิยะทิทังกตัญญุตากตเวทิตาแปลว่าภิกษุทั้งหลายคุณธรรมข้อนี้คือความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมิธรรมของคนดีดังนี้ด้วยเหตุผลดังกล่าวเนี่ยความกตัญญูกตเวทีเนี่ยจึงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นคุณสมบัติของคนดีประการที่หนึ่งนะโยมนะคุณสมบัติของคนดีประการที่สองก็คือคนดีเนี่ยจะต้องเป็นกัลยาณมิตรผู้ภักดีมั่นคงนะในการคบหาสมาคมกันนั้นสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือเพื่อนแท้เพื่อนแท้ก็คือกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรหรือเพื่อนแท้มิใช่ที่จะหาได้ง่ายนักแต่เพราะคนเราเนี่ยไม่อาจที่จะอยู่คนเดียวได้โดยไม่มีเพื่อนนะโยมนะเมื่อต้องการมีเพื่อนก็จำเป็นที่จะต้องหาเพื่อนชนิดที่เป็นกัลยาณมิตรเท่านั้นจึงจะไม่ผิดหวังหากได้เพื่อนเทียมเข้าแล้วจะช้ำใจตลอดไปในทางพุทธศาสนาได้กล่าวถึงคุณสมบัติแห่งกัลยาณมิตรไว้7ประการดังพุทธภาษิตที่ว่าบุคคลผู้เป็นกัลยาณมิตรจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติ7ประการดังนี้1ก็คือเป็นผู้น่ารัก2เป็นผู้น่าเคารพ3เป็นผู้อบรมตน4เป็นผู้รู้จักพูด5เป็นผู้รู้จักอดทนด้วยถ้อยคำ6เป็นผู้พูดเรื่องลึกซึ้งได้แล้วก็7เป็นผู้ไม่ชักนำไปในทางที่เสียหายคุณสมบัติทั้ง7ประการนี้สรุปได้ในคำประพันธ์ที่ว่าคนใดเล่าน่ารักใจหนักแน่นมิคลอนแคลนบักบั่นน่าสรรเสริญคอยอบรมบ่มนิสัยให้เจริญถูกล่วงเกินก็ไม่โกรธลงโทษทันเรื่องที่ยากพูดให้เข้าใจง่ายเรื่องชั่วร้ายก็ให้ละทุกสิ่งสรรให้ทำดีนานาสารพันผู้คนนั้นดีเลิศประเสริฐเอ่ยนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังได้กล่าวถึงคุณสมบัติของกัลยาณมิตรไว้อีก4ประการก็คือว่าป้องกันเพื่อนป้องกันชีวิตของเพื่อนไม่ให้เสียหายเป็นที่พึ่งของเพื่อนได้แม้ในยามคับขันสามารถที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์นะก็คือไม่ละทิ้งกันแม้ในยามคับขันมีความเห็นอกเห็นใจกันตลอดเวลาเลยทีเดียวนะแล้วก็แนะนำประโยชน์ให้เพื่อนได้นะคือห้ามเพื่อนไม่ให้ประพฤติผิดศีลผิดธรรมะแนะนำเพื่อนในทางที่ดีทางที่สุจริตมีความรักเพื่อนด้วยใจจริงนะก็คือร่วมสุขร่วมทุกข์รักเพื่อนหวังดีต่อเพื่อนทั้งต่อหน้าและก็รับหลังอันกัลยาณมิตรนั้นเนี่ยสามารถที่จะคบหาได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่ว่าการไหนๆมีได้หลายฐานะด้วยกันนะโยมนะเช่นสามีผู้มีความจริงใจต่อภรรยาร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่นอกใจภรรยาก็จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของภรรยานะต่อมาก็คือภรรยาผู้ซื่อสัตย์ต่อสามีเห็นอกเห็นใจสามีนะเข้าใจสามีจัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของสามีพี่ที่เข้าใจน้องเห็นอกเห็นใจน้องเนี่ยให้การช่วยเหลือน้องก็จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของน้องได้นะน้องที่เคารพเชื่อฟังพี่ไม่เอาเปรียบพี่คอยช่วยเหลือพี่จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของพี่เพื่อนที่เข้าใจเพื่อนเห็นอกเห็นใจเพื่อนคอยช่วยเหลือเพื่อนไม่ทรยศต่อเพื่อนไม่ชักชวนเพื่อนไปทำผิดคิดร้ายผู้อื่นจัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของเพื่อน กัลยาณมิตรคือเพื่อนแท้จะต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวมาจึงควรที่เราจะเข้าไปคบหาสมาคมด้วยนะกัลยาณมิตรนั้นจะเป็นคอยแนะนำพร่ำสอนนะเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนที่ดีช่วยสนับสนุนชี้ช่องทางแล้วก็เป็นแบบอย่างให้ก้าวเดินไปในความดีในการศึกษาการครองชีวิตการประกอบกิจการงานแล้วก็การปฏิบัติธรรมเป็นต้นนะเราพุทธศาสนิกชนเราเข้าใจในส่วนนี้หากไม่พบคนที่เป็นกัลยาณมิตรท่านว่าอยู่คนเดียวซิดีกว่านะโยมนะเพื่อนผู้ปลอกลอกเพื่อนที่เอาแต่ได้เพื่อนที่ชอบชวนไปในทางเสียหายเพื่อนที่ทรยศเพื่อนไม่จริงใจต่อเพื่อนนะจะนับว่าเป็นกัลยาณมิตรได้อย่างไรนะต่อมาก็คือคนดีจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจคอยช่วยเหลือผู้ที่มีความตกทุกข์ได้ยากอันนี้แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในช่วงที่โควิดกำลังระบาดบางหมู่บ้านนี่ก็มีการถูกกักตัวทั้งหมู่บ้านเลยหรือบางคนก็ทั้งครอบครัวนะเราทราบเรารู้ข่าวเราพอที่จะแบ่งปันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันได้ก็ดีโยมนะทำให้เราได้มีน้ำจิตน้ำใจแสดงออกถึงความอบอ้อมอารีนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันก็เป็นคุณธรรมที่จะเป็นเครื่องการันตีหรือเป็นตัวชี้วัดว่าเราเนี่ยก็เป็นคนดีผู้ใดก็ตามเป็นคนใจกว้างนะก็คืออบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้พบได้เห็นใครได้รับความลำบากด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนะจะเป็นญาติหรือไม่ก็ตามรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามก็ให้ความช่วยเหลือตามกำลังตามสมควรนะโดยไม่ได้คำนึงถึงความยากลำบากหรือผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับตนเป็นคนไม่นิ่งดูดายหรือทนดูไม่ได้นะในเมื่อเห็นคนอื่นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนผู้ทำได้เช่นนี้จัดว่าเป็นคนดีนะเป็นคนมีอัธยาศัยกว้างไม่เห็นแก่ได้ถ่ายเดียวนะชอบคอยแลเหลียวถึงความทุกข์ยากของตนอื่นไม่เห็นแก่ได้ถ่ายเดียวชอบคอยแลเหลียวถึงความทุกข์ยากของคนอื่นเรียกว่าเป็นคนมีน้ำใจนั่นเองนะโยมนะคนมีน้ำใจนี่จัดว่าเป็นคนดีได้เพราะคนดีมีน้ำใจจะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยน้ำใจนะด้วยความเต็มใจไม่ใช่เป็นคนคิดเล็กคิดน้อยไม่ใช่เป็นคนตนีแรงตนีกำลังไม่ใช่คนทำดีเพื่อเอาหน้าแต่ช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้เขาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนจากความคับข้องกังวลใจเป็นต้นนะเพื่อพดุงคุณธรรมความดีไว้ไม่ให้สูญหายเป็นผู้ที่ทำความดีเพื่อความดีทำเพราะเห็นว่าเป็นความดีคนมีน้ำใจอย่างเนี้ยจะช่วยผู้อื่นด้วยความยิ้มแย้มไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยท้อแท้ในความช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็สามารถที่จะช่วยได้มากแล้วก็ช่วยได้นานด้วยนะนี่คือคนที่มีน้ำใจนั้นโยมญาติทั้งหลายคนที่มีน้ำใจเนี้ยย่อมเป็นที่เคารพรักนับถือของบุคคลทุกหมู่เหล่าเลยทีเดียวนะเข้าทำนองที่ว่าความเมตตาอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีแล้วเหมือนปลูกบ้านสร้างเรือนให้คนอยู่อาศัยจะอยู่หรือไปณถิ่นฐานแห่งใดย่อมปราศจากเวรภัยอันตรายทั้งปวงเพราะฉะนั้นคนมีน้ำใจจะช่วยเหลือผู้อื่นผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยความเต็มใจท่านจึงจัดว่าเป็นคนดีประการหนึ่งนั้นโยมญาติทั้งหลายหากเราจะเลือกคบคนใดใครคนหนึ่งนะจะต้องเลือกคบหาแต่คนดีเท่านั้นนะโยมนะหากจะอยู่ร่วมกับใครสักคนจะต้องอยู่ร่วมกับคนดีเท่านั้นเมื่อคบหาหรืออยู่ร่วมกับคนดีก็มีแต่เย็นกายเย็นใจคบหาหรืออยู่ร่วมกับคนดีไม่ได้หรือคนเสียก็มีแต่จะเสียคบหาหรืออยู่ร่วมกับคนไม่ดีหรือคนเสียก็มีแต่จะเสียกายเสียใจทั้งนี้เพราะคนดีเนี่ยย่อมนำสิ่งดีๆมาให้คนเสียย่อมนำแต่สิ่งที่เสียๆมาให้ดังนั้นเมื่อจะต้องคบหาหรืออยู่ร่วมกับใครจึงต้องดูว่าคนผู้นั้นมีคุณสมบัติของคนดีอยู่ในตัวหรือไม่คือคนดีเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติ3ประการอยู่ในตัวเป็นประจำนะก็คือเป็นคนกตัญญูกตเวทีเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจคุณสมบัติ3ประการนี้มีอยู่ในผู้ใดอย่างสมบูรณ์ท่านผู้นั้นก็เป็นคนดีแท้หรือดีที่สุดหากมีเพียง1หรือ2ประการก็จัดว่าเป็นคนดีเช่นกันแม้จะไม่มีดีที่สุดแต่ก็พอที่จะคบหาสมาคมได้ดีพอที่จะอยู่ร่วมได้แล้วก็ดีพอที่จะร่วมการงานกันได้ดังนั้นเพื่อประกันความผิดหวังในเรื่องความคบหาสมาคมกับผู้อื่นนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายผู้ฉลาดจึงเลือกเฟ้นหาเฉพาะแต่คนดีท ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นมาเป็นเพื่อนนะมาอยู่ร่วมกันมาทำงานด้วยกันจึงมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความเย็นกายสบายใจไม่มีความเสื่อมไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อนะอันนี้แหละโยมญาติทั้งหลายทั้งความสวัสดีทั้งความเป็นคนดีก็อยู่ในคุณธรรมเหล่านี้เราประพฤติปฏิบัติตามนี้ได้ก็ชื่อว่าเราเนี่ยประสบความสำเร็จคือเราเป็นผู้ฉลาดเนี่ยก็ทำตัวให้เป็นคนที่มีความกตัญญูต่อคนทั่วไปนะโดยเฉพาะคนผู้มีพระคุณต่อเรานี่สำคัญมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโยมพ่อโยมแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีอุปการะคุณอื่นๆนะทำตัวเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคนไม่ก่อเวรก่อศัตรูกับใครแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นตามสมควรด้วยน้ำใจอันประเสริฐนอกจากจะเป็นคนดีแล้วยังเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปคนดีเช่นนี้โยมญาติทั้งหลายย่อมไม่มีภัยอันตรายณที่ไหนๆไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูในทุกถิ่นที่มีพวกพ้องเพื่อนฝูงมากมายจะทำอะไรก็สำเร็จได้โดยง่ายความเป็นคนดีส่งผลให้แก่ผู้ที่ทำความดีดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมาธิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่19เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันอังคารขึ้น3ค่ำเดือน7ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา8นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาและต่อด้วยรายการทักษะดีมีงานทำเวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเสียงจากวิทยาลัยสงบุรีรัมย์เวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการวาระสหกรณ์เวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพ์กาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศพิษณุลีลาธรทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธน้อยพรมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวเพื่อนำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่ร่วมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ด้วยในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากลูกหลานของคุณแม่สัตนรินรำตลอดทั้งญาติโยมบ้านห้วยแก้วตำบลห้วยราชาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศปุจฉาวิสัชนากับท่านพระอาจารย์พระมหาธวัชชัยกัลยาณกิตติเมื่อวันที่ผ่านมาโยมก็อุปถัมภ์การจัดทำรายการเพื่ออุทิศบุญให้กับคุณแม่สัตนรินรำศพของคุณแม่สัตนรินรำจะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันนี้ที่ชาปนสถานวัดรัตดังสรรตำบลห้วยราชาอำเภอห้วยราชเวลา 14:00 นเป็นต้นไปญาติพี่น้องใกล้ๆผู้ที่มีความเคารพนับถือคุณแม่สัตนรินรำก็ไปร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพแสดงความไว้อาลัยหรือว่าวางดอกไม้จันทร์โดยทั่วกันนะโยมนะส่วนคณะสัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นนะโยมญาติทั้งหลายวันที่25กรกฎาคมนะจะเดินทางไปเทศงานบุญฉลองอาทิตย์ที่บ้านหนองกระทุ่มตำบลโคกสนวนอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์งานบุญอาทิตย์ของคุณพ่อศรีคุณแม่ประทุมมาบานโพนะซึ่งประสานนิมนต์โดยคุณโยมกำนันสำรวยคู่ระจอกนะก็ตัวการประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมลงหน้านะโยมนะ25กรกฎาคมนะเวลา 8:30 นไปเทศฉลองศรัทธาญาติโยมแน่นอนที่บ้านหนองกระทุ่มตำบลโคกสนวนอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันมาพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธีรวิทยาช่วงนี้ก็เปิดทำการเรียนการสอนเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ผ่านมาเป็นวันแรกของการสอนตอนนี้ก็ยังรับสมัครนักเรียนที่เป็นสามเณรอยู่นะโยมนะจะรับสมัครนักเรียนไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมซึ่งเมื่อวานนั้นก็มีนักเรียนซึ่งเมื่อวานนั้นก็มีลูกเนรจากวัดหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอโนนสุวรรณ4รูปนะนำส่งโดยหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอโนนสุวรรณนะ
นำลูกเนรสี่รูปไปฝากศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนพระปริยัติธีรวิทยาวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์นะก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอโนนสุวรรณไว้ในโอกาสนี้ด้วยแล้วก็อนุโมทนากับผู้ปกครองของลูกเนรโยมพ่อโยมแม่ที่ส่งเสริมให้มีการบวชเรียนนั้นในระหว่างนี้ลูกหลานที่ยังไม่ได้ไปสมัครเรียนที่ใดประสงค์ที่จะบวชเรียนที่วัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ก็ยังรับสมัครอยู่นะโยมนะจบป .6 ก็ไปบวชเรียนต่อม .1 จบม .3 ก็ไปบวชเรียนต่อม .4 บวชฟรีแล้วก็เรียนฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใดเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าของวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะที่เป็นเหตุให้ระลึกนึกถึงกันนำหลักธรรมะที่สร้างความสามัคคีให้เกิดมีแก่ตนให้เกิดมีแก่สังคมเพราะคนเราเมื่อประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรมที่สมานสามัคคีแก่กันและกันแล้วอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ย่อมมีบุคคลที่ระลึกนึกถึงนะก็ฝากญาติฝากโยมว่าธรรมะทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นให้มีความสุขนั้นในชีวิตของคนเรานั้นในโยมญาติทั้งหลายแต่เราต้องรีบสร้างสมคุณงามความดีเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้สร้างสมคุณงามความดีไปได้อีกสักกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครบอกได้ทายถูกนั้นเมื่อมีโอกาสมีเวลาจงสร้างสมคุณงามความดีให้เกิดมีแก่ตนนะชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้แน่นอนนะขนาดรถไฟกับรถเมย์ยังชนกันทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินซึ่งในส่วนนี้เราไม่พึงปรารถนาที่จะให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วความสูญเสียย่อมที่จะตามมานั้นชีวิตเราก็หาความแน่นอนไม่ได้สร้างสมคุณงามความดีกันต่อไปนะชีวิตเกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดนั้นพูดถึงเรื่องของความตายไม่มีใครที่จะรู้ล่วงหน้าว่าเราเนี่ยจะตายตอนไหนอย่างไรนะเมื่อวานก็ทราบข่าวการเสียชีวิตของตลกดังอีกคนหนึ่งญาติโยมก็คือสังดอกสะเดานะเป็นตลกในเขตภาคอีสานเราอีสานใต้เราในญาติโยมพูดภาษาเขมรได้ชัดเจนซึ่งพระผู้ดำเนินรายการเองก็ติดตามเฟซของท่านอยู่ท่านก็เสียชีวิตไปเมื่อวันที่ผ่านมา ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณสังดอกสะเดาตลกชื่อดังเขตอีสานใต้เรานี่แหละนะท่านก็จากไปด้วยอาการสงบญาติโยมนะนั้นชีวิตของคนเรามันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนะเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธมีโอกาสเข้าถึงหลักธรรมยอมที่จะเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาสร้างสมคุณงามความดีธรรมะข้อไหนก็แล้วแต่ประพฤติปฏิบัติตามแล้วทำให้เรามีความสุขก็ชื่อว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นมาพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่คนเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ในขณะที่ยังมีลมหายใจนั้นเนี่ยมีอยู่5ประการคือชีวิตความเป็นอยู่พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยกาละเวลาที่จะตายเทหานิเคปนะสถานที่ตายคติสถานที่ไปเกิดเนี่ยซึ่งทั้ง5สถานเนี้ยเราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรอย่างไรชีวิตความเป็นอยู่คนเราเกิดมาแล้วไม่มีใครรู้ได้ว่าตนจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อีกนานเท่าไหร่ในครั้งพุทธกาลนั้นในยมญาติทั้งหลายได้กำหนดอายุไขของคนเราไว้ประมาณ100ปีแต่มาบัดนี้คนเราก็มีอายุประมาณ75ปีโดยทั่วไปแต่ไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยจะอยู่จนสิ้นอายุไขทุกคนก็หาไม่บางคนตายตั้งแต่วัยต้นบางคนตายในวัยกลางคนบางคนก็ตายในวัยสุดท้ายอุปมาเหมือนกับผลไม้ผลที่สุกหล่นก็มีผลที่ยังห่ามหล่นก็มีผลที่ยังอ่อนหล่นก็ยังมีชีวิตของคนเราก็เช่นนั้นมีอันตรายรอบด้านนะโยมนะอาจจะตายเมื่อไรก็ได้ไม่มีความแน่นอนใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไรจึงควรนึกถึงความตายไว้บ้างเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนที่ความตายจะมาเยือนทั้งเป็นการย้ำเตือนใจของเราเนี่ยให้ไม่ประมาทไม่ต้องกลัดกลัว
ต่อความตายได้ในคำกลอนที่ว่าระลึกนึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจประการที่สองนั้นโยมญาติทั้งหลายพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลเกิดมาแล้วจะตายด้วยโรคอะไรไม่มีใครรู้อีกเช่นกันนะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นเนี่ยมันมีอยู่มากมายหลายอย่างนะร่างกายของคนเราเนี่ยก็เป็นรังของโรครังโรคบางอย่างก็รักษาหายบางอย่างก็รักษาไม่หายนอกจากเนี้ยยังมีสาเหตุที่ทำให้คนเราตายอีกมากมายเช่นกำลังเดินอยู่บนถนนบางทีก็ถูกรถชนตายก็มีอยู่ดีๆก็เป็นลมฟุกไปก็มากเช่นญาติโยมที่เป็นโรคฮิสโตรกเนี่ยบางทีบางครั้งเป็นโดยที่ไม่รู้ตัวนะซึ่งเราอย่าไปประมาทโรคภัยไข้เจ็บนั้นมันมีมากมายหลายชนิดเราพุทธศาสนิกชนรู้เท่ารู้ทันว่าร่างกายของเรามันเป็นรังของโรคนะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรหรือด้วยเรื่องอะไรนะนั้นต่อมาก็คือกาลเวลาที่จะตายบุคคลเกิดมาแล้วจะตายเวลาไหนเช้าสายบ่ายเย็นไม่มีใครรู้ได้ชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นน่ะญาติโยมอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้ดังพุทธภาษิตที่ว่าคนจำนวนไม่น้อยบางพวกเห็นกันในตอนเช้าพอถึงตอนเย็นกลับไม่เห็นกันเสร็จแล้วบางพวกเห็นกันในตอนเย็นพอถึงตอนเช้ากลับไม่เห็นกันเสร็จแล้วดังนี้สมด้วยพระราชนิพนธ์ของล้นกล่าวรัชกาลที่5ว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยคำม้วยอาสันประการต่อมานั้นเนี่ยเทหานิเคปนะสถานที่ตายทุกคนเกิดมาแล้วเนี่ยจะตายที่ไหนไม่มีใครรู้ได้อีกเช่นกันนะโยมนะบางคนพูดว่าเกิดที่ไหนก็ตายที่นั่นแต่ความจริงแล้วเนี่ยหาได้เป็นเช่นนั้นไม่บางคนเกิดที่บ้านตายที่ป่าก็มีเกิดที่บ้านตายที่โรงพยาบาลอันนี้ก็มากไม่เป็นที่แน่นอนแต่ที่แน่นอนก็คือทุกคนเนี่ยต้องตายไม่มีคำว่ายกเว้นในพื้นปฐพีเนี่ยมีเกิดเท่าใดก็มีตายเท่านั้นสถานที่ไปอยู่แล้วจะไม่ตายไม่มีจะหลบหนีไปที่ไหนก็ไม่พ้นจากความตายไปได้สมด้วยพุทธพจน์ที่แปลเป็นไทยเป็นคำกลอนสอนใจไว้ว่าจะซ่อนในกลีบเมฆกลางเวหาซ่อนกายากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพรณถิ่นใดพ้นตายนั้นไม่มีนั้นโยมญาติทั้งหลายสถานที่ที่จะนอนตายไม่มีใครรู้ญาติโยมก็เห็นกันอยู่นะบางคนเกิดในเมืองไทยไปตายเมืองนอกบางคนเกิดในเมืองนอกมาตายในเมืองไทยอันนี้ก็มากเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราจะนอนตายที่ใดและอีกข้อหนึ่งนั้นก็คือคติสถานที่ไปเกิดเมื่อตายแล้วเนี่ยจะไปเกิดสถานที่ไหนก็ไม่มีใครที่จะรู้ได้อีกเช่นกันสถานที่ไปเกิดนั้นหากจะกล่าวให้สั้นมีเพียง2 อย่างก็คือสุคติและก็ทุคติการเกิดเป็นมนุษย์เทวดาและพระพรหมถือว่าเป็นสุคติส่วนการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายและสัตว์นรกถือว่าเป็นทุคติคนเราจะไปสู่สุคติหรือทุคติก็เป็นเพราะกรรมที่เราทำไว้คนที่ชอบสร้างสรรค์คุณงามความดีผลแห่งความดีย่อมส่งให้สู่สุคติส่วนคนที่ชอบก่อเวรสร้างกรรมคือทำความชั่วผลแห่งความชั่วนั้นเนี่ยย่อมส่งให้ถึงทุคตินะเพราะทางพระพุทธศาสนาสอนเอาไว้ว่าทำกรรมเช่นใดจะได้รับผลกรรมเช่นนั้นคนทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีคนทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วอย่างแน่นอนดังคำกล่าวที่ว่าทำดีดีส่งให้เห็นผลทำชั่วชั่วก็โดนชั่วให้
ดีชั่วดุตราตนดีบอกไว้นาใครชั่วใครดีไซสืบได้ด้วยกรรมนั้นสาธุชนทั้งหลายความตายเป็นสัจธรรมของชีวิตทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนต้องตายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งพานทั้งบัณฑิตล้วนตกไปสู่อำนาจแห่งความตายด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครรอดพ้นจากความตายไปได้อีกทั้งไม่มีเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าความตายจะมาเยือนเมื่อไรในทางพุทธศาสนาได้กล่าวถึงสิ่งที่คนเราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้มีอยู่5ประการนั่นก็คือชีวิตความเป็นอยู่เราไม่รู้ว่าเราจะมีอายุยืนได้เท่าไหร่นะกำหนดไม่ได้นะโยมนะนะเราก็คิดว่าเราก็อยากจะอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ร้อยปีร้อยกว่าปีแต่เอาที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่เราหวังนะแต่ก็ยังมีญาติโยมอายุยืนนะอย่างเมื่อวานก็ไปเทศในงานบุญของคุณแม่สัตว์นรินทร์รำบ้านห้วยแก้วอำเภอห้วยราชท่านก็มีอายุถึง95ปีนะก็เป็นบุญของท่านแล้วเมื่อช่วงเดือนมีนาไปเทศที่บ้านเมืองโพยมแม่ยมยายท่านมีอายุได้ถึง111ปีเนี่ยก็ชื่อว่ามีอายุมากในญาติโยมท่านก็ยังแข็งแรงฟังเทศฟังธรรมตื่นมาฟังเทศฟังธรรมได้ทุกเช้าเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลของท่านแล้วก็ของลูกของหลานที่พ่อแม่มีอายุยืนยาวลูกหลานก็ได้ทําบุญกับพระในบ้านบิดามารดาก็ชื่อว่าเป็นพระในบ้านที่ลูกหลานนั้นเนี่ยพึงทําบุญกับท่านนั้นโยมญาติทั้งหลายชีวิตความเป็นอยู่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราจะมีอายุยืนยาวได้เท่าไหร่พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรนะโรคมากมายกาลเวลาตายเราไม่รู้ว่าเราจะตายเวลาไหนเทหานิเคปนะสถานที่ตายเราก็ไม่รู้เช่นเดียวกันว่าเราจะนอนตายที่ใดคติสถานที่ไปเกิดเราไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนนั้นคุณธรรมทั้ง5ประการเนี่ยไม่มีใครรู้ได้เราทั้งหลายจึงไม่ควรที่จะประมาทควรที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีสติอยู่ตลอดเวลารู้จักหาโอกาสสกัดกั้นบาปอกุศลแล้วก็เพิ่มพูนบุญกุศลเป็นต้นทุนหนุนนำชีวิตเพราะบุญกุศลที่ทำไว้ในชาตินี้จะเป็นเสบียงสำหรับเดินทางไกลในสังสารวัฏคอยกำจัดผองภัยไม่ให้แผ่วพานเฝ้าติดตามไปทุกหนทุกแห่งดุจเงาติดตามตัวสมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิทาโหติปานินังบุญกุศลเป็นที่พึ่งพาอาศัยของผู้ที่ตายไปแล้วในโลกหน้านั้นโยมญาติทั้งหลายเราพึงทำบุญอยู่เนืองๆทำบุญอย่างสม่ำเสมอตื่นเช้ามาก็ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรที่เดินโปรดญาติโปรดโยมในยามเช้าๆนะก็เรียกว่าเรานั้นเนี่ยได้ทำบุญแต่เช้ามืดเลยทีเดียวเพราะบุญกุศลเป็นสมบัติอันเป็นทิพย์เฝ้าติดตามเราไปทุกหนทุกแห่งแม้ล้มหายตายจากไปแล้วบุญก็ยังตามไปส่งหรือยังตามให้ผลเหมือนกับเงาติดตามตนฉะนั้นบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรไปทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดโพยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้ชีพลับ

ที่ทำไว้กับใครนั้นไม่มีวันเลือนหายในภายหน้ากายอาจเลือนลับหายในสายตาดีไม่ลาลับหายในสายใหญ่ดีไม่ลาลับหายในสายใจเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายหลักคำสอนที่นำเสนอโยมญาติได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของสัจธรรมความเป็นจริงทำให้เราไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตดำเนินชีวิตอย่างมีสติรู้ขยันประหยัดซื่อสัตย์สุจริตคบคนดีเป็นมิตรเลี้ยงชีพแบบพอประมาณทีนี้เมื่อเราพิจารณาถึงสัจธรรมความเป็นจริงและเข้าใจถึงความจริงของชีวิตอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ควรประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตเอาหลักคำสอนในทางศาสนาไปเป็นข้อปฏิบัติทำให้เรารู้เท่ารู้ทันว่าสังขารร่างกายของเรานั้นมีเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงในท่ามกลางนะดับไปในที่สุดนั้นเราพึงมีนั้นในระหว่างที่เรามีลมหายใจอยู่เนี่ยเราพึงทำความดีต่อกันไม่เคียดแค้นชิงชังกันมีอะไรก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันนะเช่นหลักคำสอนในทางศาสนาเรียกว่าสารานิยธรรมหลักแห่งการทำการพูดการคิดเพื่อเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตทั้งแก่ตนแล้วก็แก่สังคมในให้เห็นสังคมแล้วก็ให้เห็นสังคมและนิยมนำไปประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่ฐานะภาวะเพศภูมิของตนเพิ่มเติมเสริมสติปัญญาตามสมควรแก่กาลเวลานั้นโยมญาติทั้งหลายเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเรารู้เราเข้าใจในหลักธรรมเราก็อย่าลืมนำไปเป็นข้อปฏิบัติเมตตากายกรรมอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่ทำให้เราระลึกนึกถึงกันเช่นเดียวกันคำว่าเมตตาคือความรักความรักอย่างมีไมตรีมีความหวังดีปรารถนาดีมุ่งดีมุ่งเจริญต่อบุคคลอื่นนะต้องการให้บุคคลอื่นมีความสุขปราศจากความทุกข์ยากทั้งปวงมีความช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อความสุขความเจริญเป็นเบื้องหน้าบุคคลผู้มีเมตตาเป็นอัธยาศัยจะมีความเยือกเย็นคือเย็นกายเย็นใจใบหน้าเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงถึงน้ำใจกว้างขวางเผื่อแผ่เจือจานนะเป็นผู้ที่รู้ประมาณในการงานแล้วก็เป็นผู้ผสมงานประสานแผนเห็นตามแบบแปลนที่ตั้งผังที่กลางไว้ไม่ห่างไกลหล่อหลอมจิตใจให้เกิดความรักเกิดความสนิทสนมเสน่หาความสามัคคีกลมเกลียวกันเป็นหนึ่งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันฉันญาติสนิทมิตรสหายเมตตาเป็นคุณธรรมที่สำคัญขันอุปถัมภ์ค้ำจุนโลกให้อยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขต่อมาก็คือเมตตาวจีกรรมนะเมื่อจะพูดควรพูดด้วยเมตตาวจีกรรมพูดแต่ถ้อยคำที่เป็นจริงไม่ล่อลวงไม่หลอกไม่หลอนพูดแต่คำที่ไพเราะสนอโสดเป็นประโยชน์และเป็นธรรมไม่ควรพูดถ้อยคำที่เสียดสีให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนพูดแต่ถ้อยคำให้เกิดความสามัคคีปรองดองไม่พูดคำที่ยุยงส่งเสริมให้แตกแยกแม้เมื่อมีความแตกแยกกันก็ควรที่จะพูดชี้เหตุชี้ผลคุณแล้วก็โทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ให้เห็นสมให้นิยมความปรองดองสามัคคีมีความหวังดีและจริงใจเพราะบุคคลผู้พูดผู้เขียนเป็นเหมือนคนหวานผู้อ่านผู้ฟังเป็นเหมือนผู้เก็บหรือผู้พูดเป็นเหมือนผู้เป่าผู้ฟังเป็นเหมือนผู้เผาเข้าทํานองที่ว่าข้าช้างเอางาเจรจาก็เอาถ้อยคำนะต่อมาก็คือเมตตามโนกรรมเมื่อจะคิดควรคิดด้วยเมตตามโนกรรมไม่คิดโลภมากไม่คิดอยากได้ในทางทุจริตไม่คิดเพ่งเล็งทรัพย์ไม่คิดปองร้ายไม่ผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรคือไม่คิดแก้แค้นมุ่งทำร้ายทำลายกันคิดเพื่อให้คือให้การช่วยเหลือให้คำแนะนำให้คำปรึกษาให้ความชอบธรรมให้ความยุติธรรมให้ในความยุติธรรมให้อภัยและมีคำคำหนึ่งนั้นและมีคำสองคำนั้นเป็นหลักพัฒนาคือการแก้ไขการปรับปรุงและก็การนำมาปฏิบัติการแก้ก็หมายถึงการคิดหาอุบายวิธีที่จะแก้ปัญหานั้นๆ นะไม่ว่าจะเป็นปัญหา

าของตนปัญหาของบุคคลอื่นและปัญหาของการทำงานให้ผ่านพ้นไปด้วยสติด้วยปัญญาอันสุขุมรอบคอบปัญหามีไว้เพื่อแก้หามีไว้เพื่อกลุ่มไม่การไขคือเปิดในที่นี้ก็หมายถึงการเปิดใจหรือการเปิดอกดังเช่นการเปิดอกเปิดใจหรือการเห็นอกเห็นใจหรือการหรืออกเขาอกเราใจเขาเช่นใดใจเราก็เช่นนั้นหรืออกเขาเช่นใดอกเราก็เช่นนั้นการเปิดอกเปิดใจเนี่ยจึงหมายถึงการแสดงออกอย่างเปิดเผยแล้วก็เปิดใจให้เห็นใจให้ใจมองใจใจที่มองเห็นจะเป็นใจที่สว่างสะอาดการเห็นอกเห็นใจกันเท่ากับเป็นการสร้างสรรค์ความสุขให้เกิดมีสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นการปรับการทำให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมหรือดีขึ้นการปรับใจก็คือการทำใจให้เหมาะสมหรือดีขึ้นซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอัตตสัมมาปินิธิคือการตั้งตนไว้ชอบหรือประกอบตนไว้ดีการตั้งตัวการตั้งใจหรือการวางตัววางใจปรับตัวให้ถูกที่ปรับใจให้ถูกทางให้ถูกต้องเหมาะสมแก่ภาวะหน้าที่ที่ตนเป็นตนมีเช่นในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่จะพูดหรือทำการสิ่งใดต้องมีใจประกอบด้วยเมตตานะมีความเห็นอกเห็นใจผู้น้อยในฐานะที่เป็นผู้น้อยก็ไม่คอยที่จะอวดเก่งบิ่งพองนะจองหองดื้อด้านยกตนเทียมท่านในฐานะที่เป็นผู้ปกครองจะต้องไม่มีความลำเอียงมีความเที่ยงธรรมประจำใจมีความยุติธรรมประจำตัวในฐานะที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของเจ้านายไม่ทำต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งหรือต่อหน้าน้อมรับคำสั่งรับหลังแยกเขี้ยวนินทาในฐานะที่เป็นชาวพุทธต้องปรับบาปออกจากตัวปรับชั่วออกจากจิตใจให้ได้ดังนี้เป็นต้นและอีกข้อหนึ่งนั้นก็คือการปรุงคือการปรุงใจด้วยรสแห่งคุณธรรมกับสัพพรสังธรรมรโสชินติรสแห่งธรรมะย่อมชนะรสทั้งปวงใจที่มีการปรุงแต่งแล้วย่อมเป็นใจที่มีคุณภาพอาจหารร่าเริงอำนวยประโยชน์สุขทุกทางตัวอย่างใจที่มีเมตตาปรุงหรือประคับประคองต้องเป็นใจที่มีความรักมีความไมตรีความปรารถนาดีมุ่งดีมุ่งเจริญเป็นที่ตั้งหวังที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลอนุเคราะห์สงเคราะห์โดยเฉพาะเป็นใจที่ยินดีในการให้พอใจในการเสียสละแบ่งปันเมตตาความรักนั้นเนี่ยกล่าวสั้นก็คือความรักดีและรักการให้ความรักความดีเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่รักการให้เป็นความรักอันยั่งยืนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้

พระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1บวกครับเท่ากับสิครับครับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่อไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุค่ะ
4: ขอมอบให้บรรดาผู้ที่ไม่ยอมแก่ทั้งหลาย

0: าบอกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลถ้าบ่ไปหาเฮียนแม่นบ่มีความรู้ซึ่งสิมีความรู้เต็มพุงบ่เท่ถอดสอนตนเองบ่ได้ไผสิย่องว่าดีถ้ามันเฮ็ดถูกแล้วไผสิสร้างก็ตามสร้างเฮ็ดแม่นแล้วไผยันย่อก็สร้างตามเขาสิพากันทวงทั้งเนื่องก็บ่เงียงเขาสิติทั้งทายให้ขายหน้าก็บ่อายสบายดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับเป็นประจำทุกเสาร์ของวันอังคารช่วงเสาร์หลังจากหลวงพ่อพระครูปริยัติธรรมนิเทศออกจากห้องทรงไปแล้วพอกับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับรายการนี้นะครับอำนวยการโดยท่านผอ.วิริยุทธ์หน่อยพรมท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหัวหน้าวิริยุทธ์การบรรจงนะครับคอยอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินรายการของผู้ขาที่คำดุกพกพันในฝ่ายขับสายแหลกแหกมาในรายการสบายดีครับผม
1: สวัสดีครับพ่อคำ
0: สบายดีครับพ่อสมใจ
1: ขอเพลงฝนหนาวสาวควรเนื้อของแม่ผ่องศรีวรนุช
0: อ้าวครับฝนหนาวสาวควรเนาะครับเนาะครับผม
1: มันขึ้นฝนตกแห้งเลยพ่อคำ
0: ครับครับผมครับผม
1: วันนี้กระวานเขาแล้ว
0: ครับผมครับดีใจน้ำ
1: ครับ
0: ดีใจครับ
1: ย่างแห้งเลย
0: อ้าวดีใจนะครับพ่อ
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผมนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ไก่นะครับพูดนะครับปอแดงบ้านด้านนะครับก็นานนะครับย่ายของน้ำมูกนะครับขอขมานะครับหนุ่มหน้าดอดนะครับเนาะในรายการสื่อในรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอยู่เป็นประจำนะครับทุกเสาร์ของวันอังคารนะครับเนาะโอ้ครับฝนตกพี่น้องเริ่มว่านเข่ากันดีใจกับพี่กับน้องเว้าดนบ่ได้ครับเอา2เพลงในรายการช่วงนี้นะครับหัวหน้าวิทยุการบรรจงเตรียมฝากให้ถึงใจทุกท่านเนาะครับท่านจงค่อยมาทักทายกันทั้งเฟซอีกในช่วงต่อไปครับผม

0: 5นาฬิกา46นาทีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ขาที่คำหลวงพ่อพันในฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการใช้สำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องเพื่อเป็นกำลังใจสื่อกลางให้กับพี่กับน้องในช่วงเสาร์ๆถึง4นะครับสบายดีครับสายนี่ครับผม
1: สวัสดีครับพ่อคำ
0: สบายดีครับแม่บุเรียนเห็นแล้วครับผม
1: นี่ผู้บ่าวช่างเตยบ่อยู่นะ
0: ครับหัวหน้าเตยครับผม
1: ไปทั้งไหนเดี๋ยวนี้หายหน้าหายตาที่น้อ
0: เพิ่นไปบ้านครับผม
1: โอ้ยตาหลายเนาะเดี๋ยวนี้บ่ค่อยเห็นเลย
0: ขับมาแล้วขับมาแล้วครับแม่
1: เอาเพลงเพลงตอนนี้ลงให้ลงหน้าเนาะ
0: ครับเพลงอย่าง
1: ไรขอเพลงไอ้นุ่มรถไถของสายยันเด้อพ่อคำเด้อ
0: ไถนะครับนุ่มมุนลากาสล่องผ่านไปแล้วเนาะครับเอาวันนี้นุ่มรถไถ
1: ไอ้นุ่มรถไถจะมอบให้ช่างเต้แขนๆเด้อโอ้ยลืมป่าลืมหน้าไปเบิดเหรอเนาะเดี๋ยวนี
0: ้อ้าวบ่ลืมดอกอยู่ในใจเสมอ
1: ปล่อย
0: ตั
1: ดปลายเลยเดี๋ยวนี้
0: อยู่ในใจเสมอครับผม
1: จักผู้ใดอยู่ในใจเพิ่นล่ะมีคนพิเศษแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นลืมหมู่ป้าป้าบ่ล่ะล่ะนุ่มป้าป้าแม่ๆเพิ่นแล้ว
0: อ๋อบ่ได้ลืมบ่ได้ลืมยังอยู่
1: ที่ใจมอบทุกแสงทุกใจล่ะพ่อค้าอุ๊ยเมื่อวานมาถ้าฝนดีแห้งตกต่ํา
0: เอาซ้ํานี่ก็
1: พอดีมาหน่อยนึง
0: เอาครับดี
1: แล้วก็บ่มีหยังดอกเวลามันหน่อยเนาะพ่อค้าเนาะ
0: ครับผมขอบคุณ
1: คุณยายน้องน้ำโม่น้ําแน
0: ่ครับผมขอบคุณครับ
1: ดูแลสุขภาพด้วยพ่อค้าเด้อ
0: ครับผมครับขอบคุณ
1: เลยครับเช่นเดียวกันสวัสดีค่ะ
0: ครับผมขอทักทายนะครับอเนกพริกไทยหัวใจนะครับแดงอันใหญ่แต่เสานะครับแม่บรรเทาสำลันใจนะครับบนรากาศสล่องผ่านมาแล้วนะครับแม่บุญเรียนทีรักนะครับสีหัวใจเอามาให้นะครับขอบคุณในหลานนะครับกับกำลังใจนะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับอาจารย์ประเทืองประโมทิโตนะครับเพื่อในเหตุกิจกรรมนะครับการลงเยี่ยมบ้านนะครับเพื่อมอบสิ่งของประวัติสิเป็นแผ่นพืชนะครับของผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็น้มน้ำดื่มผลไม้ต่างๆเนาะครับเนาะแล้วให้กับคุณพอบุญรื้อนะครับมุ่นกลางอายุ51ปีตีเตียงอยู่ที่หมู่1ตำบลประทัดบุอำเภอประโคนชัยเนาะครับอีกท่านนึงนะครับก็คือคุณศรีลักษณ์นะครับตาวิเศษอายุ58ปีนะครับป่วยติดเตียงอยู่ที่ชุมชนเทศบาลนครหลังสถานีนะครับตำรวจผู้ท่อนอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ของเฮานี่ก็คือกิจกรรมหนึ่งนะครับของพระอาจารย์ประเทืองประโมทิโตนะครับพระลูกวัดของวัดกลางพระอารามหลวงของเฮาที่พยายามซอยพี่น้องนะครับที่ติดเตียงไปเยี่ยมพยายามไปเสริมกำลังใจให้มีพลังใจกันต่อสู้กับชีวิตพระคุณเจ้าก็เฮ็ดเกือบทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ก่อนปุ่นก็ไปเฮ็ดร้ายหม่องอาทิตย์นี้ก็มาเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปนะครับผู้ขาจิตติดตามนักกิจกรรมของพระคุณเจ้านะครับเอามาบอกมากล่าวกับพี่กับน้องขอประชาสัมพันธ์สำหรับมื้อนี้เนาะครับนะสำหรับมื้อนี้นะครับศูนย์นะครับศูนย์การเรียนรู้พระปกเกล้าจังหวัดบุรีรัมย์ต้องการนำของท่านพ่อทุ่งชัยสวนหอมและทันทีปรึกษาศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์นิรันดร์กุลท่านนั่นนะครับจะลงเวทีนะครับเป็นเวทีโรงเรียนพลเมืองรุ่นที่1นะครับอยู่ที่โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ตำบลสะแกพระองค์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ของเฮามื้อนี้จำนวนนะครับพี่น้องที่เขาร่วมในโครงการมื้อนี้30คนเนาะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่ทางศูนย์การเรียนรู้สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดบุรีรัมย์นำลงไปนะครับมอบให้กับพี่กับน้องเอาครับในช่วงนี้2เพลงนะครับหัวหน้าวิทยุกรรมจุงจัดให้ผ่านรายการเป็นความสุขกับพี่กับน้องเฮาครับ

17 นาทีนะครับท่านผู้ฟังอยู่กับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีเพื่อขาที่คำหลวงพ่อพันแม่ฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการใช้สำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องกราบขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับผู้สูงอายุที่เคารพทุกท่านที่ซอยกันบริหารเวลานะครับเวลาหลายๆอยู่มงนี่30 นาทีเขาซอยกันเนาะครับเนาะนุ่งเรื่องเป็ดมาเข้ารายการนะครับบอกว่าทักทายเอาฟังเพลงไปน้ำกันเนี่ยละครับหลายๆพอนะครับประเดี๋ยวทักทายกันเพราะว่าสิเป็นคุณพ่อสมนึกนะครับหลายๆท่านนะครับอยู่ในรายการนี่ก็ถือว่าเขายังอยู่น้ำกันอยู่นะครับกับเวลาที่เขามีคุณค่าในช่วงเสาร์จังสี่ส่งความสุขให้ซึ่งกันและกันผ่านบทเพลงเนาะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันอยู่ต่อไปหายใจกันต่อไปเนาะครับเอาครับสุดท้ายของรายการนะครับกราบขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับทุกเสียงทุกสายที่ให้กำลังใจกับผู้ดำเนินรายการมันนะครับท้ายของรายการนะครับให้พี่น้องเขาอยู่ดีสบายกันสู้ผู้สู้ก้นเดินทางไปใส่มาใส่ปลอดภัยนะครับดักกะสิ่งถ่ายด้วยบทเพลงนี้จบบ่จบจังไหนผู้ขาที่กำลังพ่อพันแม่ฝ่ายพร้อมทั้งวนาวิทยุการบรรจงเอาไว้อังคารหน้าค่อยพอกันสำหรับอังคารนี้อยู่ดีสบายครับผม

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมนำข้อเสนอภาคเอกชนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0: งยืนด้วย Now Green Power by PEA
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์4เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่thamanawa.net
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
1: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: นายกรัฐมนตรีเตรียมนำข้อเสนอภาคเอกชนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พร้อมเตรียมใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทกระตุ้นต่อเนื่อง
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับภาคเอกชนเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าได้รวบรวมข้อเสนอในทุกรูปแบบเพื่อเตรียมนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไปส่วนกรณีที่สภาพัฒน์เปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาสที่1ปี2569ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการไว้นายกรัฐมนตรีมองว่าสะท้อนถึงรากฐานเศรษฐกิจไทยที่ยังมั่นคงและแข็งแกร่งพร้อมขอบคุณประชาชนที่ร่วมการประคับประคองเศรษฐกิจทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยเตรียมใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน400,000,000,000 บาทเพื่อขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการรถไฟแห่งประเทศไทยใช้เวลา3เดือนศึกษาความเป็นไปได้ในการลดและเลิกขบวนรถเข้ากรุงเทพมหานครชั้นในเพื่อบรรเทาปัญหาจุดตัดทางรถไฟ
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแถลงข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุทางรถไฟบริเวณมักกะสันโดยสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ใช้เวลา3เดือนศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟที่วิ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครชั้นในผ่านจุดตัดทางรถไฟ27จุดโดยมีแนวคิดให้รถไฟสายตะวันออกสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังและสายใต้สิ้นสุดที่สถานีตลิ่งชันและเชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะอื่นแทนพร้อมศึกษามาตรการเยียวยาค่าใช้จ่ายการเดินทางให้แก่ประชาชนขณะเดียวกันได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรวม14คนโดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุและข้อบกพร่องด้วยความรอบคอบส่วนประเด็นใบอนุญาตพนักงานขับรถไฟนายพิพัฒน์ชี้แจงว่าปัจจุบันมีใบอนุญาตของรฟท.และใบอนุญาตตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางรางซึ่งกรณีนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานจึงทำให้การออกใบอนุญาตของกรมการขนส่งทางรางยังไม่แล้วเสร็จชาววิสาประทุมมารายงาน
5: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งตั้งคณะทำงานย่อยเชิงรุก5คณะเร่งสรุปแผนงานภายในวันที่30พฤษภาคมนี้รับนโยบายรัฐมนตรีที่มุ่งแก้ปัญหาด่วน6ด้านหวังลดต้นทุนและยกระดับชีวิตเกษตรกร
8: นายกฤตชนนท์อายะปัญญาโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานย่อยเชิงรุก5ชุดเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาด่วน6ด้านเช่นการลดต้นทุนปุ๋ยจากผลกระทบตะวันออกกลางการบริหารจัดการราคาผลไม้การแจกเอกสารสิทธิ์สปก.และการวางระบบเตือนภัยล่วงหน้าด้านนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการ ได้กำชับให้ทุกคณะทำงานย่อยเร่งจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดเร่งด่วนส่งสรุปภายในวันที่30พฤษภาคมนี้โดยกระทรวงจะระดมทรัพยากรขับเคลื่อนมาตรการที่เห็นผลเร็วหรือควิกวินเช่นการส่งเสริมโซลาร์เซลล์การทำเกษตรแม่นยำและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินรวมถึงการหาแหล่งนำข้าวปุ๋ยใหม่และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรัก

0: ประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
2: เท่ากับ2สิลูก
1: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
2: 4ไงลูก
1: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
2: ถูกจับเสียค่าปรับคุณประพฤติสิลูก
1: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุณประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
2: ไอ้ยะไอ้ยะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
4: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
5: มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

เศรษฐกิจพอเพียงจะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณวีรยุทธการบรรจงมาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาในการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังพี่น้องประชาชนบ้านเราที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่ในช่วงเช้าวันนี้นะคะวันนี้เราพบกันวันอังคารที่19เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะเช้าวันนี้นะคะขึ้น13ขออภัยค่ะขึ้น3ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะเช้าวันนี้มาดูในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเรากันก่อนเลยก็แล้วกันเป็นยังไงกันบ้างเนาะตื่นเช้ามาวันนี้รู้สึกว่าครึ้มแต่เช้าเลยคุณผู้ฟังแล้วก็น่าจะมีฝนตกใช่มั้ยคุณผู้ฟังไม่ได้ตื่นมาดูหรือว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะแต่ว่ารู้สึกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยมันชุ่มฉ่ำนะชุ่มฉ่ำแล้วก็ตอนนี้ก็ครึ้มอ่ะเหมือนฝนจะตกอยู่นะคะเช้าวันนี้นะคะในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเราเนี่ยค่ะวันนี้เนี่ยยังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์นะคะชัยภูมิแล้วก็นครราชสีมานะคะส่วนบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ50ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่34องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะคะเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกอยู่นะในเมืองบุรีรัมย์ของเราเนี่ยช่วงเย็นนะก็ตกอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่หนักมากเนาะนี่เห็นผู้ใหญ่บุญเลิศบอกว่าที่บ้านเนาะทางกระเดื่อง2ห้องเนี่ยตกหนักอยู่เหมือนกันนะเมื่อวานในช่วงประมาณ5โมงเย็นใช่ไหมคะหลายพื้นที่ก็น่าจะตกเนาะคุณผู้ฟังที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างแจ้งข่าวสารกันเข้ามาได้นะคะทางช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะก็หลายพื้นที่น่าจะตกเหมือนกันเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็ฝากดูแลในเรื่องของสุขภาพกันด้วยกันแล้วกันนะในช่วงที่มีฝนตกฝนฟ้าคะนองแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังเราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแต่ว่าปีนี้อย่างที่บอกกันไปว่าฝนอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราจะเจอในเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆอยู่แต่ว่าฝนเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเยอะนะคะยังไงก็ในส่วนของพี่น้องเราถ้าหากว่าช่วงไหนที่มีฝนตกก็ขอให้เตรียมในเรื่องของครุถังกะละมังต่างๆเนี่ยไว้กักเก็บน้ำด้วยก็แล้วกันนะคะพี่น้องที่ทำไร่ทำนาเนาะช่วงนี้ก็ในช่วงทำนาด้วยนะคะก็กักเก็บน้ำไว้ให้ดีๆก็แล้วกันนะคะบางท่านที่อาจจะมีสระน้ำอยู่ก็ดีไปหน่อยเนาะแต่บางพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่มีนะก็อาจจะลำบากกันหน่อยในช่วงการทำนานะคะถ้าหากว่ามีน้ำน้อยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเช้าวันนี้ทักทายทาง Facebook ไลฟ์กันก่อนที่จะไปพูดคุยถึงเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะเช้าวันนี้ทักทายไปยังคุณลุงอเนกพริกไทยค่ะติดตามรับฟังกันอยู่ทางสุราษฎร์ธานีนะคะทักทายไปยังพี่สยามชัยฉิมมาลีนะคะสวัสดียามเช้านะคะฝนตกนะเมื่อวานนี้นะทางอำเภอชำนินะคะอากาศกำลังเย็นสบายเลยนะคะช่วงเช้าทักทายไปยังผู้ใหญ่พลคนเสาะกราวนะคะติดตามรับฟังกันอยู่นะคะทางบ้านหนองเรือหมู่6ตำบลถลุงเหล็กเช้าวันนี้นะคะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยนะคะที่บ้านหนองเรือเนาะให้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่เนี่ยได้ติดตามรับฟังข่าวสารกันขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยังพี่ระเด่นพาทีค่ะปาริมหันชนะนะคะพี่สนานอช่วยรำจากทางกระสังนะบอกว่าเช้าวันนี้เนี่ยที่อำเภอกระสังเนี่ยอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นท้องฟ้ามีเมฆมากเหมือนฝนจะตก
แต่ก็ยังไม่ตกเลยนะคะทักทายไปยังพี่อมรรัตน์นะคะติดตามรับฟังกันอยู่นะคะสวัสดีย้ำเช้านะคะคุณลุงบุญเหลือใจรำค่ะรับฟังจากหอกระจายข่าวหมู่2ตำบลบัวทองเช้านี้ฟ้าครึ้มนะแล้วก็มีฝนปล่อยๆด้วยนะคะทางบัวทองเนาะอากาศวันนี้ก็สดชื่นดีนะคะกำนันณรงค์ผลเจริญค่ะสวัสดีย้ำเช้านะคะที่ตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังในเมื่อวานนี้เนี่ยตอนเย็นฝนตกชุ่มฉ่ำพอสมควรเลยนะคะก็เจอฝนกันเนาะชุ่มฉ่ำกันทั่วทุกพื้นที่นะคะทักทายพี่ยืนยุงประโคนนะคะจากทางอำเภอพระพลาชัยด้วยนะคะป้าลำดวนอุตปาจากเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองค่ะสวัสดีย้ำเช้านะคะทักทายอาจารย์กิตติสาวงคำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วยค่ะทักทายพี่พนัทเจียวรำนะคะเช้านี้ท้องฟ้าครึ้มๆนะอยู่ที่สามแวงห้วยราดนะคะเหมือนฝนจะตกนะเมื่อวานนี่ก็ตกเมื่อวานไม่ตกเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนาะทางห้วยราดนะคะทำไมแรงแทนเนาะทางห้วยราดนี่เนาะนะคะทักทายพี่วนากรมัชชาด้วยนะคะอากาศวันนี้สดชื่นนะฝนตกที่ชอบอากาศนะคะทักทายไปยังพี่นารากรจินรำนะคะสวัสดีย้ำเช้านะคะพี่พุทธาสว่างสีด้วยนะคะทักทายพี่วันเพ็ญนเรศรำค่ะเมื่อวานตอนเย็นฝนตกแรงมากเลยนะคะพื้นที่ไหนเนาะพี่วันเพ็ญแจ้งเข้ามาหน่อยนะคะเช้ามาเนี่ยอากาศก็เย็นสบายดีเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยเมื่อวานนี้ฝนตกพอเช้ามาอากาศก็เลยค่อนข้างที่จะดีหน่อยนะคะแต่ว่าก็ครึ้มๆเหมือนจะตกอีกนะเนี่ยในเมืองตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคืมแบบมืดๆเลยทีเดียวนะคะทักทายไปยังพี่ผู้ใหญ่ประคองสุขด้วยนะคะวันนี้อากาศเย็นสบายดีนะคะผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเจนถูกใจค่ะเช้าวันนี้เปิดหอกระจายข่าวจากบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดนะคะสัญญาณถ้าเจนดีนะเมื่อคืนนี้เนี่ยฝนตกเบาๆเช้านี้อากาศเย็นสบายเลยนะคะ

นะคะพี่สากลเจียรัมค่ะอ๋ออากาศร้อนที่ห้วยราดเนาะไม่มีฝนเลยนะคะกรรมชาวนาแท้ว่าอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวรอหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวอดใจรอหน่อยเดี๋ยวมีฝนมาเรื่อยๆอยู่นะคะทักทายพี่อมรรัตน์ค่ะตกเหมือนกันนะที่อำเภอละหานทรายนะคะชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวนะคะพี่นงรักขออภัยค่ะพี่นงยาวเนาะพี่นงยาววิไลฤทธิ์นะคะเมื่อวานเนี่ยอ๋อเมื่อวานแจ้งเกี่ยวกับแจกต้นไม้ใช่ไหมคะเป็นต้นอะไรบ้างมีหลายอย่างอยู่เนาะคล้ายๆกันกับปีก่อนๆ นะคะเดี๋ยวลงทะเบียนไว้ก่อนได้นะคะเดี๋ยวโทรมาหรือว่าส่งข้อความมาลงทะเบียนไว้ก่อนได้นะเดี๋ยวรายละเอียดว่าจะแจกกี่ต้นเป็นต้นอะไรบ้างเนาะวันไหนยังไงก็เดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเปิดรับลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะก็ใครมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีจำนวนจำกัดนะคะกับกล้าไม้ในปีนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะมีกิจกรรมด้วยนะคะกับการรับมอบกล้าไม้นะคะจากทางกรมเชื้อเพลิงเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะทักทายป้าบรรเทาสำราญใช่ค่ะอ๋อฝนตกตอนตีสี่นะที่ชุมชนโคกระเวียงเนี่ยตกประมาณ10นาทีนะคะพอดินแบบว่าพอดินลายๆใช่ไหมตอนนี้เนี่ยครึ้มนะที่วัดอินนะคะทักทายไปยังพี่สวัชนีประรมรำด้วยนะคะเช้านี้อากาศเย็นสบายดีขอให้พี่น้องชาวสวทบุรีรัมย์มีความสุขกับการทำงานในหน้าที่ของตัวเองนะคะทักทายพี่กมลชัยสุวรรณค่ะเช้านี้เปิดหอกระจายข่าวได้ปกติแล้วนะหลังจากที่ปิดซ่อมแซมไปหลายวันเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะซ่อมเสร็จแล้วยังแวะมาฟังกันอยู่ขอบพระคุณมากๆเลยทักทายพี่สุเทียนทองคำจากทางอำเภอนางรองด้วยนะคะกำนันนิสสิริสำราญค่ะบอกว่าที่กระสังเนาะหนองปลือบ้านปลือกระสังบ้านปลือกระสังช่วงเช้าวันนี้เนี่ยครึ้มๆอยู่นะแต่ไม่ตกนะคะเปิดหอกระจายข่าวทุกวันนะให้พี่น้องได้ฟังกันเหมือนเดิมวันนี้ก็ขอเชิญชมขอเชิญชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะจัดสถานที่ดำเนินจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพอ๋อที่กำนันนิสสาถามหนูมาเมื่อวานเนาะบอกว่าได้ไปไหมนะคะที่บ้านปรือเนาะประมาณ9นาฬิกานะคะวันนี้จะมีการ อบรมการทำปุ๋ยหมักใช่ไหมคะไม่ได้ไปเนาะกำนันได้ไปแค่วันแรกเลยที่มีการเปิดทำครั้งแรกของอำเภอเมืองนะหลังจากนั้นพอกระจายไปตามชุมชนต่างๆเนี่ยไม่ได้ไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะส่งข่าวกันได้นะคะทักทายพี่ชัยปฏิรัมค่ะพี่อำนวยนาคินชาติจากชำนินะคะฝนตกนะชำนินะทักทายพี่ใหญ่ปราณีนวลคนหนึ่งจากตะโกตะพิประคนชัยด้วยนะคะทักทายพิทับประภูชกังพี่ประยงจันทนามค่ะจากลำปลายมาสแสลงพันบอกว่าฝนตกอยู่เมื่อวานนี้แต่ตกไม่นานนะคะทักทายพี่ยานดานะคะวันนี้ผู้นำตำบลโคกสนวนกำนันสำรวยคุระจอกนะคะนัดประชุมสัญจรทุกท่านนะไปร่วมประชุมกันด้วยกันแล้วกันนะคะใครที่ติดตามรับฟังอยู่ช่วงนี้เนาะตำบลโคกสนวนนะคะผู้นำตำบลโคกสนวนไปร่วมประชุมกันนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวข่าวสารวันนี้ทักทายกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวเนาะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกันเดี๋ยวลืมกันไปเนาะเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันจากนี่ฝากประชาสัมพันธ์กันมานะคะทางวัดดอนไม้ไฟนะคะเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะในวันที่31พฤษภาคม2569นะคะวันวิสาขบูชานะคะน้อมรำลึกนะคะก็เชิญชวนนะท่านใดที่อยากจะร่วมทำบุญนะคะเป็นเจ้าภาพเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะที่วัดดอนไม้ไฟซึ่งก็จะเริ่มในช่วงเวลา 14:00 นาฬิกาเชิญชวนไปร่วมประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะพระพุทธรูปปูนปั้นอายุ100กว่าปีนะคะบูชาทองเหลืองนะคะในปัจจัยทำบุญเนาะไม่ว่าจะเป็น99บาท199 299 499แล้วก็999บาทนะคะก็เชิญชวนนะท่านใดที่อยากจะร่วมทำบุญนะคะติดต่อร่วมบริจาคหรือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระได้นะคะที่โทรศัพท์หมายเลข087-986-5562นะคะพระมหาดำรงนะคะเจ้าอาวาสวัดดอนไม้ไฟเนาะฝากประชาสัมพันธ์กันมานะคะก็เชิญชวนนะท่านใดที่อยากจะร่วมทำบุญกับทางวัดดอนไม้ไฟนะคะวันนี้มาดูเรื่องราวข่าวสารเดี๋ยวดูเมื่อวานนี้สักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังคงจะได้เห็นข่าวใหญ่กันไปละเมื่อวานนี้นะคะในเรื่องของแผ่นดินไหวนะ

0: คะที่เมื่อวานนี้เนี่ยถ้าใครติดตามข่าวสารกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะที่มีในเรื่องของการอพยพลงจากตึกสูงนะคะที่กรุงเทพเนาะคุณผู้ฟังซึ่งก็ช่วงเวลา 9:05 นเนี่ยมีเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ริกเตอร์นะคะความลึกประมาณ10กิโลเมตรบริเวณเมียนมานะคะแรงสั่นสะเทือนเนี่ยรับรู้ถึงกรุงเทพนะคะแล้วก็ปริมณฑลโดยเฉพาะผู้ที่อยู่บนตึกสูงค่ะทีนี้เนี่ยพอหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยหลายท่านก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันมาว่าทำไมถึงไม่ได้มีการแจ้งผ่านทางเซลบอร์ดแคสต์นะคะแจ้งเตือนจากทางปอพอเนาะคุณผู้ฟังซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ปอพอเนี่ยก็ได้มีการออกมาชี้แจงนะคะในเรื่องนี้นะคะทั้ง2หน่วยงานเลยนะคะในเรื่องของแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ขนาด 5.3 ริกเตอร์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าขนาดของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่เข้าเกณฑ์ในการที่จะต้องแจ้งเตือนจากเซลล์บรอดแคสต์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาและปอพอเนี่ยได้ออกมาชี้แจงสาเหตุที่เซลล์บรอดแคสต์นะคะหรือว่าระบบแจ้งเตือนภัยของปอพอเนี่ยทำไมถึงไม่แจ้งเตือนการเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะเมื่อวานนี้ซึ่งต้องบอกว่าสาเหตุเนี่ยเพราะว่าไม่ได้มีการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลเป็นการเกิดแผ่นดินไหวนะคะในทะเลใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาขนาด 5.3 ที่มีระดับความลึกใน10กิโลเมตรซึ่งห่างจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ247กิโลเมตรซึ่งส่งผลให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีเชียงใหม่แล้วก็ลำปางสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนโดยระบุนะคะว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้เนี่ยมีขนาด 5.3 ริกเตอร์นะคะยังไม่เข้าเกณฑ์การแจ้งเตือนของเซลล์บรอดแคสต์นะคะในแผ่นดินไหวขอบเขตที่2ค่ะซึ่งถ้าหากว่าจะต้องมีการแจ้งเตือนเนี่ยก็คือเมื่อมีขนาดมากกว่านะคะหรือเท่ากับ6.0 นะคะโดยขณะนี้เนี่ยจากการติดตามนะคะระยะเวลาจากการที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีในเรื่องของ aftershockที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งฉะนั้นเนี่ยหลายท่านที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันออกมาว่าทำไมเมื่อวานนี้เนี่ยพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยทำไมถึงได้ไม่มีการแจ้งเตือนอะไรกันออกมาเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ทราบเนาะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์นะคะที่จะต้องมีการแจ้งเตือนจากเซลล์บรอดแคสต์นั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดแผ่นดินไหวที่ประมาณขนาด 6.0 ริกเตอร์เนี่ยจะต้องมีการแจ้งเตือนนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่ถึงเนี่ยก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มีอัพเดอร์ช็อกอะไรเกิดขึ้นแล้วก็สถานการณ์ก็ปกติดีแล้วนะคะก็ขึ้นตึกกันทำงานกันได้ตามปกตินะคะคุณผู้ฟังไม่ต้องกังวลเนาะแต่ถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแจ้งให้ได้ทราบกันนะคะจากทางปภ.นะคะก็ติดตามข้อมูลความปลอดภัยได้จากทางปภ.นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องน้ำมันสักหน่อยเนาะคุณผู้ฟังเนาะเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงค่ำน้ำมันอีกและราคาน้ำมันขึ้นอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะกับราคาน้ำมันเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เมื่อวานนี้เนี่ยช่วงค่ำเนี่ยก็มีการขึ้นราคาน้ำมันอีกแล้วเมื่อวานช่วงค่ำเลยนะคะปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดเลยลิตรละ75สตางค์ส่วนเบนซินเนี่ยขึ้นลิตรละ85สตางค์นะคะซึ่งก็มีผลวันนี้ช่วงเวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจริงๆเนี่ยไม่ได้มีการแห่ไปเติมน้ำมันเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าจะเติมตอนไหนมันก็ราคาก็ยังค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการไปแห่ไปเติมหรือว่าไปต่อแถวเติมเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะก็ใช้รถกันอย่างประหยัดแล้วกันคุณผู้ฟังคะในช่วงที่สถานการณ์น้ำมันแพงแบบนี้นะคะถ้าหากว่ามันยังไม่ได้ลดลงอ่ะเนาะถ้าหากว่าไปทำงานทางเดียวกันก็ขึ้นรถไปด้วยกันนะคะถ้าหากว่ามีรถประจำทางผ่านก็อาศัยขึ้นรถประจำทางนะคะน่าจะประหยัดกว่าการขึ้นรถส่วนตัวไปนะคะอ่ะก็พี่น้องเราหลายท่านถามมาว่าราคาน้ำมันขึ้นอีกแล้วนะคะเมื่อไหร่จะลงนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามสถานการณ์กันต่อไปเดี๋ยวทางรัฐบาลก็คงจะมีการหาช่องทางในการที่จะแก้ไขปัญหานี้อยู่นะคะ มาดูกันต่อค่ะในเรื่องของฟุตบอลโลกอ่ะใครที่เป็นคอฟุตบอลแล้วก็ติดตามบอลโลกในทุกๆปีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้อย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้บอกกันไปว่าจะหาช่องทางในเรื่องของการซื้อในเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะมาให้พี่น้องชาวไทยของเราเนี่ยได้ดูบอลโลกกันนะคะในปีนี้นะคะซึ่งล่าสุดนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการออกมาย้ำว่าจะพยายามให้ดีที่สุดนะคะในการที่จะหาแนวทางซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ค่ะโดยจะไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้นะคะล่าสุดเลยด้วยความที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยอยากจะให้พี่น้องชาวไทยของเราเนี่ยได้ดูในเรื่องของฟุตบอลนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะบอลโลกเนาะที่กำลังจะถึงนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้กล่าวถึงในเรื่องของกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการประสานงานอย่างเต็มความสามารถแล้วนะคะแล้วก็พยายามหาทางแนวทางนะคะรวมไปถึงช่องทางต่างๆด้วยส่วนการนำงบประมาณที่จะนำไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาดูแลฟุตบอลไทยก็ขอชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินหรือเงินงบประมาณแต่รัฐบาลทำหน้าที่ประสานงานให้แก่ภาคส่วนที่แสดงเจตจำนงนะคะที่จะทำให้เกิดขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างย้ำว่าจะพยายามให้ดีที่สุดนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปเนาะว่าจะได้หรือไม่ได้อย่างไรนะคะแต่ว่าพี่น้องเราอย่าเข้าใจผิดว่าทางภาครัฐเนี่ยเอางบประมาณของแผ่นดินเอาเงินของงบประมาณของประเทศเนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์มาเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงนั่นแหละคุณผู้ฟังอันนี้ไม่ใช่เนาะเพราะว่าท่านนายกบอกว่าแค่เป็นการประสานงานให้แก่ภาคส่วนที่เขาเนี่ยมีเจตจำนงในการที่จะ อยากจะซื้อลิขสิทธิ์นี้มานะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นก็สำหรับใครที่รอติดตามดูอยู่ก็ติดตามข่าวเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องแล้วกันเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงเราจะนำมาแจ้งให้ได้ทราบกันนะคะช่วงนี้เปิดเทอมแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาจริงๆน่าจะเป็นการเปิดเทอมวันแรกอย่างเป็นทางการเพราะว่าช่วงสัปดาห์ก่อนนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการไปประถมนิเทศไปรายงานตัวนะคะไปซื้อชุดนักเรียนใช่ไหมคะคุณผู้ฟังยังไม่ได้มีการเปิดเทอมอย่างเป็นทางการเพิ่งจะเริ่มจริงๆเนี่ยก็น่าจะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะซึ่งล่าสุดนี้ค่ะในเรื่องของการเดินทางโดยรถรับส่งนักเรียนช่วงที่มีการเปิดเทอมใหม่แบบนี้นะคะทางด้านของรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการคุมเข้มนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของความปลอดภัยกับรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งรับเปิดเทอมใหม่ย้ำในเรื่องของการตรวจสภาพรถพัฒนาฐานข้อมูลยกระดับมาตรฐานการเดินทางของเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในการเดินทางไปกลับนะคะระหว่างบ้านกับสถานศึกษาผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและก็กระทรวงคมนาคมนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศค่ะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและก็ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ในห้วงเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศนะคะโดยสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการที่จะนำรถเนี่ยเข้าตรวจสอบสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งถ้าหากพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนแล้วก็ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะกรมการขนส่งทางบกก็ยังได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านทางเว็บไซต์schoolbussafety.dlt.go.th นะคะเพื่อที่จะใช้ในการกำกับดูแลแล้วก็พัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานแล้วก็ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี GPS นะคะในการติดตามตำแหน่งแล้วก็ตรวจสอบ พฤติกรรมการขับขี่เพื่อที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทางค่ะทั้งนี้นะคะรัฐบาลยังเดินหน้ายกระดับมาตรฐานสำหรับผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนโดยการเพิ่มการอบรมผู้ขับรถแล้วก็ผู้ที่อยู่ประจำรถนะคะเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยเด็กตลอดจนศึกษาแนวทางการกำหนดป้ายทะเบียนเฉพาะสำหรับรถรับส่งนักเรียนเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลแล้วก็สร้างจุดสังเกตให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับขี่ใกล้กับรถรับส่งนักเรียนค่ะในขณะเดียวกันนะคะยังมีการถ่ายทอดยังมีการต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่นะโดยเฉพาะน้องๆที่ขับรถไปเรียนกันเองเพื่อที่จะปลูกฝังวินัยจราจรแล้วก็จิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่เยาวชนรวมไปถึงส่งเสริมการอบรมด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับรถสาธารณะรถบรรทุกนะคะเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยทางถนนในภาพรวมด้วยซึ่งรัฐบาลนะคะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กและเยาวชนนะคะคุณผู้ฟังโดยจะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างระบบการเดินทางที่ปลอดภัยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองทั่วประเทศนั่นเองค่ะทีนี้มาดูบรรยากาศการเปิดเทอมเปิดเรียนวันแรกในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราต้องบอกว่าผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ไปบอกว่าบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวคุณผู้ฟังคะผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะคุณผู้ฟังโดยทางโรงเรียนเนี่ยได้มีการจัดครูเวรคณะครูนะคะแล้วก็บุคลากรทางการศึกษามาคอยต้อนรับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดการจราจรผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งนักเรียนนะคะในพื้นที่ในเมืองบุรีรัมย์ของเราด้วยนะคะซึ่งเช้าเมื่อวานนี้นะคะผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศนะคะในการเปิดภาคเรียนวันแรกของภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2569ค่ะของโรงเรียนต่างๆประจำจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยอย่างในเมืองบุรีรัมย์ของเราเนี่ยค่ะโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษานะคะคุณผู้ฟังแล้วก็โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่งก็พบนะคะว่าที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์เนี่ยได้มีบรรดาผู้ปกครองก็ต่างพากันเดินทางมาส่งบุตรหลานนะส่งที่หน้าโรงเรียนกันอย่างคึกคักเลยตั้งแต่ช่วงประมาณช่วงเช้าตรู่นะคะในขณะที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมเนี่ยนักเรียนเดินทางมาเรียนกันตั้งแต่เช้าเช่นเดียวกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการเดินทางมาด้วยรถจักรยานยนต์รถยนต์ส่วนตัวรวมไปถึงรถตู้รับส่งนักเรียนท่ามกลางสภาพบรรยากาศเย็นสบายแล้วก็ไม่ร้อนเหมือนกับหลายวันก่อนนะคะซึ่งโดยมีครูเวรคณะครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงนักศึกษาฝึกสอนนะคะมาคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ต้อนรับผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งบุตรหลานนะคะที่ประตูทางเข้าอย่างพร้อมเพรียงนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะงานจราจรสภ.เมืองบุรีรัมย์ก็มาคอยทำหน้าที่นะคะในการอำนวยความสะดวกแล้วก็จัดการจราจรเพื่อระบายรถให้กับผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานด้วยแล้วก็รถของประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณโรงเรียนนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนนะในเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะรถติดเนาะไม่เหมือนตามบ้านเรานะคะลูกๆหลานๆนี่เดินไปเรียนกันได้จะตามในเมืองเนี่ยพอรถมาจำนวนมากก็แออัดกันเนาะทั้งคนไปเรียนทั้งคนไปทำงานช่วงเวลาเดียวกันก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการจราจรติดขัดกันเป็นประจำนะคะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยดูแลในเรื่องของความปลอดภัยการจราจรต่างๆให้นั่นเองนะคะทีนี้มาดูผลไม้ของดีสักหน่อยนะคะคุณผู้ฟังที่หลายคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบเลยทีเดียวนะคะก็คือทุเรียนนั่นเองคุณผู้ฟังค่ะทุเรียนบ้านเราตอนนี้เริ่มออกแล้วนะคุณผู้ฟังนะคะทุเรียนบุรีรัมย์บ้านเราเนาะแต่ว่ามาดูทางด้านของรัฐบาลสักหน่อยนะคะคุณผู้ฟังรัฐบาลเนี่ยได้มีการเดินหน้าในเรื่องของการยกระดับทุเรียนไทยนะคะชูมาตรฐาน4ไม่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะคะดันรายได้ส่งออกทะลุ 1.5 แสนล้านบาทนะคะมาตรฐาน4ไม่มีอะไรบ้างคุณผู้ฟังมาดูกันสักหน่อยนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะร้อยเอกหญิงพัฒดารัต ทองสลวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นค่ะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพร้อมกับรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกโดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งก็เป็นตลาดหลักสำคัญของไทยกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวดภายใต้นโยบาย4ไม้นะคะ4ไม้นี้ได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วโลกนั่นเองนะคะทั้งนี้นะคะกระทรวงเกษตรได้บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชนเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนะคะทางการตัดทุเรียนแก่จัดการควบคุมศัตรูพืชนะคะการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตแล้วก็การสุ่มตรวจสารตกค้างก่อนที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศนอกจากนี้นะคะรัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกในการที่จะส่งออกตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้ารองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าหลักในการผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยนะคะปี2569นี้ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทค่ะโดยเชื่อมั่นว่าคุณภาพแล้วก็ความเชื่อมั่นเนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญเลยนะในการรักษาตลาดเดิมแล้วก็ขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมกับตอกย้ำภาพลักษณ์ทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังพอพูดถึงเรื่องทุเรียนเนาะทุเรียนบ้านเราฝากประชาสัมพันธ์สักหน่อยนะคะจากทางพาณิชย์กรีนช็อปสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะฝากประชาสัมพันธ์กันมาค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับพี่น้องบ้านเราเนาะใครที่สนใจทุเรียนสายพันธุ์หลงลับแลและสายพันธุ์พวงมณีจากสวนสมหมายฟาร์มบ้านปลื้มอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะจะมีการจำหน่ายอยู่ที่หน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะในวันพรุ่งนี้ค่ะ20พฤษภาคม2569สำหรับท่านใดที่สนใจนะไปตั้งแต่เช้าเลย8นาฬิกาเป็นต้นไปช้าหมดก่อนนะคุณผู้ฟังราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่100ถึง200บาทนะคะก็ที่เคยได้ไปซื้อมานะคุณผู้ฟังหลงลับแลกับพวงมณีเนี่ยลูกค่อนข้างที่จะเล็กๆหน่อยนะคะเล็กๆหน่อยกำลังน่ารักเลยนะคะกินง่ายปอกง่ายคุณผู้ฟังราคาก็ถูกนะถือว่าไม่แพงนะราคาเริ่มต้นที่100ถึง200บาทเองนะคะหรือท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก่อนล่วงหน้าซื้อสั่งซื้อกันได้เนาะทางพี่หนิงนะคะ0623895285ค่ะ0623895285นะคะก็เป็นทุเรียนบ้านเรานะคุณผู้ฟังทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์นะคะจำหน่ายในวันพรุ่งนี้นะสายพันธุ์พวงมณีเนี่ยคุณผู้ฟังทุเรียนพวงมณีเนี่ยจะมีสีเนื้อสีเหลืองอมส้มนะรสชาติหวานมันเข้มข้นเนื้อเนียนละเอียดกลิ่นหอมละมุนไม่ฉุนด้วยนะคะเม็ดเนี่ยค่อนข้างเล็กนะคะราคาลูกละ100บาทลูกเล็ก3ลูก100ก็มีนะคะคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเล็กเลยนะคะส่วนสายพันธุ์หลงลับแลคุณผู้ฟังคะผลขนาดเล็กเปลือกบางนะคะเมล็ดรีบเล็กนะคะมีเนื้อสีเหลืองเข้มละเอียดเหนียวแห้งรสชาติเนี่ยจะหวานมันกำลังดีแล้วก็มีกลิ่นหอมละมุนเบอร์ใหญ่เนี่ยกิโลกรัมละ200บาทส่วนเบอร์เล็กกิโลกรัมละ180บาทนะคะของสวนสมหมายฟาร์มอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอย่าลืมอย่าพลาดนะพรุ่งนี้8นาฬิกาเป็นต้นไปที่พาณิชย์กรีนช็อปหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่8นาฬิกาเลยทีเดียวนะคะมาดูกันต่อค่ะกับเรื่องของผลไม้ต่อเลยแล้วกันเนาะจากทางสกต.บุรีรัมย์พี่น้องท่านใดเป็นสมาชิกสกต.หรือทกสบ้างเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเราไปชิมมังคุดกันอร่อยมากๆเลยคุณผู้ฟังคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะที่สกต.บุรีรัมย์เขามีการเชื่อมโยงตลาดผลไม้ภาคใต้นำมังคุดระนอง3ตันค่ะมาจัดจำหน่ายถึงจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะแล้วก็พร้อมกับนำข้าวหอมภูเขาไฟบุรีรัมย์ขยายตลาดสู่จังหวัดระนองนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าคุณผู้ฟังเราเอาผลไม้จากภาคใต้มาจำหน่ายบ้านเรานะอย่างมังคุดอย่างไรบ้านเรามันไม่มีเนาะมันหายากเนาะแล้วเราก็เอาข้าวหอมมะลิบ้านเราไปส่งขายอยู่ที่จังหวัดระนองอยู่ทางภาคใต้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.บุรีรัมย์นะคะแล้วก็สกต.บุรีรัมย์ได้เดินหน้าส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรระหว่างภูมิภาคค่ะสนับสนุนเกษตรกรแล้วก็สร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าคุณภาพนะคะเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพโดยการนำเอามังคุดนะคะสดจากจังหวัดระนองจำนวน3ตันมาจำหน่ายให้พี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์ได้เลือกซื้อในราคาย่อมเยาพร้อมกันนี้ค่ะยังได้มีการนำเอาข้าวหอมภูเขาไฟบุรีรัมย์ซึ่งเป็นสินค้าเด่นของจังหวัดไปจำหน่ายแล้วก็ประชาสัมพันธ์ยังจังหวัดระนองด้วยเพื่อที่จะขยายตลาดแล้วก็เพิ่มโอกาสทางการค้าและให้กับพี่น้องเกษตรกรทันทีนะคะในพื้นที่นะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนางนิตยาจันภักดีผู้จัดการสกต.บุรีรัมย์ก็ได้กล่าวนะคะว่าการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้งสองพื้นที่นะทั้งบุรีรัมย์แล้วก็ระนองนะคะให้สามารถกระจายผลผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยตรงลดปัญหาสินค้าล้นตลาดและก็สร้างรายได้ที่เป็นธรรมให้กับพี่น้องเกษตรกรสำหรับประชาชนที่สนใจนะคะถ้าใดสนใจอยากจะสั่งซื้อมังคุดระนองเนาะสามารถสั่งซื้อได้ที่สกต.บุรีรัมย์โดยมีมังคุดคุณภาพดีสดจากสวนส่งตรงถึงผู้บริโภคนะคะชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนอกจากนี้นะคะการนำข้าวหอมภูเขาไฟบุรีรัมย์ไปจำหน่ายที่จังหวัดระนองยังเป็นการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์สินค้าเกษตรของบุรีรัมย์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้วก็สร้างเครือข่ายตลาดระหว่างภูมิภาคอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะซึ่งการเชื่อมโยงตลาดผลไม้ภาคใต้ในครั้งนี้คุณผู้ฟังเป็นการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยความร่วมมือระหว่างสกต.ระนองจำกัดในการดำเนินโครงการนะคะเชื่อมโยงแล้วก็แลกเปลี่ยนสินค้าการเกษตรระหว่างจังหวัดนะคะซึ่งก็การร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยเป็นการนำเอาผลิตภัณฑ์เด่นของทั้งสองจังหวัดมาแลกเปลี่ยนกันนะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการระบายสินค้าแล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึงนะคะมังคุดเนี่ยคุณภาพดีเลยนะจากระนองนะคะแหล่งผลิตมังคุดรสชาติดีเลยเนื้อขาวฟูนะคะเพื่อที่จะนำมาส่งต่อให้แก่ผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ในส่วนของข้าวสารสกต.บุรีรัมย์จำกัดเนี่ยก็จะเป็นข้าวหอมมะลิแท้จากแหล่งปลูกในพื้นที่ส่งตรงไปให้พี่น้องชาวจังหวัดระนองได้ลิ้มรสความอร่อยกันนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ทางสกต.ธกส.แล้วก็พาณิชย์เนี่ยได้มีการจัดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนนะคะของพี่น้องเราเนาะเพราะว่าพี่น้องเราเป็นผู้ผลิตนะส่งมายังเหมือนเป็นพ่อค้าคนกลางเนาะทางสกต.เนี่ยก็นำไปกระจายไปสู่ที่อื่นๆให้นะคะก็พี่น้องที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อไปได้เนาะเป็นพรีออเดอร์นะคุณผู้ฟังก็คือต้องสั่งก่อนนะสั่งก่อนถึงจะได้มานะคะทางสกต.ก็มีการจัดมาให้นะแต่ว่าจะต้องมีการโทรไปสั่งก่อนไปติดต่อที่สกต.กันก่อนก็แล้วกันนะคะซึ่งสกต.ต้องบอกว่าเขามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะที่นำออกมาจำหน่ายเนี่ยคุณผู้ฟังอย่างที่เราเคยเห็นมานะไม่แน่ใจคุณผู้ฟังได้ชิมกันหรือยังนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้เปิดเทอมนะหาซื้อมาให้ลูกๆหลานๆได้ชิมกันได้นะกับโจ๊กของสกต.นะเป็นโจ๊กข้าวหอมภูเขาไฟอ่ะคุณผู้ฟังค่ะต้องบอกว่าพวกเราไปชิมมาละอร่อยมากๆเลยคุณผู้ฟังสำหรับท่านใดที่สนใจนะอยากจะอุดหนุนนะสินค้าของทางสกต.โจ๊กข้าวหอมภูเขาไฟคุณผู้ฟังค่ะไปดูกันได้ที่สกต.ของขายเยอะมากเลยสกต.เนี่ยคุณผู้ฟังทั้งของที่รับมาจากต่างจังหวัดนะเป็นสินค้าตลาดเชื่อมโยงในการแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วก็สินค้าในของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราที่เขาได้มีการนำเอาข้าวเนี่ยอย่างข้าวสารเนาะข้าวหอมข้าวหอมภูเขาไฟบ้านเราเนี่ยจากที่เราแค่เอาข้าวสารไปหุงอ่ะคุณผู้ฟังเขาก็เอาไปผลิตเป็นโจ๊กทานง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องทานอาหารอ่อนหรือแม้แต่ลูกๆหลานๆที่ต้องไปเรียนในช่วงเปิดเทอมแบบนี้มีเวลาค่อนข้างจำกัดนะคะสดโจ๊กร้อนๆเนาะก่อนไปโรงเรียนคุณผู้ฟังจะรู้สึกถึงแบบว่าความละมุนความอร่อยนะคะคุณผู้ฟังใครอยากชิมนะไปเชิญชวนนะที่สกต.บุรีรัมย์ช่วยขายของแล้วคุณผู้ฟังไม่ได้ช่วยขายของหรอกแต่อยากให้พี่น้องเราเนี่ยได้ไปอุดหนุนนะคะแล้วก็ได้ชิมของดีได้กินของดีอ่ะของดีก็คืออย่างโจ๊กเนี่ยจากที่เราซื้อกินตาม ร้านค้าอื่นๆเราลองของยี่ห้ออื่นๆเราลองมากินของข้าวหอมมะลิบ้านเราดูซิมันต่างกันยังไงมันอร่อยขนาดไหนนะคะอ่ะมาดูทางด้านของปศุสัตว์กันบ้างคุณผู้ฟังช่วงนี้เวลาไล่เลี่ยมาแล้วนะคะ 6:50 นแล้วมาดูทางปศุสัตว์จังหวัดกันบ้างคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจับมือกับสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้นะคะได้มีการจัดเวทีเสวนาเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อประจำปี2569เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตนะคะรู้ทันปรับตัวนะคะอยู่รอดแล้วก็สร้างโอกาสใหม่อย่างมีคุณค่าค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์และบริษัทสมายบีฟค่ะจึงมีการจัดเสวนาเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2569นะคะที่ห้องประชุมโควิดเชื่อมกลางนะคะอาคารนวัตปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตค่ะแล้วก็ทิศทางการตลาดของโคเนื้อในประเทศไทยรวมไปถึงแนวทางพัฒนาเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อให้มีความแข็งแรงสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาเลี้ยงโคเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนด้านการตลาดขายได้ในราคาที่เป็นธรรมโดยมีพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อโคขุนผู้นำกลุ่มเกษตรกรเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะคะนักวิชาการนักศึกษาแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า400คนนะคะกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้ด้านการผลิตโคเนื้อนะคะในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสถานการณ์จริงนะคะโจทย์ใหม่แล้วก็โอกาสของเกษตรกรไทยแล้วก็การเสวนาถ่ายทอดความรู้ทางรอดและทางไปต่อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อลดความเสี่ยงเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ซึ่งทางด้านของนายสัตวแพทย์อภิชาติสุวรรณชัยรบปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ได้เปิดเผยนะคะว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเนี่ยติดอันดับ4ของประเทศนะมีโคเนื้อรวมกันมากกว่า 500,000 ตัวสถานการณ์ด้านราคาในปัจจุบันยังทรงตัวมีแนวโน้มปรับตัวบ้างปัจจุบันราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ75บาทค่ะส่วนโคที่มีการปรับปรุงสายพันธุ์เลี้ยงแบบขุนเนาะไม่ว่าจะเป็นชาโรเล่แองกัสนะคะจะมีบริษัทคู่สัญญารับประกันซื้อนะคะในการรับซื้อกิโลกรัมละ100บาทแล้วก็ยังมีกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงแบบคุณภาพสามารถนำไปทำราคาได้มากกว่ากิโลกรัมละ100บาทซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพแล้วก็ราคานั้นขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการการควบคุมป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยมีแหล่งอาหารพืชอาหารสัตว์มีเพียงพอนะคะการอบรมให้ความรู้แก่พี่น้องเกษตรกรแล้วก็กลุ่มเกษตรกรเนี่ยรวมไปถึงเครือข่ายสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสแล้วก็ความท้าทายของพี่น้องเกษตรกรรายย่อยในการขยายฟาร์มแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตค่ะมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมโคเนื้อในจังหวัดบุรีรัมย์ให้สามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นผ่านโครงการต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของโคเนื้อเนาะบ้านเราเนาะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าโอ้เนื้อวัวเนี่ยเป็นที่นิยมอยู่นะคุณผู้ฟังนะเนาะก็โดยเฉพาะโคขุนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะมีรสชาติที่อร่อยแต่ว่าจะแพงกว่านะคะแต่สำหรับผู้ที่เลี้ยงเนาะบางทีอาจจะกังวลในเรื่องของตลาดการค้าขายต่างๆแต่ไม่ต้องกังวลเพราะทางปศุสัตว์เนี่ยก็ได้มีการดูแลนะคะในเรื่องของการรับซื้อหรือว่าการขายต่างๆนะคะกับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อด้วยนะคะวันนี้เชิญชวนหน่อยแล้วกันคุณผู้ฟังช่วงนี้6:54 แล้วนะคะกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติค่ะคุณผู้ฟังคะได้มีการดำเนินโครงการสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะคะในการรองรับในเรื่องของการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมประจำปี2569ค่ะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในรูปแบบการจัดตั้งคณะทำงานไตรภาคีในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานด้านการสำรวจและก็ผลิตปิโตรเลียมมุ่งเน้นการมีการให้ความสำคัญนะคะการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและก็ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาสัมพันธ์ที่ดีรวมทั้งทราบความคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่างๆตลอดจนการสร้างเครือข่ายที่จะ ช่วยสื่อสารข้อมูลโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนวันนี้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะกับการสานใจสร้างผืนป่าเติมต้นน้ำขออภัยเติมต้นกล้านะคะให้ผืนดินในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้เชิญชวนนะคะทุกท่านเลยนะที่อยู่ใกล้เคียงนะคะหรือว่าพื้นที่ต่างๆที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะคุณโมฟังจัดขึ้นในวันนี้เวลา 9:30 นที่ศูนย์การเรียนรู้ดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมที่ตำบลตุมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็วันนี้เนี่ยจะมีการเสวนาในหัวข้อสานใจสร้างผืนป่าเติมต้นกล้าให้แผ่นดินนะคะช่วงเวลา 9:30 นเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ 10:15 นจะมีพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคมสานใจสร้างผืนป่าเติมต้นกล้าให้แผ่นดินนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเฉพาะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาตินะคะจะมาเป็นผู้กล่าวรายงานนะคะแล้วก็ประธานในพิธีวันนี้น่าจะเป็นท่านคำเคลื่อนพนชัยนะคะที่จะไปเป็นประธานนะคะแล้วก็จะมีพิธีมอบกล้าพันไม้นะคะมอบกล้าพันไม้จำนวน 30,000 ต้นให้กับทุกๆอำเภอแล้วก็ทุกๆศูนย์มอบไปกับทุกๆศูนย์การเรียนรู้ที่จะมีการมอบต้นไม้คุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เราประชาสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่บริเวณศูนย์ดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับท่านใดที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมนะไปกันได้เลยนะคะไปดูซิเขามีต้นไม้มีกล้าไม้ของอะไรบ้างนะคะของต้นอะไรบ้างอยากจะเห็นก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมเนาะเราประชาสัมพันธ์กันไปละนะคะคุณมนัญญาก็น่าจะประชาสัมพันธ์กันไปแล้วตั้งแต่ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะกับการจองกล้าไม้ฟรีนะคุณผู้ฟังนะปีนี้มาแล้วกับการแจกกล้าไม้ให้กับพี่น้องเราไปปลูกกันนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งก็ปีนี้นะคะมาและสำหรับพี่น้องที่อยากจะลงทะเบียนรับกล้าไม้นะคะแต่ว่าของสวทบุรีรัมย์ของเราเนี่ยจะมีการแจกในวันไหนให้ได้คนละกี่สิบต้นคุณผู้ฟังมีกล้าไม้อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะนำรายละเอียดมาแจ้งให้ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ฝากสำหรับท่านใดที่สนใจมาลงทะเบียนไว้ก่อนกันแล้วกันนะคะซึ่งก็เป็นการรับต้นไม้นะคะจากทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่จัดกิจกรรมวันนี้นี่แหละค่ะแล้วก็จะมีทางเครือข่ายปราชญ์หรือว่าผู้ที่อยู่ตามศูนย์เพาะต้นไม้ต่างๆกล้าไม้ต่างๆเนี่ยจะเอามาส่งให้กับเราเนาะแล้วก็แจกจ่ายกับพี่น้องเราคุณผู้ฟังค่ะซึ่งก็สำหรับท่านใดที่อยากจะได้เนาะกล้าไม้เนี่ยหลายท่านสอบถามมามีอะไรบ้างก็จะมีอย่างต้นยางนามะฮอกกานีพะยอมนะคะตะเคียนทองกระบากประดู่แดงพยูงกระถินเทพาไผ่สร้างหม่นประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังเนาะก็ใกล้ทางไหนก็ลงทะเบียนไปรับทางนั้นนะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งก็มีกำหนดในการแจกจ่ายให้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ถึงมิถุนายนเดือนหน้านะคะที่ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ในพื้นที่อำเภอต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์การเรียนรู้ดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมนะคะที่ตูมใหญ่คูเมืองเนาะศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อยทางลำไปมาศศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทองนะคะที่อำเภอสตึกนะคะศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์อำเภอสตึกแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสายโทหกเหนือนะคะที่อำเภอบ้านกรวดนะคะที่ศูนย์อุดมศึกษาประคำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อำเภอปะคำนะคะที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรองนะคะแล้วก็ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะก็สำหรับท่านใดที่สนใจเนาะก็โทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะของศูนย์ต่างๆก็โทรไปที่ศูนย์ต่างๆคุณผู้ฟังติดต่อไปที่ศูนย์ต่างๆเนาะแล้วก็บุรีรัมย์ของสวทเราก็โทรมาที่044611747นะคะฝากพี่น้องเราด้วยกันแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังวันนี้ไม่ได้ทักทายช่วงท้ายเลยเวลาหมดก่อนนะคะคุณผู้ฟังต้องขออภัยเนาะก็วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันในทุกๆพื้นที่เลยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆอะไรมาฝากกันอีกบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันนะคะวันนี้มีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนาะของพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะคะไปรับบริการกันได้นะวันนี้ที่ชุมชนบุลำดวนเหนือนะคะช่วงเวลาไม่ใช่สิพรุ่งนี้ที่ชุมชนบุลำดวนเหนือเวลา 13:00 นนะคะท่านใดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันได้วันนี้เวลารายการบอกกล่าวแล้วแจ้งเราหมดลงแล้วค่ะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรามพร้อมกับทีมงานสวทบุรีรัมย์ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: เจ็ดนาฬิกา

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญกระทรวงคมนาคมมอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในภายใน3 เดือน
1: ผู้นำสหรัฐตัดสินใจระงับแผนโจมตีอิหร่านหลังบรรดาผู้นำประเทศอ่าวอาหรับร้องขอให้ชะลอการโจมตีออกไปการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026มายสากลปัญชยาจันน้อยทะลุเข้าชิงชนะเลิศกับเรียนอีแวนส์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดงานวันวิสาขบูชาโลกประจำปี2569พร้อมเชิญชวนชาวพุทธร่วมกิจกรรม